0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปรึกษาหารือการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยตอนทางทีส่ง5ปีต่อหน้าคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะพัฒนาตัวเมืองและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองให้มีความทันสมัยกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วส่งตัวผู้ถูกหาให้ทั้งการจีนไปดำเนินคดีฮอดปี2030เวียดนามจะสู่สนสร้างมาตรฐานเวียดนาม75ส่วนห้อยให้กลมเกี่ยวกับมาตรฐานสากลองค์การอนามัยโลกประกาศการระบาดของพยาธิอีโบลาอยู่ประเทศโกงโกและอูกันดาเป็นภาวะสุกเสริญด้านสาธารณสุขโลกต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ตอนช่วงที่18พฤษภาคมนี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสนใจ 4,000 ดอลนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านอันวาอานาบาเอฟผู้ต่างหน้าพิเศษของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกียร์กิสถานในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเทศเวียกอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านสนใจ 4,000 ดอลได้แสดงความยินดีต้อนรับการเดินทางมาเยี่ยมยามเทศเวียกอยู่ลาวของท่านอันวาอานาบาเอฟเอกอัครทูตสาธารณรัฐเกียร์กิสถานประจำลาวซึ่งมีสำนักงานสถานทูตสาธารณรัฐเกียร์กิสถานประจำลาวตั้งอยู่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียในนามผู้ต่างหน้าพิเศษของประธานาธิบดีเกียร์กิสถานในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนเกียร์กิสถานที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในด้านต่างๆตลอดระยะผ่านมาในเมื่อก่อนก็คือสมัยอดีตสภาพโซเวียตเกียร์กิสถานเป็นหนึ่งในบรรดาอดีตรัฐของสภาพโซเวียตที่ได้ให้การช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ลาวและหวังว่าลาวและเกียร์กิสถานจะร่วมมือกันในขอบเขตร่วมมือ2ฝ่ายและหลายฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมนี้ท่านสนใจ 4,000 ดอลได้ฝากความนิยามถามข่าวอันอบอุ่นถึงท่านอดิกเบกกาซิมาลิเยฟนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกียร์กิสถานอีกด้วยในขณะเดียวกันท่านอันวาอานาบาเอฟในนามผู้ต่างหน้าพิเศษของประธานาธิบดีเกียร์กิสถานได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อเหตุเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบส่วนเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่างเกียร์กิสสถานและลาวให้นับมือนับขยายตัวยิ่งขึ้นและนำเอาความยืดยามถามข่าวจากประธานาธิบดีซาดูซาปรบถึงประธานประเทศทงลุงศรีสฤทธิ์นายกรัฐมนตรีเกียร์กิสถานได้เสื้อเสือนายกรัฐมนตรีลาวไปเยี่ยมยามในโอกาสที่เหมาะสมในโอกาสนี้สองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีที่เป็นมุนเสื้อมาแต่ดนนานลาวและเกียร์กิสถานได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตในวันที่13กรกฎาคม1995พิเศษในปี2015ผ่านมา2ฝ่ายได้เฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ30ปี2ฝ่ายได้เลขเปลี่ยนสารสมเสยซึ่งกันและกันที่แสดงให้เห็นถึงสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่าง2ชาติลาวและเกียร์กิสถาน2ฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อการยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือผ่านแดนการทูตและราชการนำกันซึ่งลงนามในปี2016เริ่มปฏิบัติปี2017แสดงออกในการสุขยุ่งช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในภาคพื้นและสากลตลอดมา
0: พิธีพบปะระหว่างคณะผู้แทนขั้นสูงนครหลวงเวียงจันทน์และคณะผู้แทนขั้นสูงนครโฮจิมินห์ของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนี้อยู่นครโฮจิมินห์ฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์นำโดยสหายอาสพังทอง 4,000 ดอลกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ฝ่ายนครโฮจิมินห์นำโดยสหายวอวันมิงกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคประธานสภาประชาชนนครโฮจิมินห์มีสหายพรศรีบุญมีไซหัวหน้ากงสุลใหญ่ของลาวประจำนครโฮจิมินห์พร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงทั้งสองนครเข้าร่วมการพบปะและเหตุเวียกครั้งนี้สองฝ่ายได้สรุปตีราคาคืนบรรดาผลงานพ้นเด่นในการร่วมมือระยะผ่านมาโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือระหว่างคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ไรยะ2พจเอสหา2พจ5พร้อมนี้ตัวแทนบรรดาแผนกการแขนงการของ2ฝ่ายอย่างได้แลกเปลี่ยนอย่างแท้เหมาะกับตัวจริงและละเอียดเกี่ยวกับสภาพการเศรษฐกิจสังคมของ2นคร เสนอเนื้อในการหัวมือเลขเปลี่ยนทิศทางการหัวมือระหว่างสองท้องถิ่นในต่อหน้าพร้อมทางได้ลงนามบทบันทึกสวยจำการหัวมือและยาปี2560ซึ่งเป็นเอกสารที่มีความหมายสำคัญเป็นพื้นฐานด้านการเมืองกฎหมายที่เป็นหลักทรัพย์กำหนดขอบเขตการหัวมือให้สองท้องถิ่นในระยะใหม่ประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลบรรดาความหับหู้รวมของการนำขันสูงและข้อตกลงของการนำสองนครในนี้บางทิศทางการหัวมือใหญ่ระยะ2560ประกอบมีการสืบต่อประสานสมทบกันจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ65ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือเวียดนามลาวครบรอบ50ปีในปี2007เพิ่มทวีการหัวมือเลขเปลี่ยนในหลายของเขตบนพื้นฐานบทบันทึกสวยจำการหัวมือระยะ2562-2030สหายอาสพังท้อง 4,000 ดอนได้เสนอให้2ฝ่ายสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงและเนื้อในที่ได้ลงนามอย่างมีประสิทธิผลถูกต้องตามเป้าหมายจุดประสงค์ที่วางไว้เพื่อผ่านขยายและปฏิบัติสนธิสัญญาการหัวมือและสัญญาว่าด้วยการหัวมือทวีภาคีระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามระยะ2562-2030เพื่อประกอบส่วนเพิ่มทวีสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและคู่หัวมือยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2ลัดและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามว่าเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์และนครโฮจิมินห์ให้นับมือได้รับการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งกว่าเก่าสหายวอวันมิงได้ยกให้เห็นทางแห่งด้านการหัวมือในโครงเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาก่อสร้างและแขนงการอื่นๆพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพต่อบรรดาข้อเสนอของฝ่ายลาวและเสื่อมันว่าด้วยความตัดสินใจด้านการเมืองสูงสายพัวพันการหัวมือระหว่างสองนครโฮจิมินห์และนครหลวงเวียงจันทน์จะนับมือมีหมากผลตัวจริงยืนยงและสืบต่อเป็นแบบอย่างที่มีสิทธิสิวาของการหัวมือขันท้องถิ่นระหว่างสองประเทศจากนั้นสหายอาสพังทอง 4,000 ดอนและสหายวอวันมิงได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบทบันทึกสวยจำการหัวมือระหว่างคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์และคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ระยะ2562-2030ลงนามโดยสหายโพคำไสยสอนรองประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทน์และสหายเหงียนหลก5รองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์
1: กองประชุมปรึกษาหรือการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยตอนทางที่2นับแต่เมืองปากซันหาดเสด็จลาวเวียดนามหรือด่านแท่งถุยเมืองไซจำพรแขวงสมันเขตจัดขึ้นในวันที่16พฤษภาคมนี้อยู่แขวงบุรีคำไสโดยการเป็นประธานของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งมีท่านคำแหวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะสีนำและคุ้มครองโครงการก่อสร้างทั้งด่วนเข้าห่วมโครงการก่อสร้างทั้งด่วนเวียงจันทน์ฮานอยตอนทางที่2นับแต่เมืองปากซันหาดชายแดนลาวเวียดนามเมืองไซจำพรมีจุดเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่0บ้านทงใหญ่เมืองปากซันหาดชายแดนลาวเวียดนามด่านแทงถุยเมืองไซจำพรมีลงยาวหลายกว่า203กิโลเมตรกลุ่มเอา4เมือง28บ้านของเมืองปากซันบริคันเวียงทองและเมืองไซจำพรได้เซ็นบทศึกษาความเป็นไปได้โดยแมนบริษัทน้ำท้า 3S ได้เซ็นสัญญาพัฒนาแบบมีเงินไขในวันที่15ตุลาคม2565และยาก่อสร้าง4ปีฮอดปี2029กรมโครงทางได้รับฮ้องเอาแบบแต้มละเอียดจำนวน2จุดในรูปแบบออกแบบไปพร้อมและก่อสร้างไปพร้อมนับแต่กิโลเมตรที่30หากิโลเมตร40และกิโลเมตรที่92หากิโลเมตรที่100พันการจัดตั้งปฏิบัติมันมีความคืบหน้าพอสมควรได้ทะลุแล้วทางเพื่อเก็บกำข้อมูลตามแล้วที่ได้รับฮ้องสำเร็จประมาณ63กิโลเมตรเก็บกำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่4เมืองคือเมืองปากซันมีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่าน25กิโลเมตรรวมเอา8บ้านเก็บกำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำเร็จห้อยสนห้อยมีจำนวน5บ้านคือบ้านทงใหญ่บ้านสวนสวรรค์บ้านปัดซุมบ้านนาดีและบ้านบัวแวงคำยัง3บ้านคือบ้านสมสวัสดิ์บ้านนักขามและบ้านคำบ่อนเมืองบริคันมีขอบเขตแล้วทางด่วน ผ่าน66กิโลเมตรกว่ำเอา5บ้านเก็บกำข้อมูลสำเร็จแต่ยังบ่ทันได้เซ็นรับรองข้อมูลจากคณะกรรมการขันเมืองมีจำนวน3บ้านคือบ้านผู้ค้ำบ้านปากโพยและบ้านหินโงนยังบ่ทันสำเร็จ2บ้านบ้านผู้ค้ำและบ้านน้ำเต็กเมืองเวียงทองมีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่าน39กิโลเมตรกว่ำเอา6บ้านเก็บกำข้อมูลสำเร็จ3บ้านคือบ้านกกขามบ้านพลดูและบ้านห้วยหอยยังบ่ทันสำเร็จ3บ้านคือบ้านมีไซบ้านไซบ่อทองบ้านนาตันเมืองไซจำพรมีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่านหลายกว่า73กิโลเมตรกว่ำเอา9บ้านเก็บกำข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำเร็จห้อยสนห้อยจำนวน2บ้านกำลังจัดตั้งปฏิบัติอยู่3บ้านและยังเหลือ4บ้านปัจจุบันคณะวิชาการขันแขวงได้สำเร็จการค้นคว้าราคาหัวหน่วยสดเสยผลกระทบเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้เสนอให้คณะสีน้ำและคุ้มครองโครงการแต่ละขั้นก็คือบริษัทน้ำท้า 3S จงศึกษาวิเคราะห์วิจัยให้ละเอียดในการแก้ไขแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่นับแต่กิโลเมตรที่150หากิโลเมตรที่203การกำหนดหัวหน่วยสดเสยมาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างตามนิติกรรมและกฎหมายที่ได้กำหนดออก
0: จากสภาพในปัจจุบันภาครัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อปกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตีถอยกลุ่มคนบ่ดีที่สืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ให้ป้ายสีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์และนำใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของภาครัฐและประเทศเฮาในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่วมสังสาทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนควายและเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงชนลาวทางชาติในท้ายเดือนเมษาผ่านมาที่หอประชุมแห่งชาติทานคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคหองหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคซีให้เห็นว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการหันเปลี่ยนอย่างไวว้าและคาดคะเนได้ยากการสืบต่อยุคสูงบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในยุคแห่งความยุ่งยากนี้ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนมีความปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นเอาใจใส่ซี่นำคุ้มของสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว
2: ้สภาพการของโลกในภาคพื้นมีการผันเปลี่ยนอย่างไวว่าและขาดคะแนนได้ยังสภาพภายในประเทศของเขายังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินพวกคนบ่ดียังสืบต่อเสกสรรปั่นแต่งใส่ข่ายฝ่ายสีบิดเบือนความจริงด้วยการนำใส่ซื้อนำใส่ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของพรรคของรัฐและประเทศของพวกเขาด้วยเหตุนั้นการสืบต่อยุคสูงบทบาทสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมต่อความสามัคคีเป็นผู้แทนในยุคแห่งความยุ่งยากนี้แม้มีความสำคัญยิ่งกว่าเวลาใดหมดอยากเห็นได้ขนาดนั้นเห็นควรจะได้ป้องกันสงสัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์จักรการจัดตั้งของสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนในสังคมให้นั้นแข็งแกร่งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบาทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพประกันได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาภพลักษณะแนะนำและลักษณะตัวสุดเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต้าโค้งความสมัครที่ประชาชนบรรดาเป่าให้มีน้ำใจอักษาหักระบอบใหม่ยุคสูงจิตใจเด็กละเป็นเจ้าตัวเองพึงตัวเองพร้อมกันออกแข่งแข่งขันสร้างกระบวนการทักษะและพัฒนาให้มีความปลอดภัยและเป็นอุปถัมภ์
0: ท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตอนหน้าจะเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างทันแถวหนักข่าวผู้เฮ็ดเวียกงานในขงเขตสื่อมวลชนให้หับประกันปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเล็งท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของภาคสร้างสภาพแวดล้อมเฮ็ดเวียกที่สะดวกมีพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคที่หับประกันสนองงบประมาณประกอบพาหนะอุปกรณ์สื่อมวลชนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนและวางระบบระเบียบการนำใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลกว่าเก่า
1: 5ปีต่อหน้านับแต่2030คะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะพัฒนาตัวเมืองและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองให้มีความทันสมัยยืนยงและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศแก้ไขจราจรแออัดให้สะดวกว่องไวและแก้ไขสภาพน้ำท่วมขังในตัวเมืองและโอกาสและงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแ ผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการขนส่งระยะ5ปี2030จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านลิตตาคัตติยะท้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการขนส่งจะสู่สุนสร้างนิติกรรมในการคุ้มครองเวียกงานเคหาผังเมืองและพัฒนาตัวเมืองให้ได้16ฉบับไปให้คู่กับการบังคับใช้นิติกรรมให้เคร่งครัดสร้างแผนปรับปรุงและแผนแม่บทพัฒนาตัวเมืองตามแล้วเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำคองและตัวเมืองที่สำคัญโดยเฉพาะแผนผังตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ตัวเมืองตามแล้วทางรถไฟลาวจีนและตัวเมืองที่สำคัญให้ได้อย่างน้อย1นคร7ตัวเมืองและอื่น
3: ๆสร้างแผนปรับปรุงและแผนแม่บทพัฒนาตัวเมืองตามแล้วเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำคองและตัวเมืองที่เป็นสำคัญโดยเฉพาะแม่นแผนผังตัวเมืองละเอียดนครหลวงเวียงจันทน์และตัวเมืองรวมตามแล้วเศรษฐกิจรถไฟลาวจีนและตัวเมืองที่สำคัญให้ได้อย่างน้อย1นครและ7ตัวเมืองสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงตัวเมืองและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองสู่ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองของบรรดาตัวเมืองตามแล้วเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำของตัวเมืองตามแล้วทางรถไฟลาวจีนและตัวเมืองสำคัญให้ได้3ตัวเมืองและสร้างสนามกินขี้เหงื่อที่ได้มาตรฐานให้ได้4แห่ง
1: ท่านลิตาคัตติยะให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาตัวเมืองให้กลายเป็นตัวเมืองที่มีการวางแผนทันสมัยยืนยงปกปักรักษาตาฟังเรียบตามแม่น้ำและป้องกันภัยน้ำท่วมบรรดาตัวเมืองไปเคียงคู่กับการสนองน้ำประปาและสุขาภิบาลให้ประชาชนอยู่ตัวเมืองในขอบเขตทั่วประเทศ
0: ปีนี้องค์การปกครองเมืองสั่งทองนครหลวงเวียงจันทน์มีแผนจะปลูกไม้ให้ได้เนื้อที่400เฮกตาร์เฉพาะภาคหลัดจะสู่โซนปลูกให้ได้15เฮกตาร์สำหรับเบี้ยไม้ที่จะปลูกในวันที่1มิถุนายนหน้านี้มีหลายกว่า 5,000 เบี้ยโดยจะร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้มหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านสังวรพิมสนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับเบี้ยไม้ที่จะนำมาปลูกในปีนี้จะเน้นใส่ประเภทเบี้ยไม้อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ดูไม้แต่คาไม้แค้นหินปลูกอยู่เขตป่าไม้ที่ถูกทำลายหรือสูญเสียจากไฟไหม้ล้ำป่าในระยะผ่านมาเพื่อฟื้นฟูป่าโดยสมทบกับโครงการฟื้นฟูป่าของคณะภาควิชาป่าไม้มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
4: แล้วก็เปียไม้ของเราหลักมากก็เป็นสมทบกับคณะป่าไม้เป็นโครงการฟื้นฟูป่าไม้เพิ่นได้มาจัดอยู่เมืองสังทองคือว่าเริ่มโครงการกับ2025ผ่านมาพอเราจะได้สมทบกันเอาเบี้ยไม้อุตสาหกรรมเบี้ยไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นไม้แต่ค่าไม่ดูไม่เขียนหินไม่ต้องไม่นี่แหละปลูกเสริมป้องป่านะครับบางทีว่าพื้นที่ไฟไหม้ครับเราจะให้มันขยายตัวเป็นสีเขียวในต่อหน้าแต่ว่าพอเขาอยู่ในโครงการนั้นคณะป่าไม้เพิ่นก็ได้มีบทมีภาพภาพละเอียดเกี่ยวกับแผนปลูกแผนคุ้มครองเพราะว่ามีระยะการดำเนินโครงการละเอียดเพราะว่าเราก็ให้ประชาชนนั่นแหละมีส่วนร่วมที่ว่าพอเขาได้พัฒนาโครงการติดกับบ้านที่เกี่ยวข้องครับ
0: ท่านสังวรพิมมสอนได้เรียกร้องให้ถูกภาคส่วนหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการทางภาคหลัดและเอกชนตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าชาวเมืองสั่งทองนครหลวงเวียงจันทน์จงพร้อมกันเอาใจใส่ประกอบส่วนเข้าร่วมขบวนการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าในปีนี้ให้เป็นขบวนกว้างขวางกว่าเก่าภายหลังปลูกแล้วให้สืบต่อเอาใจใส่บรรพัดรักษาเบี้ยไม้ให้เติบโตงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ในกรณีเบี้ยไม้ที่ปลูกแล้วตายให้ปลูกทดแทนคืนตามหลักวิชาการที่กำหนดไว
1: ้วันที่15พฤษภาคมนี้ยูดานสากลโบตินบหารลาวและจีนจัดพิธีมอบหับผู้ถือขาคดีส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมหรือคอนเซ็นเตอร์สัญชาติจีนจำนวน79คนหญิง2คนระหว่างกรมสักการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วและเจ้าหน้าที่จีนเพื่อนำไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของจีนในพิธีได้เซ็นบุตรบันทึกมอบหับผู้ถือขาอย่างเป็นทางการต่างหน้าฝ่ายลาวโดยเป็นพันโทสอนเพชรฟองสมุทรหัวหน้าแผนกตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองกรมสักการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วมีคณะรับผิดชอบทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วม
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
5: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามาเข็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง 17-30 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอย

0: สลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ35ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวกีฬา
2: วงการกีฬาแล่นลานของลาวสร้างชื่อเสียงในเวทีสากลอีกครั้งหนึ่งเมื่อนักแล่นทีมชาติลาวนางลดแก้วอินทกุมารสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งด้วยการยัดได้อันดับ1ในการแข่งขันแล่นมาราธอนรายการใหญ่ระดับภาคพื้นหรือเอิ้นว่า Super Sports 10 Mile Marathon ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อยู่ในครหลวงบางกอกประเทศไทยในวันที่17พฤษภาคมนี้การแข่งขันแล่นลานรายการนี้ถือเป็น1ในรายการแล่นที่ได้รับความสนใจและมีมาตรฐานสูงในปีนี้มีบรรดานักแล่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมหลายกว่า 7,500 คนแข่งขันใน2ระยะทางหลักคือ16กิโลเมตรและ8กิโลเมตรในการแข่งขันแลนทนประเภทหญิงระยะทาง16กิโลเมตรนางลดแก้วอินทกุมารบ่เฮ็ดให้ชาวลาวทั่วประเทศผิดหวังสามารถเล็งคมไว้เอาชนะคู่แข่งขันและเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ญาติแซมมาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยเวลา1ชั่วโมง4นาที45วินาทีชัยชนะครั้งนี้บ่เพียงแต่พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถอันโดดเด่นและการพัฒนาอย่างบทจุดยังของลดแก้วอินทกุมารเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงและนำเอาหอยยิ้มไม่แก่คนลาวทั้งชาติพร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้นักกีฬาแล่นทนหุ่นสืบทอดของเราในวิถีสากลต่อไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังเกียรติติดตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามในวันที่7พฤษภานี้ท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามหากประกาศใส่ข้อตกลงเลขที876เกี่ยวกับการให้สัญญาบัตรยุทธศาสตร์มาตรฐานแห่งชาติระยะ2026หา2035ยุทธศาสตร์ฉบับนี้แม่นมุ่งไปถึงเป้าหมายสร้างระบบมาตรฐานสากลทันสมัยและกลมเกี่ยวกับมาตรฐานสากลมีบทบาทพื้นฐานในระบบระเบียบการของชาติเป็นเครื่องมือปฏิบัตินโยบายสาธารณะและพื้นฐานเทคนิคให้แก่การคุ้มครองรัฐพร้อมทั้งสุกยู่มาตรฐานกลายเป็นกำลังสุกยู่นวัตกรรมหันเป็นดิจิตอลหันเป็นสีเขียวและพัฒนาแบบยืนยงรายงานให้ฮู้ว่าเป้าหมายระยะ2026หา2030ของเวียดนามแม่นสู่ซุนสร้างมาตรฐานเวียดนาม75ส่วนห้อยให้กลมเกี่ยวกับมาตรฐานสากลห้อยส่วนห้อยในเกณฑ์แบ่งประเภทให้เทียบเท่ากับการแบ่งประเภทระดับ2ของเกณฑ์แบ่งประเภทมาตรฐานสากลสู่ซุนให้มีผู้ต่างหน้าเข้าร่วมคณะเทคนิคที่เทียบเท่า ISO IEC ITU ทุกๆปีให้มี 50,000 ใบยั่งยืนที่สอดคล้องด้านเทคนิคสุยู่ให้วิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเข้าถึงและหมุนใช้มาตรฐานเวียดนามพร้อมทั้งบำรุงสร้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเข้าร่วมการสร้างมาตรฐานสากลและบำรุงสร้างวิชาชีพเกี่ยวกับการหันเป็นมาตรฐานให้พนักงานอย่างน้อย 5,000 เทื่อคนในบรรดาของเขตและแขนงการจุดสุ่ม
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศการระบาดของพยาธิอีโบลาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยกองโกและอูกันดาเป็นภาวะซุกเซินด้านสาธารณสุขทั่วโลกในวันที่17พฤษภาคมนี้หลังจากมีรายงานผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าติดเชื้อพยาธินี้หลายสิบคนสหภาพแอฟริการายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าติดเชื้อพยาธิอีโบลา87คนอยู่แขวงอิตูรีทางภาคตะวันออกของกงโกขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอูกันดาได้รายงานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของชายชาวกงโกที่ติดเชื้อพยาธิอีโบลาประเทศกงโกได้ประเสริญกับการระบาดของเชื้อพยาธิอีโบลามาหลายครั้งแล้วโดยการระบาดอยู่ภาคตะวันออกของประเทศระหว่างปี2018และ2020เหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายกว่า 2,200 คนซึ่งครั้งนี้เหตุให้ WHOต้องประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

0: ทั่วโลก
1: ตามข่าวตามที่รายงานในวันที่16พฤษภาคมนี้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE กำลังเล็งความพยายามเพื่อเพิ่มกำลังการส่งออกน้ำมันดิบของตนเป็น2เท่าโดยการลดพรการพึ่งพาอาศัยซองแคบฮอร์มุซซึ่งปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านและขณะที่สงครามระหว่างอิหร่านสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยังสืบต่อเพิ่มความเสี่ยงเกิดวิกฤตการด้านพลังงานทั่วโลกต่อไปสื่อมวลชนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานข่าวว่าบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีกำลังเล็งขยายกำลังการผลิตไปทางเฮือฟูไจราในอ่าวโอมานผ่านการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันใหม่เสื่อมต่อสู่ทางเฮือดังกล่าวทางนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีจุดประสงค์เล็งก่อสร้างท่อส่งน้ำมันเพื่อเพิ่มกำลังการส่งออกน้ำมันดิบเป็น2เท่าภายในปี2027
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่16พฤษภาคมนี้องค์การโคโซกเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือสปสออกแถลงการว่าท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้แสดงความสมเซยต่อลีบังและอิสราเอลที่แก่ยาเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันในแถลงขององค์การดังกล่าวระบุว่าท่านอันโตนิโอกูเตเรสกล่าวย้ำว่าองค์การสหประชาชาติสนับสนุนทุกความพยายามที่มีจุดประสงค์เพื่อสิ้นสุดการเคลื่อนไหวที่เป็นปรปักษ์กันลดพรความถูกทรมานของประชาชนอยู่ทั้งสองฝากเขตชายแดนระหว่างลีบังและอิสราเอลท่านกูเตเรสเรียกร้องให้บรรดาฝ่ายเคารพและปฏิบัติสัญญาหยุดยิงอย่างเต็มที่และปฏิบัติตามพันธะของตนภายใต้กฎหมายสากลองค์การสหประชาชาติสนับสนุนความพยายามทั้งการทูตทั้งหมดเพื่อสุขยู่การจะตั้งปฏิบัติมติเลขที่1701ของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอย่างหอบด้านที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
3: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
2: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
3: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญเลยนี
2: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
3: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
3: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
3: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
2: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
3: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
2: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
3: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
4: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่ไอ้ข้าวเดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่ไอ้เข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
7: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพอง่ายซ้ำ อันตะกี้ตะกอนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
6: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
7: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
6: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
7: แม่นหลานเว้าถูกพร้อมนั้นพวกเฮาหมู่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
8: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสื่อตัวบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแนนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพก่อต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ภายหลังที่ฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านพ้นไปได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจขั้นรายการน้อยหนึ่งเท่านั้นซึ่งต่อจากนี้ถึงเวลา 8:00 รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะแก่แม่นปิ่นอ้อมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ได้วางลงและรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7ขึ้น3ค่ำปีพุทธศักราช2569จุลศักราช1388ทัฟเฟดกรอบนะมื้อนี้วันอังคารวันที่19พฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพบินฟ้าอากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้ายังเป็นลักษณะคึมๆอยู่เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ใกล้เที่ยงคืนประมาณ1:00 น.ปลายฟ้าฝนสุนทาสืบต่อตกลงมาแล้วก็มีเสียงฟ้าห้องฝนตกมาจนฮอดเวลาเพละจนฮอด4:00 น.ปลายหลังจากนั้นก็กลายเป็นฝนลินเหตุให้อากาศซุ่มซื้นเป็นเงื่อนไขในความสะดวกในสิ่งใดอย่างได้ปวงสนรักของพวกเฮาที่พวมสุ่มจิตสุ่มใจสนาที่การงานนั้นต่างๆสะพอกกันเป็นสุ่มใส่เวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแผ่นเวียกข้าวเวียกกระดันต่างๆสำคัญกันเป็นห่างหากาเกียมใส่วันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาครบรอบ46ปีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติจากวันที่1มิถุนายน1980ถึงวันที่1มิถุนายน2026ปีนี้วันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและเคียงคู่กันนั้นวันที่1มิถุนายนนั้นก็เป็นเมื่อครบรอบ102ปีวันเด็กน้อยสากลเฉพาะอยู่ในเดือนพฤษภาคมนี้ทางเฟเดกรบเนาะเมื่อวันวานนี้ซึ่งเป็นวันศาสนาภาพวงปิดล้อมของกองพันที่2วิรชนครบรอบ67ปียี่ในวันที่17พฤษภาคมก็เป็นเมื่อครบรอบ161ปีวันโทรคมนาคมข้อมูลข่าวสารสากลส่วนวันมื้อนี้ซึ่งเป็นเมื่อครบรอบ136ปีวันเกิดประธานโฮจิมินห์วันที่19พฤษภาคม1890ถึง19พฤษภาคม2026วันเกิดประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีได้หมุนเวียนบ่มจบครบรอบและนอกจากนั้นอีกบ่พอเท่าใดวันนี้วันที่24พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้ก็จะเป็นมือครบรอบ66ปีวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบัตรท่านผู้นำก็จะหมุนเวียนบ่มาจบครบรอบฉะนั้นเหตุใดเหตุให้เวียกงานต่างๆนำเอาเนื้อในจิตใจมาติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายเพื่อเหตุให้เวียกงานด้านต่างๆนั้นได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ในครับการปรับปรุงให้ดีขึ้นถูกตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งฮอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาอันนั้นถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่ทั่วปวงสนองกับพวกเขาจะต้องได้สุ่มจิตสุ่มใจเส้นหน้าที่การงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเหตุให้แผนบุคทรุสี่ด้านเช่นว่าบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเบื้องต้นของรายการทุกฝ่ายในกระดบนะมอบหมายหน้าที่ให้ทั้งถาวรวิเศษศรีและสุขสวัสดิ์สุขสดีในสร้างควบคุมเสียงประจำห้องทรงนำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นหลังๆจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผ่านขยายมติกวงประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลาวของพวกเราได้พร้อมพากันประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตกันเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งพวกเราจะเห็นได้นับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาฮอดปีกายนี้ทำเฟรกระดบทองพันศอห้าครบหอบ50ปีประเทศชาติมีการพัฒนาแบบกระโดดขั้นสิ่งที่พวกเคยมีพวกเขามีสิ่งที่พวกเขาพวกเคยได้สมใจพวกเขาได้สมใจยกตัวอย่างว่าเส้นทางรถไฟความไวสูงเส้นทางด่วนการพัฒนาตึกอาคารสำนักงานองค์การอย่างต่างๆล้วนแล้วแต่มีสมหน้าอันใหม่พิเศษไปกว่านั้นปัจจุบันนี้ภายใต้การนำพาของพรรคแนวทางที่สลัดสงสัยก็กำลังปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเส้นทางไปมาหาสู่นี่แหละเส้นทางด่วนจากแขวงหาแขวงจากแขวงอยู่จากนครหลวงหรือจากประเทศลาวออกสู่ตั้งประเทศและอื่นๆอีกที่พวกเขาได้ยินข่าวการสร้างสาพัฒนาซึ่งปัจจุบันนี้ก็กำลังจะสร้างเส้นทางด่วนเข้าแขวงให้สมบูรณ์จังสิหรือว่าทางรถไฟตั้งแต่ก่อนปฏิบัติคิดว่าเราที่มีทางรถไฟผ่านสปป.ลาวอันนั้นล้วนแล้วแต่แม่นสายพัวพันที่ดีกันสิเว้าแล้วก็แม่นมิตรภาพลาวจีนที่ได้มีความไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันอย่างสนิทแน่นท่านผู้ฟังที่เคารพในเมื่อว่าถึงลาวจีนเป็นประเทศบ้านใกล้เหินเคียงที่มีสายภูสายน้ำติดจอดกันมีระบบการเมืองและทิศทางการพัฒนาประเทศชาติที่คล้ายคือกันประชาชน2ชาติมีมูลเสื้อการพัวพันไปมาหาสู่กันมาตั้งแต่บุหันนาการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีการพัวพันนำกันแต่ปี1959หลังจากนั้น2ปี2ประเทศก็ได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตนำกันในวันที่25เมษายน1961ประธานเหมาเจ๋อตุ๋งประธานไก่สนภูมิหารและบรรดาท่านผู้นำหุ้นต่างๆล้วนแต่ได้นำพาเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันร่วมมือระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวจีนให้ได้รับการขยายตัวเป็นก้าวๆมาฉะนั้นในปีเริ่มต้นของศตวรรษที่21ปี2000สองประเทศได้ลงนามในการแถลงการร่วมมือเกี่ยวกับการเพิ่มทวีภาคีระหว่าง2ประเทศโดยได้กำหนดให้การพัวพันสองประเทศการพัวพันร่วมมือฮอบด้านให้มั่นคงยาวนานมีไมตรีจิตมิตรภาพฐานบันไกเงินเคียงและไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันตั้งแต่นั้นมาการพัวพันร่วมมือระหว่าง2พรรค2รัฐบาลและประชาชน2ชาติลาวจีนก็ได้รับการเสริมสร้างขยายแตกดอกออกผลมาเรื่อยๆการนำขั้นสูงของ2ประเทศได้มีการไปมาหาสู่พบปะแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นนำการเป็นประจำทุกๆปีต่อมาในปี2006สองประเทศได้ยกระดับการพัวพันขึ้นเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและ2009ยกระดับขึ้นไปเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศ 4D ก็คือบ้านไกลเหินเคียงที่ดีเพื่อนมิตรที่ดีสหายที่ดีและคู่ห่วมมือที่ดีเป็นการยั่งยืนให้เห็นถึงการขยายตัวยั่งยืนของมิตรภาพและการพัวพันร่วมมือลาวจีนหลังจากนั้นการพัวพันร่วมมือระหว่าง2พรรค2รัฐลาวจีนยังสืบต่อมีบาดก้าวขยายตัวใหม่2ฝ่ายได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างรอบด้านทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมบท9คำเห็นของท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคหัวหน้าคณะจัดโฆษณาอบรมส่วนกลางพรรคในพิธีปาฐกถาเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนระหว่างแล้วที่มานี้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ภายใต้การนำพาของสหายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศจีนและบรรดาการนำสูงสุดของลาวในตระสมัยได้พร้อมพากันซุกโยการพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายลาวจีนให้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่เติมอีกปี2019แม่นปีครบรอบ60ปีของการพัวพันโดยกงระหว่าง2พรรคทั้งแม่นปีครบรอบ10ปีแห่งการยกระดับพัวพันเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศ 4D ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวจีนการนำสูงสุดของ2พรรคได้ร่วมกันลงนามแผนแม่บทว่าด้วยการเสริมสร้างคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนฉบับทำอิฐอยู่นครหลวงปักกิ่งในท้ายเดือนเมษายน2019ซึ่งพรรคสปป.ลาวแม่นพรรคทำอิฐที่ลงนามกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและลงนามโดยเลขาธิการใหญ่ของ2พรรคลาวจีนแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนถือเป็นเอกสารการร่วมมือที่มีความหมายประวัติศาสตร์ได้เป็นทิศนำที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ให้การพัวพันร่วมมือระหว่าง2พรรค2รัฐลาวจีนในระยะใหม่ในท้ายปี2023การนำสูงสุดของ2พรรคได้ลงนามในแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีน
ฉบับที่2จาก2024-2028ถือเป็นอีกบาดก้าวหนึ่งที่ยั่งยืนถึงการเติบใหญ่ขยายตัวของสายพันธุ์มิตรภาพการเป็นคู่ห่วมมือและหมุนเสื้อทิศทางในการพันธุ์ห่วมมือ2ภาค2รัฐ2รัฐบาลและประชาชน2ชาติลาวจีนที่ตอบสนองกับความเพียงข้องต้องกันของภารกิจปฏิวัติอยู่2ประเทศก็คือผลประโยชน์ของประชาชน2ชาติทั้งสอดคล้องกับท่าเอียงของยุคสมัยเรานี่เป็นต้นปัจจุบันนี้โดยภายใต้ความเอาใจใส่ของ2พรรคและการนำ2ประเทศการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ชาติลาวจีนก็คือการสร้างคู่ร่วมสัตยกรรมลาวจีนได้สืบต่อเกิดดอกออกผลยังบ่หยุดยั้งการร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่าง2ฝ่ายแม้นมีการร่วมมือกันหลายและดีที่สุดก็แม่นด้านเศรษฐกิจสปจีนได้เป็นประเทศอันดับ1ของการลงทุนตั้งประเทศอยู่ลาวเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ2ของลาวและนักท่องเที่ยวจีนก็เป็นอันดับ2ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวอยู่ลาวนอกจากนั้นจีนยังเป็นประเทศที่มีความร่วมมือลงทุนอันดับ1อยู่ลาวโดยมีโครงการร่วมมือยุทธศาสตร์ที่สำคัญเช่นว่าโครงการทางรถไฟลาวจีนโครงการทางด่วนลาวจีนโครงการสร้างแล้วเศรษฐกิจลาวจีนเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆรวมทั้งโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลจีนในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุทธชนบทของลาวที่ความเอาคงเขตก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างการศึกษาสาธารณสุขการพัฒนาอาชีพและอื่นๆบรรดาโครงการเหล่านั้นได้นำเอาผลประโยชน์อันมหาศาลมาสู่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าเส้นทางรถไฟลาวจีนกลายเป็นเส้นทางเชื่อมโยงเชื่อมจอดแห่งมิตรภาพเป็นเส้นทางที่จะสร้างความหั่งมีผาสุกให้กับประชาชน2ชาติและเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพรรครัฐบาลลาวสุดที่ทนุถนอมสายพันธมิตรภาพเป็นมูลเสื้อระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวจีนได้ให้การร่วมมือกับสปจีนบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจทางด้านการเมืองและการร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจแบบตั้งฝ่ายตั้งมีผลประโยชน์มากผลของการพัวพันร่วมมือก้าวมานั้นมันได้ซี้เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวจีนเป็นพรมอยู่ในระยะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ปัจจุบันนี้สภาพพรรคเพื่อนและสากลได้มีการผันเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนและเคร่งตึงกว่าเก่าบรรดาประเทศได้สืบต่อประเสริฐหน้ากับความบ่มีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองส่งผลกระทบอย่างนักหน่วงต่อกับเศรษฐกิจโลกเหตุให้สภาพรวมของเศรษฐกิจโลกสืบต่อถดถอยอย่างนักหน่วงขณะเดียวกันนั้นลาวและจีนเป็นประเทศคู่ห่วมสัตยกับดำกันเป็นเพื่อนห้วนอุดมการอันเดียวกันและมีจุดมุ่งหมายคล้ายคือกันพวกเฮาพวมประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายคล้ายคือกันโดยเฉพาะแม่นภัยคุกคามจากภายนอกสปป.ลาวเด็ดเดียวยึดมั่นตาม5หลักการแห่งการอยู่ร่วมกันโดยสันติขององค์การสหประชาชาติคัดค้านทุกการกระทำที่เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรดาประเทศจะสืบต่อความพยายามร่วมกันเพื่อสร้างโลกแห่งสันติภาพเสรีภาพพัฒนาที่นำเอาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่มวลมนุษย์ส่วนว่าสปป.ลาวตีราคาสูงต่อบทบาทอันตั้งหน้าการประกอบส่วนที่สำคัญของพรรคและรัฐบาลจีนที่ให้การทุ่มเทกับภารกิจสร้างสันติภาพการร่วมมือเพื่อพัฒนาและการเชื่อมโยงเชื่อมจอดของโลกพร้อมที่จะให้การสนับสนุนต่อบรรดาข้อริเริ่มตั้งที่และก็ริเริ่มต่างๆที่สปจีนเสนอออกเป็นต้นแม้นการก็สร้างประสคมห่วมสัตยกรรมของมนุษย์ข้อริเริ่ม1แนวทาง1เส้นทางข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาทั่วโลกข้อริเริ่มว่าด้วยการมั่นคงทั่วโลกข้อริเริ่มว่าด้วยอารยธรรมทั่วโลกและข้อริเริ่มว่าด้วยการปกครองรัฐในทั่วโลกที่สหายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศจีนเสนอพรรครัฐบาลลาวยึดมั่นในทัศนะอันเสมอต้นเสมอปลายของตนในการสนับสนุนผลประโยชน์ที่เป็นแกนกลางของพรรครัฐบาลและประชาชนจีนยึดมั่นในหลักการปกครอง1ประเทศ2ระบอบและหลักการประเทศจีนเดียวสนับสนุนภารกิจในการปกป้องอำนาจอธิปไตยของจีนคัดค้านการแบ่งเอื้อนว่าการแยกเป็น1จีน1ไต้หวันและการสวยแซะอธิปไตยและปัญหาภายในของประเทศจีนเพื่อเป็นการยุแย่ปั่นป่วนกดดันและกำจัดฮัดแคบการเติบใหญ่ขยายตัวของสปจีนถึงว่าสภาพการพรรคเพื่อในสากลจะผันแปรไปในใดก็ตามพรรครัฐบาลลาวจะยึดมั่นเสริมขยายมูลเสื้อมิตรภาพและเสริมสร้างคู่ห่วมสัตยกรรมลาวจีนให้มีมาตรฐานสูงและระดับสูงและคุณภาพสูงกว่าเก่าเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้นับตั้งแต่ทองเพชรสิทธิเดชนี่เพิ่นถามข่าวทำข่าวตอนเช้าวันอังคารบัวสุกไสสมผุยติดตามปกติจากสำเหนือสภาพอากาศเย็นหลายฝนตกแต่แรงวันนี้หาเช้านี้มืดมืดมือเพิ่นว่าจังซั่นนอนแล้วก็จากการแก้วส่วนนั้นสีนี่รับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์รับฟังแจ้งดีและก็จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
าจารย์บุญมีพิพัฒน์ขวงรับฟังรายการนี้อยู่วิไลวันเทพธิราชสบายดีตอนเช้าส่วนบุญถนอมเดชสวรรค์ติดตามอยู่สีทองจันรีนี่ถามข้าวสัญญาณชัดเจนดีขอขอบใจอย่างสูงทุกท่านแล้วก็อันนี้จากสมพรปรารถนาเวียงจันทร์ฝนตกเช้านี้อันนี้จากเพิ่นว่าจากเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางพุทธแสดบ่นี่พุทธศาสตร์อยู่ทางอัตปือยะเอ่ยเพิ่นว่าอย่างสั้นฟังรายการนี้อยู่แล้วก็อันนี้จากไพมณีอินทวงศ์เพิ่นว่าเพิ่นจะรับฟังอยู่ทางเมืองชลบุรีแขวงสุวรรณเขตฟ้าแจ้งใสอินโดเพิ่นว่าอยู่ทางเมืองกลึมแขวงสีกองและอันนี้เพิ่นหงสุกเซญแสงบ่นี่ติดตามอยู่วงศิลป์วงอินคัมก็ว่าสมเสริญรายการวันสอนคุณวิไลฟังรายการนี้จากเมืองบุญเหนือแขวงพงษ์สดีเดดออกตั้งแต่เช้าๆจันทร์9นี่ถ้าฟังปกติอาจารย์สอบเพียงคำฮักทางเมืองนาแลแขวงหลวงน้ำทามีแดดออกตั้งแต่เช้าๆแตกต่างกับนครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์ฟังความมืดคืนกับฝนเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกพร้อมด้วยคำพวงเพชรแผ่วพันบ่อนี้ขอสุขภาพแข็งแรงขอสมพรปากอันนี้บุญบ่อนี้วันติดตามอยู่พร้อมด้วยอันนี้จากคำเล็กทิพวงศ์ท่านสอบแผงกำฮักพวกเขาติดตามอยู่ทาง Facebook เป็นพนักงานบำนาญขอฟังเพลงบำนาญนำท่านเด้อว่าเซนขอให้ทางทีมงานพวกเขาจัดเพลงบำนาญไว้เลยโลดแล้วกันหน่อยเพิ่นว่าพับฟังเป็นประจำทั้งโรงเรียนการเมืองแขวงเสกองพร้อมด้วยคำลาท่านโฆษกทางเมืองต้นเพิ่งอากาศฮ้อนหลายหลายท่านแจ้งผลการฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาเหลือเพียงแต่4 นาทีปลายเท่านั้นถ้าท่านได้ฟังเพลงปิดท้ายรายการเนาะอันนี้เกตแก้วมณีวันเปิดกว่าฟังมาโดยตลอดเป็นเพลงที่ในช่างควบคุมเสียงเตรียมไว้หลังจากนั้นสอบเพียงกับฮักพูดนำในรายการนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปถาวรวิเศษสีสุขสวรรค์สุขสิริบัวทองสิทธิสมบัติในช่างควบคุมเสียงพ่อกันไม้มือเซาเวลา7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาสัมพันธ์ของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทวีปในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803
2: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
10: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
10: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
10: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้น เพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
11: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: อย่าอย่ามาใกล้หลานหลานอย่าเร็วอย่าละเร็ว
1: มาย่านอย่างตอนนี้ตอนเมาคือบ่เว้า
0: อย่าหลานอย่าเร็ว
1: ขับรถไวคือบ่เห็นย่านหัวแบบนี้ไปเอาแล้วไปเดี๋ยวนี
0: ้หลานสิเพิ่นอีกแล้วหลานรับแล้วปลุงปลุงย้อนหมูพาลินกินเที่ยวนั่นแปลงรถหลานก็ยังเป็นคือหมูอย่าอย่าปลุง
1: โอ้บ่แม่นย้อนหมูดอกถ้าใจเฮาบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วหลานเห็นบ่วัยหนุ่มเมายาเสพติดทุกมื้อนี่กระท่อมกัญชาเฮโรอีนโอ้หลายเป็นตาย่านกินแล้วบ่ย่านไผเกิดอุบัติเหตุตำรถตำเฮือนตำคนตายหลายคนเห็นบ่ถ้ากับใจเป็นคนดีบ่ให้สังคมเดือดร้อนสิปล่อยหลานไป
0: หลานสัญญาว่าหลานสิบ่อีกแล้วบ่ลุงหลับแล้วย่าแล้วหลานย่าแล้ว
2: จ้อยๆลูกเป็นหยังลูกเป็นหยังจ้อยลูกเป็นหยังลูก
0: แม่ลูกฝันว่ามีคนสิเอาลูกไปเป็นตาย่านหลายแม่ลูกสิบ่กินแล้วอีกแล้ว
3: ความฝันอาจเป็นความจริงถ่านยังเมาแล้วฝืนขับรถด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเฮาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: ท่านมีเงินซื้อมงได้แต่บ่สามารถซื้อเวลาได
1: ้สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
0: สบายดีในรายการที่คิดต้องจะถึงทุกท่านพอถึงเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. รายการครับคีปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงสลาก FM 37 MHz และก็ฟังผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาได้ www.lnr.org.laฟังผ่านเพจที่ Lao National Radio กดเบิ่งชมผ่านเพจ Facebook ได้ทุกท่าน
1: เจ้ามีรายการสามารถเข้ามารับฟังรับชมได้เนาะผ่านทาง Facebook Live ดำเนินรายการสดอยู่ในปัจจุบันนี้และอีกหนึ่งช่องทางก็คือติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตติดตามรับฟังหลายช่องทางเนาะร
0: ับ
1: ฟังในพื้นที่ใดครอบเขตใดก็แจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมสัญญาณเป็นอะไรชัดเจนหรือบ
0: ่
1: หร
0: ือ
1: ว่าอยากแลกเปลี่ยนส่งข่าวๆหรือว่าฝากคำถามไว้ผ่านทางรายการพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมได้เนาะโดยเฉพาะก็คือทางเพจ Facebook ได้สามารถประกอบความคิดความเห็นมาได้ผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยหร
0: ือ
1: ว่าสะดวกอยากส่งเป็นรูปภาพวิดีโอก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เนาะทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัย
0: แม่นแล้วหลายช่องทางเนาะให้ท่านได้ติดตามแล้วก็แจ้งผลการรับฟัง
1: เ
0: สนอปัญหาต่างๆภายในการขับขี่ปลอดภัยพวกเขาได้ผู้ประกาศมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันอังคาร19พฤษภาคม2026ขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมามีอายุราชการ1388พุทธศักราช2569มาพร้อมกับท้องฟ้ามืดครึ้มเนาะเช้ามื้อนี้นี่ก็เห็นฝนตกมาได้เศร้าแล้วแต่อยู่ขอบเขตอื่นๆนี่บ่ฮู้ว่าตกหรือบ่ในนครหลวงจังหวัดพวกเฮา
1: เจ้า
0: เพราะเขตเมืองจันทบุรีเขตเฮือนโคชกนี่หนองท่าดอนแดงนี่ว่าหยุดละมงนี่บ่ฮู้ว่าเขตอื่นบ้านอื่นเด้เป็นจังได๋
1: เจ้า
0: หรือว่าต่างแขวงสภาพเป็นจังได๋ก็แจ้งผ่านรายการพวกเฮาได้เนาะก็เป็นห่วงว่าเรื่องฝนตกมาแล้วมันก็สิล้ามสิเรื่องถนนหนทางนี่แหละ
1: แม่น
0: เนาะทางก็สิมีน้ําขังเด้ถ้าว่าบางบ่อนบางจุดที่มันมีเป็นคุมเป็นบวกแล้วก็ว่าเรื่องทางมืนทางเปียกอีกเด้ว่ายามฝนมาแล้วมันก็ความเสี่ยงสูงหลาย
1: เจ้า
0: ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการขับขี่รักษาระยะห่างให้มันได้เนาะอย่าสุดไปจ่อหลายคือว่าละผ่านมาห้ามล้อบ่ทันเบรกมืนเท่าไหร่ไปไปต่ําไปก่อประดาษเมื่อวานนี้นี่กายไปเขียนทางบ้านหนองท่าเหนือประมาณ 17:00 นปลายได้นึง
1: เจ
0: ้
1: า
0: ก็เห็นรถเก๋งคันนึงหั่นมันขี่ไว้ไหนเขียนชุมชนบ่เข้าใจก็เห็นเพิ่นแล้วคันนี้ขี่มาโอ้ยแล่นชวดจาดชวดจาดเฮ็ดห้วยหงเขียนนี่มันซุ่มซวนคือเว้าหอแหละเนาะรถหลายคนยางจักคนยางคนข้ามจักมันหยังตัวหยังและหันค่าหันขาย
1: เจ้าม
0: าฮอดเขตใกล้สิฮอดทางเข้าวัดหนองท่าเหนือไปตามกับรถ Fortuner
1: โอ
0: ้ว้าอยู่โอ้ยสิบ่เกิดอุบัติเหตุบ่ขึ้นอยู่ได้ตัวขี่ไวแท้คือได้ใจดอกลมกับลูกกับหลานนี่นะโอ้ยเราก็ขี่ไวแท้บ่ย่านอุบัติเหตุบ่รถแห่งหลายโมงนี่เวลานี
1: ่
0: สัดจวดไปรถ Fortuner ก็บ่ฮู้ว่ามันสิออกหรือว่าจอดอยู่หั่นได้ยินกรึ้มมื้อนึงโอ้ยเลี้ยวไปแม่นแท้ๆเนาะเมื่อวานนี
1: ้
0: คิดเด้อันนี้โคชกคิดเด
1: ้
0: ย่านน่ะเนาะแม่นแท้ทุกท่านฉะนั้นโมงเข้าการเลิกการโมงเลิกโรงเรียนเวียกงานต่างๆอ่ะนะอยากให้เป็นเจ้าการในแท้ใดเป็นเจ้าการในแท้ใดเนาะมีสติใดเนาะเป็นห่วง
1: เจ้า
0: อย่าสุขีไว้หลายสําคัญคือบ่แหละปัญหาอุบัติเหตุมันก็เกิดจากสังเสคมไว้นี้เนาะดื่มสิ่งมึนเมาเนี่ยขาดการทรงตัวแนมบ่เห็นครึ่งรถก็บ่อยู
1: ่
0: เออตากะลับมีอยู่เนาะตากะได้มื้อบ่เห็นแจ้งอีหยังตัวยังเมาล่ะ
1: เจ้า
0: ไดเป็นห่วงแท้ๆน่ะทุกท่านเด้
1: ต้องได้ระมัดระวังเนาะเพราะว่าการขับขี่รถโดยเฉพาะก็คืออยู่ในเขตชุมชนแน่นอนแหละยานพาหนะมันหลายสมลาบอกใส่กับมีเฮือนที่ว่าอยู่ตามแคมป์ทางคันค่าแดจักผู้สิยึดจักผู้สิจอดซื้อเครื่องซื้อของแน่นอนจอดรถตามแคมป์ทางฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ํากันเติมสำคัญก็คือห้ามนำไส้ผมไว
0: ้
1: ขมักขมั่งมาโอ้ผู้ที่จะออกจากคอมแน่ขับขี่รถแดกก็ต้องได้คอยไปคอยมาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
0: เจ้ามื้อนี้ทางรายการนัดสัมภาษณ์พันตีลิกเพลงมณีห้องหัวหน้าแผนกจราจรแขวงเวียงจันทน์ท่านจะแจ้งให้ทราบเติมเพราะว่าเมื่อวานพวกเขานำเสนอไปว่าทางอันละกาชีวังเวียงกันบ่
1: เ
0: พิ่นได้รับการปูฉีดหน้าทางกันซึมไปแล้วบ่ฮู้ว่ามื้อนี้นี่เพิ่นปูแล้วแล้วบ่พอเห็นลง Facebook หลายคนมาไปเด้อใส่เด้อค่อยไปค่อยมาเด้อ
1: เจ้าม
0: ื้อนี้บัดฝนตกได้ 2-3 มื้อหลังสิให้เพิ่นแจ้งให้ทราบตึมว่าสภาพเป็นแนวใดและก็เป็นห่วงยามนี้ เวลารถขึ้นค่อยเส้นทาง13เหนือนี่นะบางคนเนาะเอารถไปจอดบ่จอดพักรถบ
2: ่
0: หรือว่าสิแปลงรถบ่
2: เจ้าเจ้า
0: เอาก้อนหินหรือเอาไม้อีหยังไปวางใส่อันนั้นตันรถนะท้ายรถนะของรถนะบาดเวลาเพิ่นออกรถแล้วเพิ่นบ่ได้มาเมี่ยนเด
2: ้ปะทิ่มซะอยู่
0: ตามแคมป์ทางปะทิ่มอยู่แคมป์ทางเหตุนี้ยามนี้ต้องเป็นเจ้าการแท้ๆเพราะก่อนน่ะนั้นมันมีเหตุนี้แล้วรถไปตามแล้วปีนรถจักก็ล้ม
2: เจ้า
0: เสียชีวิตก็มีเพิ่นว่า
2: ย้อนก้อนหินที่ไปวางตามแคมป์ทางมัน
0: ย้อนก้อนหินแดนี่แหละไม่แดขาดความรับผิดชอบ
2: เจ้า
0: ออกรถแล้วไปเลยนะบ่ง่ายๆซะมันอยู่ทางภาคเหนือซี่เรื่อย
2: ๆ
0: เนาะเอาก็สิถามมันตื่มมาฮอดระยะนี้เป็นจังได๋ปัญหานี้เฮาก็สิได้ถามเพิ่นตื่มนี่มันก็เป็นการแสดงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนความรับผิดชอบ
2: เจ้า
0: ของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆหรือว่ารถรางผู้ใดพี่เนาะเอาก้อนหินไปตันของรถไว
2: ้
0: เวลาขึ้นภูขึ้นผาขึ้นค่อยไปแล้วเป็นว่าสิเห็นสังเกตรถ
2: เจ้าแม่นล่ะเส้นทางทางภาคเหนือโดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นค่อยแดเนาะบางคนนี่ก็จอดยุดพักเซาได้บางคนก็รถเพตามทางก็มีได้ส
0: น
2: น
0: ะ
2: ที่เพิ่นเอาก้อนหินไปวางไปตันไว้แล้วเป็นไม้แน่เน
0: าะ
2: แต่ว่าก็ให้มีความรับผิดชอบเติมถ้าว่าออกรถได้แล้วขับขี่รถไปแล้วก็ให้เก็บมาเมี่ยนให้อยู่ในสภาพเดิมซะเพื่ออย่างก็เพื่อความปลอดภัยผู้ที่ว่าขับขี่รถมาน้ำหลังได
0: ้
2: เออถ้าว่าตอนเว้นเนี่ยเห็นอยู่สมราบางครั้งนี่ก็เอาน้ำบ่ทันได้ขมักขมังมานะ
0: ถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็เป็นห่วงฝากไว้แจ้งไว้เนาะมีเรื่องการเฮาบ่สุกสุคนนั่นแหละ
2: เจ้า
0: ให้เป็นเจ้าการแท้ๆโดยเฉพาะเรื่องปัญหาการแปลงรถแปลงแล้วความปลอดภัยขึ้นทางภาคเหนือนี่แหละเป็นเจ้าการเนาะอย่าขาดสติอย่าประมาทเด็ดขาดอันนี้ขอย้ำแจ้งไว้มีเรื่องการเฮา
2: เจ้า
0: ที่ตามมาฟังแล้วกันขับขี่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี้ก็สิแจ้งให้ทราบเตือนนิดนึงโดยเฉพาะแล้วที่พวกเขาได้เว้าไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีการดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กจำนวน15โครงการแล้วก็ก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนแคมป์ของอีก4โครงการเป็น19โครงการที่หากก็สิ้นไปวัง2อาทิตย์หลังนี
2: ้เจ้า
0: ทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งมันก็ได้พร้อมกันเซ็นสัญญาโดยเฉพาะแล้วเป็นโครงการก่อสร้างนี้เพื่อดำเนินงานแก้ไขเวียกงานเส้นทางต่างๆก็มีเส้นทางนี่โครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กเลขที่11ตอนใต้จากบ้านหมักเหี่ยวไปหาบ้านหมักนาวใต้เมืองปักเงิมลวงยาวนี่ 6.8 กิโลเมตรเกือบ7กิโลเมตรเนาะโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กทางเลขที่11ตอนใต้นี้จากบ้านหมักนาวใต้ไปหาบ้านบ้านโดนเหนือเมืองปักเงิมลวงยาวนี่ก็แม่น7กิโลเมตรครึ่ง
2: เจ้า
0: แล้วก็อีกเส้นทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านโดนบ้านโดนเหนือเนาะไปหาบ้านนากุ่งนี่เมืองปักเงิมความยาวก็แม่น6กิโลเมตรแล้วก็ทางเทศบาลเมืองวงแหวนฮอบในเมืองหาดเซฟองนี่ลงยาวนี่เกือบ6กิโลเมตร 5.9 เนาะทางวงแหวนฮอบนอกเมืองหาดเซฟองลงยาวนี่12กิโลเมตรเกือบ13กิโลเมตร 12.9 นี่เกือบ13กิโลเมตรแล้วแล้วก็จากบ้านเสียงควรหาหนองแปนจอมซีขัวข้ามน้ำหมักเหี้ยวเมืองหาดเซฟองความรวมยาวนี่ก็เป็น7กิโลเมตรปลายแล้วก็จากเลขที่13เหนือบ้านนาคุณน้อยหาเขตทางรถไฟเมืองนาไซทองลวงยาวเป็น4กิโลเมตรครึ่งเนาะแล้วเซนี่เด้ห่าว่าเมื่อวานนี
2: ่
0: มามีรายการมามื้อใดบ่สิแปลง
2: เจ้าน
0: ี่แหละอันนี้ก็นอนอยู่ในโครงการ19โครงการหากสิ้นไปนี้ท่านผู้ฟังแล้วก็จากทางรถไฟเมืองนาไซทองไปหาเบตงเสริมเล็กทางงอนน
2: ี
0: ่เสื่อมจอดหากันนอกเมืองไซธานี
2: เจ้า
0: ลงยาวกับ8กิโลเมตรและก็จากบ้านพลสว่างเสื่อมต่อถนนพลต้องดุงโดกเมืองจันทบุรีนี่ลงยาวเป็น3กิโลเมตรปลายก็สิเป็นเส้นหลังห้องหมอมิตรภาพ50เตียงที่มันข้างคาโครงการปะโดนเนาะเพิ่นจะสืบต่อแล้วเอาแล้วก็อีกจุดหนึ่งสามแยกบ้านวังไซไปหาบ้านขามง้อยนี่เมืองไซเศรษฐาลงยาวกับแม่น 4.8 กิโลเมตรเกือบ5กิโลอันนี้ก็ได้จาก3แยกบ้านแสงสว่างไปหาบ้านสมสง่าเมืองไซเศรษฐาลงยาวกับแม่น6กิโลเมตรปลายจากหอม11บ้านหนองแตงใต้หาบ้านหนองบึกเมืองสีโคตะบองความยาวกับแม่น7กิโลเมตรปลายเส้นทางเลขที่13เหนือบ้านดงหลวงไปหาบ้านพังแห้งเมืองนาไซทอง2กิโลเมตรปลายเกือบ3กิโลเมตรนี่ก็ได้แล้วก็จากทางเสื่อมต่อเส้นทางสายลักภายในเทศบาลเมืองหาดไซฟอง7กิโลเมตรปลายจากถนนหนองบึกไปหาถนนสีทองบ้านปากทางเมืองสีโคตะบอง าลงยาวกันเป็น2กิโลเมตรปลาย
2: เจ้า
0: และโครงการป้องกันตะฟังเจือนบัดนี้บ้านอ่างใหญ่ระยะที่1นะแต่เมืองสีโคตะบองนครจันทน์ลงยาวกันเป็น1กิโลเมตรปลายเนาะและป้องกันตะฟังเจือนบ้านอ่างใหญ่ระยะ2นี้เมืองสีโคตะบองนครจันทน์ลงยาวเป็น1กิโลเมตรปลายและก็จากโครงการเติมอีกตะฟังเจือนนี่บ้านทินเพียเมืองหาดไสฟองนครพนมจันทน์ลงยาวกันเป็น500เมตรและก็โครงการป้องกันตะฟังเจือนบ้านทาแขกเมืองหาดไสฟองลงยาว640เมตรน
2: ี่
0: แม่นโครงการที่เพิ่นหากันเซ็นไปบางกี้นี้ท่านผู้ฟัง
2: เ
0: นาะเส้นทางที่มีเลขการถามมาโอ้ยดีใจแล้วเนาะก็สิได้เห็นทางเบตงแล้ว
2: เ
0: พราะว่าสมซื่อและทางบริษัทเนาะก็มีบริษัท PSL นี่ก่อสร้างครบวงจรบริษัทเฮืองเจริญก่อสร้างครบวงจรบริษัทไซเจริญทรัพย์ก่อสร้างซ่อมแปลงเคหสถานจำกัดบริษัทเวียงวอนจำกัดบริษัทดาวพวนจำกัดเพื่อจัดวิธีเซ็นสัญญาวางก่อนหน้านี้
2: เจ้า
0: อันนี้ชมเซ4 5บริษัทเพิ่นลงทุนก่อนบ่ง่ายๆซะรัฐบาลสำลักน้ำหลัง
2: โอ้

0: ก็สิลดลง
1: ลด
0: แม่นบ
1: ่
0: ถ้าว่าทางดีงามสะดวกสบัดสะเบยไปละจวดจาดฮอดรถนี
1: ่
0: โอ้ซ้ำสิเอาเงินเพิ่นว่าแม่นแท้ได้ถูกกันเนาะก็เป็นการสร้างแฮงถ้าแฮงเรื่องการท่องเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยวนี่อันนี้ก็แม่นเฮ็ดเอาได้พระบาทเป็นความสําคัญซุ่มใส่ทุนฮ้อนมหาศาลเนาะโดยเฉพาะอะไรแม่นเส้นทางนี
1: ้เจ้า
0: คือว่าอะไรเส้นทางมันคือสายเลือดเสื่อมยงเสื่อมจอดภายในและต่างประเทศ
1: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเพราะว่ามิตรรายการก็ได้ส่งข้อมูลมาหลายคนก็ให้ความสนใจว่าเออแต่ละเมืองที่อยู่ในแผนนี้บ่เนาะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วสม
0: รา
1: หลายเมืองที่ว่านอนอยู่ในโครงการในจุดนี
0: ้
1: การรอท่าติดตามเบิ่งเนาะว่าเพิ่นจะลงมือในการซ่อมแปลงมื้อใดพวกเฮาก็จะนํามาแจ้งเติมอีก
0: เจ้าเอาขอบใจทุกท่านเนาะที่จะติดตามมาฟังรายการก็คิดปลอดภัยก็อีกเรียกเรื่องที่พวกเขาเห็นปัญหาก็สิเป็นเรื่องขับขี่อุบัติเหตุนี่แหละ
1: เจ้า
0: ว่าเรื่องการขับขี่การสัญจรมันเป็นปัญหาอยู่ท่านเลยแต่ว่าบ่เป็นเจ้ากาดนํากันดึกว่าได้กินแนงแข็งใจแท้ๆห้องให้แท้ๆเนาะเห็นข่าวทาง Facebook ก็มีแต่ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุหลายเห็นบ่ฉะนั้นก็เป็นห่วงแต่ว่าเฮายังฝืนระเบียบยังบ่ย่านเก่งกว่าตัวกฎหมายกฎระเบียบจราจรพลาดละเอาบ่ได้แท้ๆได้เป็นห่วงเป็นห่วงเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้สังคมผู้ขับขี่ผู้นําใช้รถใช้ถนนในขอบเขตประเทศก็ขอเป็นเจ้ากาดแท้ๆได้เบิ่งว่าไง
1: เจ้าแม่นล่ะก็ขอให้ทุกคนตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ํากันเติมเนาะในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนไปมาโดยใดรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยโดยเฉพาะระยะนี้ถ้าว่าผู้ใดที่มีแผนในการเดินทางแน่เนาะขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแล้วก็ศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเนาะเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละเส้นทางนี่ก็พร้อมได้รับการปรับปรุงซ่อมแปลงขึ้นใหม่ผู้ใดที่จะเดินทางขึ้นไปเหนือนี่ก็ต้องกวดกาทางด้านเทคนิครถให้ดีรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยมีความเกียมพร้อมเนาะก่อนออกเดินทางวางแผนให้ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าการเดินทางพวกเราก็ยังให้ทุกคนนั้นเดินทางฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยนี่คือความปรารถนาดีจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยมีรายการท่านใดที่กำลังติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะก็สามารถประกอบส่วนประกอบคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้สะดวกหน้าไมค์ก็ได้เนาะพวกเราก็ยินดีต้อนรับ0305787052หรือว่าอยากฝากกองขอความก็สามารถเขียนกันเข้ามาเนาะผ่านทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยเสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวหรือว่าจะประกอบส่วนก็คือฝากคำคิดคำเห็นผ่านทางเพจกำลังไล่สดอยู่ในปัจจุบันนี้ทางเพจเรา National Radio สามารถประกอบคำคิดคำเห็นมาได้เนาะหรือว่ายังมีจุดใดที่ยังพบความหยุ่งยากไปมายากอยู่ก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้หรือว่าพบเห็นระบบไฟยังทางบ่ที่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขหรือว่าป้ายโฆษณามันหักเปเพในระยะนี้ที่มีฟ้าลมฝนตกแห้งในจุดใดก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้เนาะพวกเรายินดีเป็นควอตอเป็นสื่อกลางประสานสัมพันธ์ให้มีรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้
0: เจ้าเมื่อวานนี้ทางท่านคำเปิ้ล
1: จาก
0: แผนกอุตสาหกรรมและการค้าน้องแจมก็ได้ตอบกลับมาเดิมที่มีรายการถามมาว่าอันไฟเป็นอย่างบ่ฮุ้งบ่เปิด
1: เจ้า
0: ไฟอำนาจเพจังซั่นจังซี่หั่นก็คือได้เว้าแหละทั้งเขตเมืองที่เขาจะบอกแน่เนาะที่เพิ่นแจ้งมาย้อนหยังโจรไปลักตัดสายไฟ
1: เจ้า
0: สายไฟบ่แห้งแล้วไปลักหม้อแปลง
1: อ
0: ันนี้กําลังขึ้นแผนของงบประมาณน้ําภาครัฐนี่แหละเนาะเพื่อสิไปติดตั้งซื่อคืน
1: เจ้า
0: ประธานถามมาว่าเป็นหยังคือบ่เปิดมันยังมันมืดอยู่ตอนนี้เส้นทางห้วยหงหนองบึกหนองปัญญานะ
1: เจ้า
0: สายไฟก็ถูกตัดไปเบิดบ่แม่นน้อยๆได้มูลค่ามหาศาลจากต้นเสื่อมใส่กันสายไฟ
1: เจ้าม
0: าบวกใส่ตู้หม้อไฟอีก
1: โอ้แฮงราคาสูงนี่สมรา
0: เพราะว่าหากก็เปิดน้ําใส่ได้เส้นนี่น่ะทุกท่านโจรมันลักเอาแต่ว่าจับได้แล้วก่อนหน้านี้ก็สิเห็นดิเป็นข่าวว่าพวกเกี่ยวกับมาลักตัดดึงสายไฟพลเมืองดีเห็นก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาก็มาฮุบเอาเราเอาละก็บ่แม่นผู้เดียวบ่ล่ะเป็นผู้เดียวผู้ดีบ่หรือว่ามันมีหลายคนหลายพวกหลายกลุ่มหรือจังได
1: ๋ผู้ลักนี่ก็จะเป็นบ่ย่าน
0: โอ้ยบ่ย่านไฟช็อตตายเน
1: า
0: ะ
1: บ่ย่านไฟช็อต
0: เบิ่งจากภาพแล้วเป็นจะย่านหลาย
1: เจ้า
0: เนาะเพิ่นก็กําลังขุดได้เบิ่งจากเพิ่นไปจับเอาหั่นน่ะขุดดึงสายไฟฮื้อขึ้นเบิ่งแม่อันนี้อันตรายทุกท่านอันตรายหลายเอาทีมงานกําลังประสานไปหาพันตรีลิกแพงมณีเนาะพันตรีลิกแพงมณีห้องหัวหน้าแผนกตํารวจจราจรของจันทน์ส่วนว่าพันโทอ้นสีแสงมณีนี่ใช่ไหมครับประชุมบ่ครับประชุมมาจากเนาะทั้งส่งเสียงมาทันติฟังให้เมื่อกี้นี้ผมว่าเพิ่นส่งเอกสาร

0: อันมานี่ฟังบ่ได้ทั้งส่งเสียงมาพร้อมเอากะรถหาเติมเนาะทั้งวันโทรออนสีแสงมื้อนี้นี่เพิ่นยังมันเข้าห่วมกองประชุม
1: เจ้า
0: จนมันมีเบียกด่วนแดเอากะสิพันติลิกเพิ่นวันนี้เป็นกะรถหาอยู่สําหรับอุบัติเหตุประจําวันเอาแจ้งนิดนึงก่อนจะเข้าการสัมภาษณ
1: ์เจ้า
0: ทั้งเมืองเศรษฐาประทมพรแจ้งมาคืนวานนี้สําหรับวันที่18ในท่านบอก
1: เจ้า
0: 18พฤษภาคมนี่เวลา 19:00 นรถจักรตามกับคนย่างอยู่บ้านโศกน้อยแนวทางเข้ากรมรถเศรษฐานี่พี่เล็กหน่อย1คันเจ็บสมควร1คนเล็กหน่อย1คนเข้าเลขที่ดําเนินคดีตามขั้นตอนเฮ็ดที่2 24 21 22:40 นาทีเนาะรถจักรตามกับรถจิ๊บอยู่บ้านโศกน้อยอีกบ่อนใกล้ๆกันอีกนี่นะโอ้เป็นเพศสมควร2คันเจ็บสาหัส1คนเนาะคือว่าตกลงกันเองอันนี้ตกลงกันเองเอาไปแปลงไปปัวกันเอง
1: เจ้าแล้วมาเบิ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศสมลาทางกรมตำรวจจราจรก็ได้รายงานให้ฮู้เนาะประจำวันที่17พฤษภาคมมานี่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแม้น18รายพาณาเปเพทั้งหมด33คันเปเพเล็กน้อยนี่18คันสมควร17คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแม้น27คนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่10คนสมควรนี่13คนสาหัสมี4คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1คนในนั้นแขวงที่เกิดก็จะมีนครหลวงเวียงจันทน์เกิดขึ้น3รายทั้งแขวงเวียงจันทน์แด3รายทั้งแขวงสวรรณเขต3รายแขวงจำปาสัก3รายมีผู้เสียชีวิต1คนเนาะเป็นอุบัติเหตุรถจักรล้มเองและกาทั้งแขวงพงศาลีนี่เกิดขึ้น1รายอุดมไซ1รายหลวงน้ำทา1รายทั้งบริคำไซ1รายแขวงเซกกอง1รายและแขวงอัตปึกเกิดขึ้น1รายอันนี้ก็คือสรุปตัวเลขอุบัติเหตุประจำวันที่17พฤษภาคมเนาะเกิดขึ้นทั้งหมด18รายมีผู้เสียชีวิต1คน
0: เจ้าเสียใจนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะที่เห็นข่าวเรื่องอุบัติเหตุประจำวันก็เสียใจน้ำหลาย
1: ๆเจ้า
0: เอาอันนี้แหละสิ่งที่บอกของบุคคลปรารถนาเกิดมาก็ต้องได้ยอมรับสภาพเนาะมันเกิดแม้นสิ่งผู้ใดก็บ่อย่างมันเกิดแต่มันเกิดมาต้องได้รับสภาพร่วมกัน
1: เจ้า
0: ผิดก็ต้องได้ยอมรับบ่แม่นผิดให้เป็นถูกบ่เอาเจตนาแท้ๆยังมาบ่ได้เฮ็ดต
1: ั
0: วอย่างมันมีนะกรณีว่าไปตามผู้อื่นโอ้ยลงมาด่าผู้อื่นซะขี่จังได๋ไปจังได๋บ่เบิ่งได้บ่ทางอันน่ะบ
1: ่
0: เบิ่งได้บ่รถรางรถลอยปานนี้ขี่ไวแท
1: ้
0: ผู้ใดบางเทื่อ
1: ตัวเองบ่ยอมรับ
0: บ่ยอมรับได้บางคนบ่ยอมรับเด็ดขาดฉะนั้นถ้าว่าเกิดแล้วตัวเองเป็นต้นเหตุน่ะ
1: ก็ขอให้ยอมร
0: ับ ยอมรับรถนั้นโอ้ข้าพเจ้าผิดไปแล้วม
1: ี
0: หยังบ่ให้ปัวให้แปลงมีหยังบ่ให้เบิ่งแก้ไขช่วยกัน
1: อ
0: ันนี้แม่นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา
1: แม่น
0: อย่าสู้ไปว่าโอ้เอาแต่ความนี่รอดเป็นยอดดีบ่เอาอันตัวรอดยอดดีนี่นะ
1: บ่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ผิดก็ต้องยอมรับสภาพเนาะเอาตอนนี้ทั้งพันตีลิกเพลงมณีห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงเวียงจันทน์อยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้าขอบใจท่านหลายๆเนาะที่สละเวลาครับผมและการครับขี่ปลอดภัยเป็นจังได๋ทั้งแขวงเวียงจันทน์เฮาก็เป็นแขวงที่กว้างใหญ่แล้วเส้นทางก็โอ้เสื่อมจอดหลายเมืองเมืองตัวเมืองแขวงตัวแขวงเดชสภาพเป็นจังได๋ท่านแจ้งให้แฟนรายการรับทราบได้
2: เจ้าประการที่1ข้าพเจ้าต่างหน้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแขวงจันทน์ขอรายงานเกี่ยวกับสภาพการจราจรก็คือสภาพเป็นทางแขวงจันทน์ประจำวันนี้ก็เก่าเดือนพฤษภาสภาพปีประมาณ6ที่ว่าสภาพป่าอากาศค่อนข้างว่าแจ้งสมบูรณ์ดีแล้วเรื่องการสัญจรก็โดยรวมแล้วมาพานะครับพี่ก็มีความสะดวกโรงเรียน
0: ตั
2: วบุญจุดใดก็ทุกที่อาจสับสนเนาะอันนี้ตัวสภาพโดยรวมโดยปกติ
0: จ้ะเนาะบ่อาจบ่สับสนเนาะเป็นเส้นทางบางท่านก็ถามมาได้รับการแก้ไขคือเห็นลง Facebook ว่ากาชีไปหาบางเวียงจากบางเวียงไปหากาชีได้รับการแก้ไขว่าปูอย่างฉีดอย่างกันซึมเป็นจังได๋ท่านลงซื้อออนไลน์นี่บางท่านก็ได้ไปแล้วบางท่านก็บ่ได้ไปอยากให้เจ้าหน้าที่แนะนําตัวจริงนี่แหละแนะนําอยู่พื้นที่แจ้งให้ฟังให้ทราบได้ท่าน
2: เจ้าอย่างนี้ล่ะต่อกับว่าสภาพเส้นทางก็คือว่ามีหลายเส้นทางหลวงที่ภาคเกิดมาจากนะครับเป็นนั้นระยะนี้เป็นทางที่ติดก็เริ่มมีการซ่อมแซมแล้วเจอส่วนแต่ละระยะแต่เส้นทางเล็กคือ11โดยเป็นของอันนั้นแต่ว่าสภาพเป็น19เนาะเส้นทางก็คือเรียกว่าแบบเป็นพื้นแต่ว่าการเดินทางก็สะดวกสบายนะเกี่ยวกับเส้นทางเล็กคือ11
0: จ
2: ้ะแล้วเส้นทางสายลับก็เป็นเส้นทางเล็กคือ13เนี่ยนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอักษรเจ้าข้อก็ได้เริ่มลงมือมีการซ่อมแ เวียงหาดตะกี้จะเริ่มมีการลงมือเร่งแล้วเนาะมีการลงมือซ่อมแซงเนาะแล้วก็ได้มีการปูยางติดตัวมีจุด
0: โ
2: อ้จะคืนให้จากการตรวจค่อนข้างสะดวกและปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าเจ้าของก็ได้เร่งใช้เวลาที่พยายามให้สำเร็จเนาะช่วงระยะวงเวียงหาดตะกี้นี
0: ้โอ้จ้า
2: แต่นอกนั้นเส้นทางเจ้าตะกี้หาใช้แดดกำลังคูณหุ้นปฏิบัติกับจะมีการแสดงอันนี้มีการทมมีการแปลงนะ
0: อ
2: ันนี้การประเทศไทยการเป็นจอดว่าอยู่ข้างสุดก็มาตื้มนะครับเดินเชิงหายที่ขาดตัวเนื้อ
0: และ
2: ดังนั้นจนหักผูกก็รับแต่หลายท่านก็คือได้ขับกราบแล้วเนาะภายหลังที่ประชุมบริษัทได้มีการสัมปทานในการซ่อมแปลงเนาะว
0: ่
2: าเป็นทางผูกยางตัวนี้จะมาทบมาปัจจุบันนี้ก็จะว่ามีการเป็นจอดสะดวกสบายมาทาเจ็บสมกร
0: เจ้าเจ้า
2: แต่ว่าในร้านจะประจุประจุเกลไรเนาะช่วงนี้มีการฝนตกดินตกแห้งแต่ในน้อมแต่ก็ว่าใช้สภาพเส้นทางยังสูงกันอยู่แบบนั้นเป็นบทหนักบทหนักขึ้นลงได
0: ้
2: ส่วนรถเบารถน้อยเพราะว่าโดยรวมแล้วเป็นขั้นตอนสะดวกสบายดี
1: อัน
2: น
1: ี้
2: สังวรทั้งหมดจะเป็นทางเป็นจักรครับ
0: เจ้าเจ้าเนาะโอ้สมเชยแหละหลายคนถามมาว่าเรื่องกาสีบางเวียงนี่แหละเนาะก็ดีใจแล้วล่าสุดนี่นะครับการแก้ไขเนาะก็เป็นห่วงอยู่เรื่องฝนมาแล้วเนาะฝนมาแล้วทางก็จะบนได้ที่ว่าการแก้ไขเป็นทางขีดตุ่มโอ้ยุ่งยากแหละและท่านถามมานี่แน่นอนแล้ว13เดือนเฮาเนาะบางท่านใส่รถบรรทุกแล้วมันมีเหตุผ่านมาว่าแปลงรถบ่รถค่าบ่รถอันนั้นอยู่หัวค่อยบ่เอาก้อนหินเอายังไม่ไปตันไว้นั่นนะเวลาออกรถไปแล้วแล้วปะไปหันแล้วพันมาก็มีเหตุแล้วเนาะอยู่ทางไกลจังจันเป็นจังได๋ท่านพันมานี่อยากให้เว้าสู่ฟังแต่เหตุการณ์จังซี่นี่เกิดขึ้นเรื่อยอยู่บ่
2: จ้าต่อกับปัญหาดังกล่าวนี่ครับคือว่าคันระยะพันหลักแต่ว่ามีแล้วมีคนติดแล้วเป็นภาพขึ้นหาอยู่ไกลเป็นจันเนาะแหละครับที่รู้แล้วเป็นสถานคอยคู่ก็แน่นอนคือกรณีรถถ้ามีการเปรียบเทียบโดยมีการเจาะกันทันหันหนึ่งก็ต้องดูใจในการหรือหญิงการซึ่งระยะผ่านมาจะมีตัวอย่างคือมีรายหนึ่งเราจะทางบนหัวนี้เนาะจะว่ารถจะว่าได้เปรียบเทียบกันทันหันนั่นแหละเราจะตรงรถก็ได้ใช้หญิงนี้ก็การขี่รถกำลังการในการดำเนินการซ่อมแซมรถซ่อมแซมรถแล้วเราปฏิบัติเอารถออกเราจะพักเป็นคู่เขาก็แบบว่าเอาดีเนาะแต่ป้าเห็นไม่ดูทางแล้วบางทีมีการสังเกตกันด้วยนั่นแหละแต่โต๊ะเวลาค่ำคืนมาจะคอยยืนจักเดี๋ยวชี้มาต่ำโดนมาเรียกคนเห็นจะรู้จักกันเสียหลักล้มเป็นเพื่อให้มีผู้เสียชีวิตนอนกรณีนี้ก็เคยมีแต่ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้กับพวกคนหน้าเจ้าที่บอกเอาละในการติดตามซอกหาผู้ที่ต่อเจ้าก็เหตุขึ้นหันมาดำเนินคดีก็คือว่าบทสมานนำได้แล้วนะบางรายแต่ดังนั้นก็ยังมีจำนวนนึงคือบริการว่าบัตรสารจะว่าอุบัติเหตุให้รถเกิดชีวิตต่อปัญหาการเจ้าก็จะเป็นปัญหาที่ไม่มีแล้วครับแต่ท่านที่เดินทางผ่านเกียร์มันจัดเป็นทางที่เป็นทางเขียดเหนือก็จะเป็นที่นี่เราอยู่ตัดเกียร์ทางบนสะพานอันนี้จะเป็นโดนแล้วเกิดจากผู้ขับขี่เนาะหรือว่าเกิดจากประมาทเล่ยๆแล้วมาประกาศเอามานำใจแล้วระบบมีการเน้นมากระบบมีการเชี่ยวขึ้นหาทีก็ปัญหาดังกล่าวนี่นะครับเป็นปัญหาที่แบบเกิดมาแล้วมีความจริงอันนี้ก็ปัญหาดังกล่าวครับ
0: อันพันมาว่ามีเหตุเสียชีวิตว่าล่มแบบรถจักรบ่ไปต่ำเจือกแล้วเสียชีวิตมีบ่ท่าน
2: เจ้าอันนี้มันเกิดขึ้นที่ทางหมู่บ้านนี่มีความจริงเนาะคือว่ามันเกิดกับพอดีมันช่วงระยะค่ำมืดเนาะค
0: ่
2: ำมืดแล้วรถจักรคือจะไม่เห็นแจ้งแล้วเรามาตั้มคนหนีที่การติดรถเนาะ
0: โดย
2: จะต้องล้มแบบเขาเสียชีวิตก็มีหน่อย
0: ว่ามีคนไม่เห็นบอกอันที่เห็นที่ไปตันไปเฮ็ดเวียกตัวเองแล้วแล้วบ่ออกบ่เมียนนะสุดท้ายผู้อื่นเสียชีวิตหมู่ย้อนเห็นบ
1: ่
0: กรณีนี้นำได้บ่ท่านนำได้บ่ติดตามได้บ
2: ่ต้องกับกรณีอันก้าวนี้หรือว่าเฮาบ่สามารถนำได้เนาะว่าแต่ปัญหาเรื่องใจเหตุการณ์ก้าวเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเดือดเนาะช่วงเดือดเดือนความมืดแต่จุดที่เกิดแม้นแต่ว่ามันอยู่ที่เขตนอกบ้านประชาชนของเนาะแต่เห็นไงว่าเขาสามารถมีพยานผู้เห็นแต่เขาสามารถมีกล้องวงจรจะไล่ต่อไล่ตามมูลเหตุที่เลือกข้ามนั่นเนาะดังนั้นบางอาจจะต้องประชุมใจทุกส่วนนะเพื่อจะสามารถนำตัวผู้ที่ละ ามารถเลื่อนมาดำเนินคดีได้ครับ
0: เจ้าในกรณีว่าต้นเหตุมันย้อนก้อนหินผู้ที่ไปแปลงรถแปลงรางแล้วบ่เอาเมียนบ่เอาน้ําไม้นั่นน่ะเฮาเอาผิดได้บ
2: ่ตัวนี้แน่นอนนะก็อุบัติเหตุก็มันเกิดขึ้นจากบุคคลเนาะบุคคลนี้ที่เป็นผู้สร้างขึ้นเนาะแม่นอยู่ว่าบ่เกี่ยวกับเจตนาเนาะแต่มันเกิดจากผมประมาทเลยๆก็ว่าได้อันนี้ได้ก็เป็นกฎหมายเกิดรอเฮ็ดให้บุคคลผู้เสียชีวิตโดยเจตนาหรือบ่เจตนาเป็นคนสอบอันอาญาถ้าว่าดําเนินถ้ามันนําตัวผู้ก็ว่าเอา
0: ที
2: ่ไปวาง
0: ไว้ทางได้ครับเนาะอันนี้สามารถอภิษได้ถ้าว่าผู้ใดที่ถูกก้อนหินรถคันนั้นบ่อนามัยบ่เมียนเจ้าของรถบ่เมียนนั่นน่ะก็สามารถอภิษได้เนาะท่านเนาะมีหลักฐานปัญญาแล้วเด้ย้อนเจ้าเป็นต้นเหตุเด้พาให้ผู้อื่นเกิดอุบัติเหตุเจ็บสาหัสเสียชีวิตสามารถอภิษได้เอาผู้ใดที่มักแปลงรถแปลงรังอยู่เขต13เนือเอาก้อนหินบ่เอาได้มาวางไว้แล้วบ่เมียนนั่นระวังเด้มีความผิดเด้ทุกท่านเด้และเรื่องปัญหาการดัดแปลงสภาพรถเป็นจังได๋บางท่านก็สนใจเด้ทั้งแขวงเวียงจันทน์เฮาก็มีอยู่บ่บ่ว่ารถจักรรถใหญ่รถใหญ่ก็สิเป็นใส่ตาไฟสปอตไลท์บ่ตัวอย่างว่าโอ้ไฟมันฮู้ๆแจ้งๆแยงกลางค่ํากลางคืนนี่แม่นอยู่มันเห็นแจ้งแต่มันเลื่อมตาดอกท่านเอ้ยปัญหานี
2: ้แล้วก็กับปัญหาเรื่องรถนี้ก็ท่านท่านบ่เบิ่งแบบอันนั้นรถจักรที่ก็มาเทียบปัจจุบันนี้ก็เฮาก็ได้มีการทุ่มไปเล่นไฟแล้วอาจจะต้องแก้ไขส่วนระยะส่งคือสถานการณ์ส่งมันปุ่นต่างๆได้เก็บแก้ไขสําหรับเบิ่งปัจจุบันนี้คนข้างว่าแก้มันจันทร์ว่าอยู่ค่อนข้างสงบหลายแล้วเจ้าบ่บ่มีบ่แล้ว
0: โอ้
2: อันนี้ก็คือจัก
0: เจ้า
2: บ่มีเรื่องทางง่ายง่ายก็มีแต่ทางเนาะ
0: เจ้า
2: ปัญหานี้ก็มันบ่ได้ดับแต่ด้วยภาวะเทคนิคลดบรรทุกนี่แหละบรรทุกที่ว่าต่อเติมเนาะที่เป็นเผาบ่หรือว่าตัวถังรถเพื่อให้มีการบรรทุกได้หลายก็นี่ก็พบเห็นหลายอยู่นะเจ้า
0: โอ้มีหลายกันเนาะ
2: เจ้าแต่ปัญหาที่มีการดัดแปลงจนเป็นระบบไฟฟ้าว่างนี้ไฟฟ้าว่างนี้จะรถที่มาจากภาคเหนือนี่ก็ถือว่ายังคงมีอยู่แต่ว่าประเทศทั้งหมดว่าก็ลดลงหลายแล้วบทสรุปการนี้ทั้งกลุ่มจะจดเอามาเร่งใช้ลงแก้ไขระบบแฟงสีเสียงเนาะ
0: จะ
2: แต่ว่าบัตรเตให้ผู้กระที่จำนวนนึงแต่กินใจโคตรออกแล้วเพื่ออย่างเพื่อในการดัดแปลงเพื่อให้มันไฟฟ้าว่างไฟฟ้าเรื่องต่างรถคันอื่นนั้น
0: อัน
2: นี้คือว่าเอาไปได้มีการติดตามเนาะแนะนําอยู่แต่ว่าบ่เบิ่งกันลดลงเทียบแต่เมื่อก่อนจ้ะ
0: โอ้จ้ะจ้ะแล้วปัญหาการตื่นตัวเป็นเจ้ากาเด้บังคับใช้กฎหมายตัวผู้ละเมิดบ่ว่ารถจักรรถใหญ่บ่การเคารพกฎจราจรเนาะเพิ่นว่าเป็นจังได๋ระยะผ่านมานี่ทั่วแขวงเวียงจันทน์นี่จ้ะ
2: จ้ะต้องกับปัญหาอุบัติเหตุนี่เนาะ
0: จ้ะ
2: ต้องปัญหาประเทศนี้เนาะแขวงเวียงจันทน์ของเฮาก็ได้สุ่มใส่ปฏิทินในการโฆษณาเนี่ยนะโฆษณาเพื่อจะปลูกจิตสำนึกตามพนักงานโรงเรียนแต่ก็นั่นก็ได้ลงโฆษณาตามเนี่ยสี่แยกปฏิพันธ์กับเป็นงานตรวจการประคับประคองใหม่อันนี้ส่วนเฮาได้เป็นปกติแต่ว่าแขวงจัดของเฮาแต่กับประเทศก็ได้ลงมาหาผู้ชุมนุมนี้แต่ท่านมาเบิ่งแล้วอยู่ในอันนี้ที่ผ่านมานี่แต่ว่ายังมีอยู่ประเทศที่ขึ้นอยู่ก็ทั้งหมดจำนวนอยู่11ลายแต่ว่าในนั้นก็จะว่ามีผู้ได้ครับขอหายทั้งหมด16คนมี5บาดเจ็บ11เล็กน้อย11คนมี4บาดเจ็บ2คนมี3มี1เสียชีวิต2คน
0: เจ้า
2: และปัญหาพาหนะนี้ก็จะมีการนะครับ CP ทั้งหมดจำนวน17คัน CP ได้มา9 CP 2คน1และสกาบได้1นะครับประเมินผู้ชายคนต้นนี้212ล้านที่
0: เจ้า
2: อันนี้ถือว่าจะคือก็คือหายจากเกิดอุบัติเหตุดังนั้นพวกเราได้สังรวมเนาะสาเหตุในการเคลื่อนนี
0: ้
2: ปัญหาหนึ่งที่ว่ายังอยู่คนจัดอยู่อันดับหนึ่งเป็นปัญหาสังคมไหวเนาะแต่ว่าไม่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละแต
0: ่
2: ว่ามีอยู่เก้ารายเรื่องที่มึงเมานี่มันหนึ่งรายและเปลี่ยนทิศทางรถประกันหนึ่งรายตอนนั้นที่ว่าสังรวมในการเกิดอุบัติเหตุอยู่เกิดขึ้นมีผ่านมาให้ประชาชนทราบเกิดขึ้น
0: เจ้าสำหรับเหตุเสียชีวิตว่า2คนนี่ท่านเป็นจังได๋เกิดขึ้นอยู่ใส่ลักษณะการเกิดตําแบบจังได๋ท่าน
2: เจ้าต่อกับละกรณีเสียชีวิตเนาะมี2รายเลยนะนี่เนาะท่าน
0: แต
2: ่ว่ารายที่มันเกิดขึ้นมือตัวเวลา 9:10 นาทีของวันที่11เดือนพฤษภาคมที่2ซอคือว่ารถกัสตําบึงยนต์อยู่กับเขตบ้านเมืองสะเง่าเมืองเวียงแขมเหมือนกันแต่ว่าผู้ขับขี่รถจักรมันคือเฮา ข้าวนาอายุ20ปีครับอาชีพสมก่อนเนาะครับขี่รถกับเพื่อนบรรดาขี่ได้ไปปิดป้าย
0: อ
2: ือพวกเที่ยวนี่ก็ว่าได้ขับขี่รถออกมาจากทิศทางบ้านผู้ดินแดงเมืองเวียงเนาะมุ่งหน้าจะมาพี่แหละลงมาทางเมืองเวียงของพี
0: ่
2: พอพวกเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ได้เกิดอุบัติเหตุเนาะแต่ว่าตับกับรถยนต์ประเภทบรรทุกเนาะยี่ห้อพีแพทไม่ได้ทะเบียนแล้วมัน ATX7873เนาะขับขี่เดือเท้าตุรียางอายุ19ปีแต่ว่าอยู่บ้านโพชงอมูลในแ
0: ค
2: มป์บันจักแต่ว่าจุดบนเกิดเหตุมันก็เป็นทางโค้งเนาะทางหยาทางโค้งนี่ทางโค้งคอยเลยให้เกิดกรณีเลือดผู้ขี่นี่ก็จักเสียชีวิตแต่ผู้ซ้อนท้ายก็ได้รับเจ็บสมควรอันนี้ก็เป็นรายที่หนึ่งเนาะแล้วรายที่สองมันเกิดขึ้นเวลา21:17ของวันที่13เดือนพฤษภาคมปี2565อยู่โคเขตบ้านนาจางเมืองครองแขมเหมือนกันผู้กับพี่รถจักรมันซื้อเท้าสงครามอายุ22ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านพุทธราชเมืองครองแขมเหมือนกันกับพี่รถจักรประเภทยี่ห้อเป็ดบุตรไปซึ่งผู้เที่ยวได้กับพี่รถออกจากบ้านเล่าคำมุ่งหน้าจะมาครับบรรทามเครื่องนี้กมหอที่ตั้งเก้าก็ได้ต่ำกับรถเงินขี่เรียนสันทางมาครับขี่โดยเท้าคันทลีอายุ20ปีอาชีพขับรถดูวานุโมทองเมืองสีโคตรตะบกนครหลวงจักรเนาะคือว่ารถเป็นประเภทรถบรรทุกยี่ห้อไดวูมาเลสเบียนโบคอ6241กับแพนนครซึ่งเป็นเหตุให้ทักตัวพี่จะตัดเสียชีวิตคาที่อยู่เนาะซึ่งสภาพเส้นทางเจ้าจะเป็นทางยากทางซื่อไปแล้ว
0: ทางยากครับใบเบิ่งจากภาพลงเก็บกับข้อมูลมันคีย์ไว้หมดเลยจังได๋ท่าน
2: ต่อครับรายที่2นี่เนาะกับที่มันผ่านการขับขี่ส่วนทางกับที่มันไฟเดือดนึงเนาะอาจจะมีการข้ามดินมาใช้กว่ารถเจ็บไปเจ็บมาที่รถเจ็บมีประเทศเก่าเนี่ยเนาะซึ่งเส้นทางเก่าเป็นทางซื่ออยู่ด้วยเนาะอย
0: ่
2: างซื่ออาจจะมีการเลื่อมตาจากประเทศสว่างบอกเราลงมาเมื่อกี้นะครับแต่เรื่องนี้แต่ว่าระยะนี้เราพยายามลงเอาข้อมูลละเอียดตื้มเนาะ
0: เจ้า
2: การในก้าวเจ้า
0: โอ้ยเสียใจน้ำละลายเนาะสิ่งที่ผมเพิ่งปรารถนาคือเห็นข่าวนี้สองเหตุการณ์เสียชีวิตเนาะทางเมืองเฟืองแล้วก็ทางเมืองเวียงเวียงแขวงเวียงจันทน์การเสียใจน้ำที่สูญเสียทั้งด้านชีวิตคนหักครอบครัวลูกหลานไปยังปฏิบัติบนท้องถนนเอาท่านอยากว่าระดับยามนี้ยามฝนแล้วโดยเฉพาะแล้วผู้ใดที่เดินทางไปแข่งวิ่งจันทร์ไปลิ้นไปเที่ยวนี่ได้บอลใดต้องระวังระวังตื้มเอาใจใส่ตื้มเลยและเป็นห่วงเรื่องการขับขี่บนท้องถนนในท่าน
2: เจ้ากระทั่งต่อกับปัญหาอุบัติเหตุนี้นะคือข้าพเจ้าได้สังรวมในการเกิดให้ปัญหาทางฟังเนาะแต่ละกันเกิดกันจากการเสียความวัยเกิดนี่แหละ
0: เจ้า
2: ตอนไปทำงานในเจ้าพลาดถึงครูพี่นะที่มาเกี่ยวกันนั่นแหละว่าจะให้ความวัยลงกับชีวิตเพิ่มคนละวันวางเสื้อมาแล้วแต่อีกเส้นว่าเส้นทางแล้วกับฮูยัวแข่งจากอเมริกามีหลายเส้นอยู่กำลังมีการส่งแปลก็แน่นอนถ้ามันมีการขับขี่ไว้จะเป็นแล้วจะไม่ความเครียดการเกิดอุบัติเหตุอันนี้มาผู้ขี่หลายพยายามลดความวัยลงหลังจากอุบัติเหตุก็แน่แต่จะลดลงตามตัวชี้นี่แหละเดี๋ยวว่าผู้ปัญหาเรื่องคุณภาพก็จะรู้สูงเนาะถ้าแบบคนจะติดแล้วขอฝากคำบูชาลูกศรเติมแต่ในด้านพิเศษเอาต่อครับปัญหาที่เขาได้กระหน่ำแต่เมื่อกี้นี้อีกคนแมนคู่กับพี่และบรรทุกนี้ซึ่งใครเวลาจอดก็แต่งรถบอหยุดคู่อยู่คอยหรือว่าอยู่ตึกต่างๆแหละเมื่อเวลานำใช้ทาวุ่นในการจะใช้หินการเนาะให้เรามีการซ่อมแต่งรถลาพนันแหละจะให้เอาออกครับตัดปัญหาอันนี้ก็เพื่อเป็นปัญหานี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์ไม่ให้ปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผู้ร่วมกับการจอด
0: จ
2: ะประกาศในคดีก็ผู้ที่มีการละเมิดนะเป็นคำประชาขอฝากปัญหาในชื่นตัวระพชีอะไรครับ
0: เจ้าขอบใจหลายๆทั้งพันตีลิกเพลงมณีห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรกับเวียงจันทน์ที่ท่านมาเว้าสู่ฟังเนาะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนี้ยกมาเว้าบ่แม่นซ้ำเติมเด้อทุกท่านเลยอันนี้เป็นการเตือนผู้ฟังผู้ขับขี่ที่พร้อมขับรถในตอนนี้หรือฟังรายการในตอนนี้ให้มีความปลอดภัยขอบใจหลายๆท่านแข็งแรงโชคดีเด้อ
2: เจ้าแข็งแรงขอบใจโชคดี
0: เจ้าโชคดีท่านเดี๋ยวฟังไป แขวงเวียงจันทน์ก็คือว่าแหละเป็นเส้นทางกว้างใหญ
1: ่
0: เมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงเนาะเส้นทางคือว่าแหละโอ้ยจักแคบจักกว้างเนาะก็เช่นสภาพน้ํากัน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นห่วงโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเรื่องการขับขี่รถบนท้องถนนผ่านแขวงเวียงจันทน์เป็นเจ้าการเรื่องการไปลินไปเที่ยวบ่หรือว่าการนําใช้เส้นทาง13เนื้อต้องเป็นเจ้าการน้ํากันนี้ก็คือบ่ได้แจ้งมานี่ทั่วแขวง11รายเด้ในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบาดเจ็บอีกทั้งยิงทั้งทรายเนาะมูลค่าความเสียหายในการซ่อมแปลงรถนี่212ล้านในการลงประเมินเบื้องต้นแต่ว่าก็เสียใจนําเหตุการณ์มี2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะอยู่เขตบ้านห้วยสะเหงาเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์หรือว่าเขตผู้ดินแดงเขตผู้ดินแดงว่าสิได้ไปมอบเครื่องช่วยเหลือได้นี่ตามที่พวกเขาได้ล้มกันน้องเฮียงกินนอนชนเผ่าเด้ผู้ดินแดงเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เนาะอันนี้ก็มันเสียชีวิตคือกันอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์นี้แล้วก็เหตุที่2ก็คือขอบเขตบ้านพลสวัสดิ์เนาะทั้งเมืองเฟืองพวกละกันเวียงจันทน์รถจักรตามกับรถบรรทุกนี่เป็นทั้งดีทั้งยางทั้งซื้อนี่ก็คือบ่ได้เว้ามาแหละสิมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและละเมิดขี่สวนมาเนาะมาไว้นั่นแหละขาดสติและประมาทเกิดพลาดพังสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินบ่ต้องมีค่าก็เสียใจนําเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายๆเนาะ
1: เจ้ามีรายการทันใดทีติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นได้ได้มีรายการเพราะว่าหลายคนหลายก็ได้นําใช้เส้นทางหลายจุดเนาะขึ้นไปเหนือแดลงไปใต้แดนําใช้โดยเฉพาะก็คือเส้นทางกสิผู้ใดที่ว่ามีโอกาสได้นําใช้เส้นทางนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังน้ํากันตื้
0: ม
1: คอยไปคอยมาเนาะเพื่อความปลอดภัยหรือว่าผู้ใดที่ว่าบ่สํานีสํานานในการนําใช้เส้นทางก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเพราะว่าระยะนี้บอกใส่กับฝนฟ้าที่ว่าฝนตกแน
0: ่
1: เส้นทางบางจุดก็อาจจะบ่สะดวกในการเดินทางก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาน้ํากันตื้ม
0: นั่นแหละแต่อีกนึงเนาะโดยเฉพาะแล้วหลัก21หลักกิโลเมตร26นี้นครหลวงจันทน์ของพวกเขาทางรัฐสกิจก็สั่งทางเลข8ก็ได้แจ้งมาจะได้เริ่มปูอย่างขั้วอัสฟัลต์เด้อเพราะว่าตอนนี้ว่าสิเฝ้าปูบัดฝนตก
1: เขา
0: แจ้งมาอาจสิมีการเลื่อนบ่จักนี
1: ่
0: ก็สิได้เพิ่นตื่มเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่นได้ส่งข่าวมาว่างวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วพุ่นแหละว่าสิเร่งให้ได้ปูอย่างอัสฟัลต์ก่อนฝนมา
1: เจ้า
0: ฝนมันมาก่อนซะเอ้าก็จะได้ถามเพิ่นตื่มว่าเฮาตอนนี้เป็นจังได๋สภาพก็เพื่อยันว่าผู้ขับขี่สิไปมายุ่งยากอยู่ขอบเขตนี้ก็ให้ระมัดระวังเป็นเจ้าการนํากันพักโฆษณาได้นึงแล้วจะได้ติดกับเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัย

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แล้มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางปลาเฮ็ดไถเฮ็ดสวนจุดปลาแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ปลาไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดปลาแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ปลาอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: โมเฮาถามแน่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จําเป็นเข้าประกันสังคมบ
1: ่ตัวกระสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นล่ะ
0: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละไดมาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
1: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่แล้วก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
0: ก็แม่นคุ้มตัวได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองอย่างเด
1: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่ปินปวดสุขภาพอุบัติเหตุแรงงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแรงงานจะกลับคืนประเทศแม่นสามารถขอเงินบำเหน็จน้ำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได
0: ้โอ้ก็ดีได้เนาะทำอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
1: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านำอีกได
0: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ซื้อเครื่องท่านใกล้ๆนี่นะบ่ใส่ก็ได้บ่มีดอกตำรวจ
4: บ่แม่นแนวนั้นใดป้องกันหัวของเจ้าหั่นจื้อบ่อาทิตย์แล้วนี่คนบ้านใต้เสียหลักรถล้มเสียชีวิตก็ย้อนบ่ใส่หมวกกันกระทบหั่นตัว
3: แม่นๆเกือบไปแล้วเนาะเฮาคิดว่าป้องกันตำรวจซั่นดอก
4: เจ้าบ่ใส่ถ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นก็จะถูกปรับใหม่หั่นแล้วอีกอย่างใส่หมวกกันกระทบกันหัวถูกกระทบเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่อย่าลืมหัดสายคางน้ำแดงนี่แหละเพิ่นว่ากันไว้ดีกว่าแก้บาดเกิดแท้มันสิแก้บ่ทันใด
3: ขอบใจสาวบี้เด้อ
4: เจ้า
3: เรื่องน้อยๆถ้าบ่คิดทบทวนให้ดีอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ได้เนาะ
5: ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลาก็มันใกล้สิเบิดแล้วเบิดเดียวทุกท่านเลยเอาขอบใจเด้อพลุงแม่ป้าในบรรดาสาวเฮาที่ติดตามรายการแล้วก็บอกต่อเตือนลูกเตือนหลานผู้ขับขี่ห้ามขาดสติและประมาท
6: เจ้า
5: อันนี้ก็เป็นเจ้าการนํากันชมเชยหลายๆและจะขอแจ้งนิดนึงเนาะโดยเฉพาะแล้วเวียกงานที่พวกเฮาได้แจ้งผ่านมาให้ฮีบฮ้อนเข้ามาพบพันเอาค่าทดแทนโดยเฉพาะแล้วมันผู้ที่ถือโครงการรถไฟลาวจีนนั้นก็มีทั้งหมดในจำนวน4เมืองนี่43บ้านในบ
6: ่ฟัง
5: ก็มีเมืองหันเมืองนาชัยทองนี่44บ้านเนาะดงเสียงดีในพลแก้วหนองยาวนาคูนนาสับน้ำเกี้ยงอีไลใต้อีไลเหนือหนองสองขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านส่งเปื่อยเหนือบ้านส่งเปื่อยใต้บ้านพลคำบ้านพลม่วงบ้านนาคาบ้านนางาบ้านบัวหนองสะศรีวิไลพลไซพลทองโพสีแล้วก็บ้านนาดีส่วนเมืองไซธานีนี่8บ้านหนองปัญญานาทมสะพังคันดงหนองเวียงคำดอนนูนบ้านไซดงสร้างหินบ้านโคกใหญ่แล้วก็เมืองไซเจตานี้เก่าบ้านโชคน้อยโชคใหญ่นาเบียนพลทองบ้านดุงนาให้ให้คำนาควายกลางนาควายใต้เมืองหาดไซฟองก็เป็น2บ้านดงพลเฮและก็ดงพล4
6: เจ้า
5: เอาโครงการรถไฟลาวจีนนี้ปัจจุบันได้สรุปขาดตัวเพื่อสังรวมปิดโครงการดังนั้นประชาชนลัวดินทันใดที่ถือโครงการ4เมือง43บ้านให้ไปพัวพันเอาเด้อก็คือเพิ่นแจ้งมาก็มีหลายครอบครัวแล้วที่ไปพัวพันเอาหยังจํานวนน้อยฉะนั้นถ้าบ่เอาเบิดเดือนมิถุนายนนะคาดว่า18มิถุนายนนี้พอดีเบิดกําหนดได้3เดือนเพิ่นแจ้งมานี่ดะถ้าบ่เอานี่ก็ตกเป็นของทรัพย์สินของรัฐ
6: เจ้า ก็ขอให้พ่อแม่ประชาชนที่นอนอยู่ในเขตสีเมืองนี่ก็ให้ฮิบฮ้อนตื่นตัวเนาะไปเสนอแจ้งทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะเพิ่นก็ให้เวลามาหลายเดือนแล้วสมณะ
5: 3เดือนแล้ว
6: สามเดือนเนาะถ้าว่าเกินเดือนมิถุนาไปมีรายการทันใดที่ได้รับฟังอยู่หรือว่ามีญาติพี่น้องที่เพิ่นมีดินอยู่ในเขตบ้านนั่นก็สามารถมาแจ้งทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เด้อมีรายการเพราะว่าทางรายการพวกเฮานี่ก็ประชาสัมพันธ์เรื่อยๆเนาะก็มีบางบ้านบางคนนี่ได้แจ้งไปเป็นจำนวนหลายแล้วแต่ว่ายังมีบางครอบครัวที่ว่ายังตกอยู่ยังตกยังบางคนนี่ก็ยังบ่ฮับฮู้ก็มีได้สมลาอันนี้พวกเฮาก็ถ้าว่าท่านใดที่ได้รับฟังแล้วก็นําไปบอกต่อๆกันไปเน
5: า
6: ะ
5: เจ้าเอาขอบใจทุกท่านเวลากับเบิดพอดีมื้ออื่นจึงว่ากันใหม่เนาะขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยบ่ได้มีน้ําหงน้ําขังอยู่สุไปแล่นไว้เด้อถ้าหน่อยไปเหยียบน้ําใส่ผู้อื่นโอ้ยใส่เครื่องงามๆสิไปการไปเวียกว่าซั่นเปื้อนเบิดเนาะผู้อื่นก็สิด่าเอาหั่นแหละเนาะเขาบ่ได้ดีใจได้เหยียบน้ำเหยียบในใส่ฉะนั้นมีสติค่อยไปค่อยมาเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันเวลาเบิดแล้วขอบใจทุกท่านมื้ออื่นว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี
6: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: การเต้าหุ่มคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะพรรคคณะนำแนวล็อกสารสาดแขวงเสียงควางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสังสาทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงโซนคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวเราสังสาทแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าหมความสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวเราสังสาทแขวงระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงศึกษาโฮมการเมืองน้ำคิดให้ประชาชนรู้จักหักศาสตร์มีน้ำใจสามัคคีปองโดงสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
3: แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีทุกแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าหวมข่มสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเฒ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเฮาโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะแม่นอยู่แข่งเสียงขวางติดพันกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้แม่นพวกเฮาได้เร่งใส่ในการผันขยายนั้นเฮ็ดให้ทุกคงเขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเฒ่าได้รับรู้เข้าใจและก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและพนักงานพวกเขาก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปั๊บปรุงหักฐานปั๊บปรุงกุญแจการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียงงานต่างๆเป็นต้นเวียงงานเผ่าเวียงงานศาสนาพวกเขาก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเขาก็มีการปั๊บปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
2: ท่านเพชรสมรดาวงโซนให้ฮู้ตื่มว่าในตัวนานแนวเราสั่งสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบตัวประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นจะนำเอามาติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสั่งสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12มาจัดตั้งพันขยายให้เป็นเพลนงานและโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะให้มีผลสำเร็จในตัวนา
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
2: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตัวตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รู้ไปน้ำฝ่าน้ำเนี่ยไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
2: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
1: เห็นแจ้งคักแล้ว
2: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
2: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
1: ออกแดดก็ปกติ
2: ดีใจบ่พอ
1: ดีใจเห็นหุ่งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ่งอย่างนี้ก็เห็นหุ่งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
2: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ่งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพอเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตาก็มากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกองหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพ

กิดเป็นคนลาวหักสัตว์ลาวหักเสียงเพลงลาวหักเหตุของประเพณีดีงามของสัตว์ลาวสุขสบายดีเป็นรายการสบายดีกี่พ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาวอาทุกทุกท่านนะขอนำเป็นรายการเข้าสู่รายการลองลิสต์ลอยทางขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโฆษกเบาไทยขวัญใจมาสนคนเก่าคนเดิมมาฮอดจอดถึงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ที่9โมงจนถึง11โมง2ชั่วโมงเต็มๆนะอยู่กับรายการพวกเฮาอย่าเฝ้าเลื่อนผ่านนะมีสาระดีๆสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพประสานสมทบกับการออนไลน์หน้าใหม่นะบทเพลงมวนๆจากเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ทักทายเข้ามาที่หน้าใหม่ที่0305787052เด้อผู้พันสอบถามได้นะกับอาหารเสริมมีเบอร์ให้นะกะที020-9829-4228นี่คือเบอร์ห้องการผู้เฮาจัดจำหน่ายจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะสนใจประเภทใดอาหารเสริมแนวใดก็ว่ากันมานะทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่เด้อมื้อนี้ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกสิกรก่อนที่เข้ารายการอย่างเต็มห้อยมื้อนี้อันในนามเบาโคสุกเบาให้ตนให้เกียรติแก่ผู้อุปถัมภ์รายการก็คือบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านปิงแบ้ซอยนิยมขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งน้ำสู้ความสุขโชคดีจงบังเกิดในแก่ท่านผู้สมใส่ขอบใจแบรนด์ขับเบียกแซบสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนในอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์นั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้ก็หวังว่าคงจะอยู่เคียงข้างสร้างฝันกันไปตลอดนะมื้อนี้เข้าซกกับออนไลน์นะไม่เซ็นเคยได้มีรายการสนใจต้องการอยากสั่งซื้ออาหารเสริมในสมงที่โคซกจัดจะได้รับส่วนลดพิเศษให้ตามมีของตอนของฝากคือเก่าดังที่จัดรายการที่ผ่านมานั่นแหละเนาะทั้ง2ระบบทางโทรภาพปกโซแดและก็ทั้งแห่งสาดลาวพวกเราในปัจจุบันนี้นะสถานบรรยากาศ1บทเพลงมวนๆจากรายการพวกเรามอบให้แกเพื่อนมิตรแฟนรายการเพลงนี้ชีวิตหนุ่มจรจรนะมอบให้แกทั้งบรรดาภาคส่วนไอ้หนุ่มจรจรนะอันนั่งตำรวจที่เหตุนาทีเกี่ยวกับเรื่องของจรจรทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศเลยมอบให้จากเพลงนี้มวนๆกันเลยจ้ะ

0: เป็นต่อห่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ก็สตาร์ทกัน
2: นะคอยห้อนขึ้นห้อนขึ้นดอก
1: รายการลองลิติเป็นจักกระส่วนเด้มันจากเผาไหม้ซ่าจักหน่อยมันบ่คือแอดซังในกระส่วนกับพุ่นละใกล้ๆท้ายๆจักหน่อยบ่ตื่นโอ้ยอย่าเฝ้าเลิกอย่าเฝ้าเลิกบ่ได้ดอกนะก็ยาวกันเมื่อกี้นี่ชีวิตไอ้หนุ่มจรจรนะก็ได้ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจว่าความยุ่งยากลำบากโอ้ยตากแดดตากฝนคือพันแตงประพันธ์มาระบทเพลงก็ได้ก็แม่นอีหลีเด้นะต้องได้เห็นอกเห็นใจเข้าใจหน้าที่การงานเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันในเวลาปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับขี่ก็ต้องได้ปฏิบัติตามการโบกมือตามบักวีดเด้เห็นบ่เพิ่นซี่หยุดก็หยุดให้ไปก็จังค่อยไปนะบางท่านบางคันนี่ก็อยากหัวดื้อจังหน่อยปื๊ดปาดปื๊ดปาดนี่บ่ได้เลยนะไปเบิ้ลเสียงใส่เพิ่นนี่ก็บ่ได้อีกคือเป็นการบ่ให้เกียรติเป็นนักขับขี่ต้องสุภาพแดดจังเล็กจังน้อยเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนแดดเนาะมีรายการเฮาการสัญจรก็จักยุ่งยากจังน้อยในยามเช้าบ่ยามสวยยามแลงยามบ่ายก็ตามเพราะว่ามันจะมีทั้งรถน้อยรถใหญ่นะมีทั้งรถบรรทุกแดดก็ต้องได้ปฏิบัติต้องได้ปฏิบัติได้นะคันบ่ปฏิบัติมันก็ยุ่งยากในการสัญจรก็ได้แออัดติดกับแก้ไขกันยากเติบสวนสิหมายสิมั่งกันได้ก็ได้เนาะก็อีกหนึ่งหน้าที่ของทางปกสพวกเขาเนาะทางไอ้หนุ่มจรจรถือว่าผักส่วนแผนกจรจรเพิ่นเด้อครับสายหน้าไม้กันซะก่อนเนาะมีรายการเฮาจักเล็กจักหน่อยพอได้หอมปากหอมคอบ่ที่ผู้สาวโทรมาบ่จักสบายดีเจ้า
3: สบายดี
1: โอ้ผู้สาวบ้านนนแก้วมาแต่เช้านําเด้อเน
3: า
1: ะเปิดเพลงอันนั้นๆไอ้หนุ่ม

0: amalian B untuk kasih B.
1: Ciao.
0: โดย
1: ขอบใจนะโดยเจ้าเจ้าฟังทุกมือเนาะเจ้าขอบใจเจ
0: ้
1: าบ่เป็นหยังอย่าบ่เป็นหยังขอบใจเจ
0: ้
1: าได้เจ้าขอบใจเจ้าFC เฟลิกาเฮามื้อนี้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวเด้อที่ลาว National Radio นะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนะออกอากาศแต่9โมงจนถึง11โมงเป็นประจำเจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดีเมื่อวานไปสั่งเด้อหมดเวลา
1: เอาแม่เลี้ยงสอนบ่อันมีเงินต้องเบิดแฮงหั่นล่ะ
0: มื้อนี้อันสร้างเพลงใหม่จ
1: ้ะเพลงใหม่เนาะให้หยังอันน่ะอยากได้ผัวดี
0: เจ้า
1: บ่เอา
0: จะตีคืออ้าย
1: บ่ซ่าๆเพลงซื้อเพลงว่าจังได๋ก
0: ็นี่ได้อยากได้ผัวดีอยากได้ผัวดีให้เอาจะตีคืออ้าย
1: ยิ่งใดอยากได้ผัวดี
0: เจ้า
1: ให้เอาให้เอาหยัง
0: ให้เอาจะตีจะตีคืออ้ายอันเพลงที่ทหารน่ะนะ
1: จาตีอ๋อ10ตีหั่นหว่าโอ้จาติเจ้าหญิงใดอยากได้ผัวดีคืออ้ายให้เอาให้เอาจาติซื้อยาวเนาะซื้อเพลง
0: ได้อย่างไรผัวดีให้เอาจาติคืออ้าย
1: ได้ให้เอาจาติคืออ้ายเนาะอาสิซอกมือให้ดอกเจ้าโดยเจ้าเจ้าขอบใจเด้อที่ติดตามรายการเจ้า
0: สบายด
1: ีผู้สาวอันนั้นเลี้ยงสอนอันนี้ก็ได้คนแข่งหัวพันกับมากมวนเพิ่นนี่ก็ได้พี่น้องทั้งแข่งหัวพันเฮาว่ากันจังใดฟังแจ้งดีบ่เนาะทักทายเข้ามาเด้อเจ้าสบายดีโอ้อ่าวอุทัยนี่เป็นน้องพ่อได้เนาะจ้าฟังอยู่เนาะตอนนี้ฟังอยู่เนาะว้าเจ้าเอาอยากฟังเพลงหยังมื้อนี
0: ้
1: ชิตายยอดมักเขาสิตายยอดมักเขาเนาะไปมักผู้ใดจนว่าสิล้มชิตายโอ้ยก็เขาบ่มักก็อย่าไปมักตัวแม่เอ้ยมักเขาแห้งว่าติก็ไปอยู่น้ำเขาเลยส่วนตัวเจ้าได้โอ้ก็ยังโสดอยู่เนาะยังหมึนอยู่นะแม่เนาะยังหมึนอยู่เนาะถึงตะเขียวตะเขียวร่อนกะยาแต่ว่าแอวมันยังหนุ่มแล้วก็ได้แล้วนะแม่เนาะถูกใจแม่ข่อยตัวนั้นขอบใจแม่โดยโอ้ยเพิ่นมวนกันคักพี่น้องทั้งบ้านนาตาลก็ได้กระทักทายเข้ามาที่0305787052เด้อสิฟังอยู่บ่อนใดเจใดเนาะบ้านเมืองใดแขวงใดทุกท้องถิ่นนะครับคืนสัญญาณแจ้งดีอยากขอเพลงอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมอยากได้อาหารเสริมไปกินเพื่อบำรุงสุขภาพทั้งภายในและก็ภายนอกมีไว้คอยบริการให้เด้อข้อมูลหลากหลายเนาะทั้ง6ประเภทอาหารเสริมก็มีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้อยู่ดอกนะบางท่านก็บ่ค่อยได้ติดตามรายการลองลิดจักเทื่อมื้อนี้มีโอกาสอยู่เฮือนอยู่ศาลฝนตกลินแดนะก็ได้เปิดฟังก็ได้เบอร์โทรศัพท์ที่020-9829-4228เด้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีหลายประเภทนะ

0: มีทั้งบำรุงสายตานี่สายตาสั้นสายตายาวปัญหาเรื่องของพยาธิดวงตาก็มอบให้คอลาลินพาดมีฮอดตอมลูกมากพูดดินะทำลูกมากใหญ่สุภาพบุรุษเฮากันว่ากันแต่งใดฮู้สึกบ่เหี่ยวฝืดเหี่ยวบ่ดงเหี่ยวบ่สัตว์เหี่ยวยอดเหี่ยวและแสบตามปลายปัสสาวะโอ้อันตรายเป็นอุปสรรคได้มีรายการเฮาก็ได้เนาะบางท่านก็เป็นแท้บางท่านก็มีปัญหาก็สมบูรณ์ก็ถือว่ายกโป้แถมก้อยให้ภาคส่วนหนึ่งมีปัญหาอยู่ก็ถือว่าตั้งอกตั้งใจปิ้นปัวแล้วก็ดูแลฟื้นฟูมันกลับคืนมาสู่สภาพดีๆคือเก่าเด้อเพราะว่าห้ายแห้งในภาคส่วนนี้ครับมันทำบ่เบิ่งบ่ลำไรมันจิกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากใหญ่ในพี่น้องเฮาเด้อตามไปเอกแมนทั้งอาหารเสริมประเภทโมตินาผักขาวทองนะอาสายมาเติมฮับสายพจกรเบรกสบายดีเจ้า
1: สบายดีขอขึ้นเด้อ
0: โอ้เสียงปากเสียอัตปือบ่นี่อัตปือแดนงามเมืองสนามไส้เนาะแม่นาะ
1: เมืองสามัคคีไส
0: ้สามัคคีไส้เจ้าอัตปือเอาเพลงยังอีแม่
1: ฟ้าไฟฟันนี
0: ่น้องงามเป็นเอิงหันวะเออสาวไซธานีเจ้าอีแม่ซื้ออย่างเนาะแม่คำว่าแม่ยัง
1: แม
0: ่
1: ดวงสม
0: ัยแม่ดวงสมัยใจเกินลอย
1: แม
0: ่ดวงสมัยใจเกินลอยเจ้าแม่ดวงสมัยหัวใจใหญ่กว่าตับจะจัดให้แม่เด้อขอบใจได้หลายเนาะฝากเลยแม่ฝากเลย
1: ฝากให้พ่อใหญ่บุญแสงแม่แสงมณี
0: เจ้า
1: แม่ใหญ่เลสแม่ใหญ่จันที
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจขอบใจอ่ะพี่น้องทั้งเมืองสมัคคีไส้ทั้งอัตปือเนาะอยู่ดีมีแฮงพี่น้องทั้งภาคใต้พวกเฮาก็ฟังกันหลายในรายการลองเล็ดพวกเฮาก็ดีก็ต้องได้ขอบอกขอบใจเพิ่นเป็นรายการทุกเพจทุกใบที่ได้เข้ามาฟังเนาะฝากแชร์ได้เด้อเจ้าสบายดีโอ้ผู้สาวบ้านนาตานก็มาดนแล้วนะบ่ได้มานี่เน
1: า
0: ะสาวบ้านนาแพงโดย
1: สบายด
0: ี
1: เด
0: ้อสบายดี
1: จ้ะแม่ไทยฮ้อแม่ก็อ่าว
0: อ่าวไทยน้องพ่อเพิ่นละบ่หัน
1: อันนี้บ่ได้ฮ้อแค่ฮ้อขุดจบคนละล
0: ่อได้มื้อนี้จักฟังเพลงหยังเน
1: าะเพลงฮักสาวรุ่นแม่เด้อ
0: ฮักสาวรุ่นแม
1: ่โดยแม่แล้ว
0: โอ้ได้เมียรุ่นแม่เน
1: า
0: ะหักสาวรุ่นแม่ได้เมียรุ่นเชียวรุ่นแม่แล้วแหละจังสบายแม่กับเมียเป็นเชียวกันเจ้าม
1: ีบางคนมักสาวรุ่นแม่ครับก็หน้าตาดี
0: แม่นมีหลายอยู่นะมีหลายคนเอาอยู่เด้เพราะว่าซุมื้อนี้สาวเฒ่าขาดตลาดเด้ขายได้ดีเจ้าโดยขนาด
1: ได้วันเมืองเฟียงจากประเทศเกาหลี
0: โดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: ได้จันทราได้เวียนสอนได้วอนพ่อวอนได้ไผ่ได้สวยตาตา
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เรียนได้คำพิวสามิจันอันไม่เตรียมบ้านคนสองเด้อ
0: เจ้า
1: อันสาวอรันสาวสุดสาวอ้อยสาวนางสุตะกี
0: ้เจ้า
1: อาจารย์ลีโคเฮผู้บ่าวลงปู่คำไอ้คนนี้
0: เจ้า
1: ไอ้บ่าวบุญช่วงไอ้บ่าวลองเพไอ้บ่าวสอนไอ้บ่าวเลบันโฮมไอ้บ่าว
0: เจ้า
1: บ้านหนองซาบ้านบ้านหนองซาไปบ้านคุณสุขุนไทยเด่นเนาะ
0: จังหวะ
1: ไอ้บ่าวออดบ้านบัวหนองซานะ
0: บ่าวออดหวะเจ้า
1: แปดจนตัวบ้านนะ
0: เจ้า
1: ไอ้บ่าวออดก็สะอาดไอ้บ่าวคำเด็กอุ้งเฟืองไอ้บ่าวคนตัวเอ็มปีเด่น
0: โดย
1: วัดใส่แก้วดงใส
0: เจ จ้าโดยขอบใจนะแม่เด้ออยู่ดีมีแฮงเจ้าเจ้า
1: ที่ยังคงตัว
0: เจ้า
1: และหลายๆปีที่ยังคือเจ้าอยู่คือเจ้าผมเพียรเป๊ะอย่างเดิม
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เอาครับท่านนี้ขอบใจสบายดี
0: เจ้าสบายดีอ่ะดอกกะเทวาหับสายน้ำไม้กันหลายพอสมควรเมื่อนี้ก็ได้ไปฟังเพลงกันบัดนี้ก็ได้เนาะแล้วจะค่อยเข้ามาสู่ยากงานของอาหารเสริมกันนะยกมาเบามาว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมซ้ำอีกเบอร์นึงก่อนจ้ะสบายดี
1: สบายด
0: ีโอ้เสียงสาวคำบ้านหัวนาเนอบ่นี
1: ่
0: ไอ้บุญสวงอยู่หันวะเอาเพียงยังมือนี
1: ่
0: โอ้ได้ได้หักเบาไทยไต้หักเบาไทยไต้อีเจ้าเออหันละบ่ฝากแน่ก็ฝากละบ่โถเจ้าโคตรลุงตาบ่ตัน
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยสายมันหลุดไปสงสัยเงินมันเบิดประจักเนาะบ่เป็นหยังเนาะสาวคำได้เบอร์ได้นั่นแหละได้เพลงแล้วเด้อหักเบาไทยใต้จะจัดให้เนาะอยู่ดีมีแห่งบ่สุภสุคนเข้าหน้าใหม่ในเบรกทวิตของสมุงของลองลิปเฮาตอนนี้เนาะไปฟังเพลงคนบ้านไห้ใจสาวนาเอาให้แกทั้งอีพ่อกำเล็กพี่น้องทั้งเมืองเฟืองขอมาทาง Facebook เจ้า

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางเมรเดชหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้างปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื
1: ้อเกิดเป็นคนดีอย่าหลงตนจนลืมตัวอย่าหลงเมามัวคิดว่าตัวเก่งเกินคนพี่น้องเฮาก็ได้เนาะทางทัศบดีอีกครั้งหนึ่งนะในกลางๆยกจักหน่อยนี่ก็ถือว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ในโหมดการไลฟ์สดทาง Facebook โคซกนําที่พี่อยู่ไทยมิวสิกและก็ทางเพจแห่งสัตว์ลาวเด้อเข้ามาเห็นการไลฟ์สดอย่าเฝ้าเลือนผ่านฝากติดตาม Facebook ฝากแชร์1ไลค์1แชร์ติดตามให้แด่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจโคโซกเนาะในการพันขยายเรียกงานเกี่ยวกับของผู้อุปถัมภ์รายการทุกภาคส่วนเลยเนาะสายเข้ามาเติมเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเบาสังเกตเจ้าเพียงอย่างเนาะป้าบ่ได้ย้อนเมียตีวะเป็นตีหลายตีทุกมือแล้วว่าเมียเมียดีเนาะเออฝากให้ไผเพลงนี่ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะเจ้าปะบ่ได้ย้อนเมียดีโยเมียดีไปทิ่มไปปลาจริงนะชั่วสิได้ของล้ำคาเนาะของล้ำคามาเป็นชีวิตในครอบครองแล้วมันก็อยากบ่อยากปล่อยวางไปให้ผู้ใดมาครอบครองแทนได้เนาะไปทิ่มไปปล่อยเพิ่นจังได๋แล้วเอากันมาแล้วลูกเมียก็ได้ก็ฮักก็มักก็จะค่อยแต่งงานกันเนาะเอามาแล้วก็สิมาทิ่มมาปาก็สิไปเอากันมาเฮ็ดหยังเพิ่นว่านี่ฮ่าอยู่ๆกันไปแล้วมันบ่เข้าใจกันนะไอ้อุทัยว่าซั่นนะตอนแรกๆก็ว่าดีๆบัดตอนอยู่ดนๆไปแล้วว่าเป็นไปหลายต่างว่าซั่นอ้าวก็จะบ่ฮู้จักกันแล้วเนาะซั่นอันนี้ก็ได้บ่สร้างที่อธิบายแต่ว่าเอาคักๆแท้ๆก็บ่อยากให้ทีมเฮปากันซะแหละเนาะของดีๆหายากเพิ่นว่าสัวสิได้มากันลำบากกากกรรมเด้อโธ่เพิ่นล้มกันกอมกันบ่ธรรมดาอ่ะป้าบ่ได้ย้อนเมียดีป้าบ่ได้ย้อนผัวดีเออภาคส่วนก็จะป้าย้อนผัวตีเนี่ย เอาผัวผิดคิดจนเท่ามือตายเพิ่นว่าอีกบางท่านก็ได้บางผู้ชายก็ว่าเอาเมียผิดคิดจนฮอดมือตายคือกันบ่ซั่นโอ้ยอ่ะจังใดก็ตามจ้างอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์กันทอดเนาะให้อยู่ในใจเสมอนะเรื่องของครอบครัวนะเผยแพร่ข้อมูลออกไปหมู่ก็ตำหนิเฮาก็ไปทางลบทางบวกสลับซับซากกันไปนั้นบ่จำเป็นเฮาก็บ่ต้องไปเผยแพร่กันในเรื่องครอบครัวก็ได้ล้มกันนะไปบ่ได้ก็แยกทางกันไปชีวิตนี้มีแต่เขินขนานเพิ่นว่านะอ่ะเมื่อกี้นี้ว่าตามว่าเนาะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมของเฮาก็ยกมาเว้ามาว่ากันก็คือสินค้าใหม่หรือว่าอาหารเสริมประเภทใหม่ของทางบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งกำลังจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะก็คือประเภทซองสูงใส่น้ำกลิ่นแซ่บหอมนะมีสรรพคุณโลดีไลน์ตัวนี้นะชื่อว่าอาโรเจนพาสอาโรเจนพาสมีรายการเฮานะเพราะว่าห่างกายคนเฮานี่มันบ่อยู่บนเก่าเด้มันต้องมีการนิวัฒนาการไปเรื่อยๆจากที่เคยเป็นเด็กอ่อนกลายเป็นเด็กแก่เป็นผู้เฒ่าเกษียณมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าโอ้6 70ปี80ปีนะแล้วผิวพรรณพวกเฮามันก็ตอนยังน้อยมันก็งามเป็นบ่าวมันก็สวยวัยทำงานมันก็มีเสน่ห์ บัดเกษียณไปแล้วมันก็เริ่มยุยุยายะเริ่มหดเหี่ยวไปตามกาลเวลาเนาะโคโรเจนในร่างกายก็ลดไปตามเปอร์เซ็นต์ของอายุลายขึ้นโคโรเจนก็แห้งลดลงฮอดอายุ 4-50 ปีไปก็ลดลงไปตามกาลเวลาเฮ็ดให้บึงในภาพลักษณ์ภายนอกสุดโทรมแล้วก็แห้งเหี่ยวไปตามนะโครงกระดูกต่างๆก็มีการกุ้งโน้มเนาะซีนเนื้อกล้ามเอ็นก็มีการแห้งเหี่ยวลูดไปที่เคยกล้ามมีบึกบึนเป็นซิกพอกซิกแพ็คก็กลายเป็นแพ็คแวกบัดนี้พิกวิกโอ้ยลมพัดกระจดจิปิวนะบางท่านก็กลายเป็นคนหัวงอกผมล้นไปเล็บตีนเล็บมือก็เหี้ยนก็กุดไปอันใดมันก็ถือว่าไปตามเกษียณนั้นหลีกเลี่ยงบ่ได้ดอกอันว่าความเฒ่าความแก่ก็ได้เนาะอีแม่เนาะแต่ว่าเฮาก็มีแนวทางที่จะบำรุงดูแลนะร่างกายเฮาแข็งแรงเพื่อเป็นการยกระดับของร่างกายให้มันดีอยู่ในเกรดดีนะถึงแม้อายุจะแก่แล้วแต่ว่าเฮาก็ยังเฮ็ดให้ผิวพรรณเฮามีความนิ่มนวลเป่งปึงมีออร่าผิวซุ่มซื่นบ่แห้งกร้านบ่มีหอยจุดด่างดำนะบันไดหอยตีนเป็ดตีนไก่บ่สิเป็นหอยหยังก็ยามันหักเป็นมาดอกนะมันออกเม้นออกหยังได้อายุหลายก็ได้แล้วออกเม้นตามรังมือลายๆบอนบางท่านก็เป็นเอ็นคอร์ดบางท่านก็เจ็บข้อตีนข้อมืออักเสบกระดูกหลายๆอย่างที่มันจะตามมานะย้อนว่าโคโรเจนในร่างกายของเฮามันลดลงแล้วนะบอกว่าเซลล์ต่างๆมันเริ่มเสื่อมลงนะเริ่มหมดอายุการใช้งานมันแต่ว่าพวกเฮานะมีนวัตกรรมใหม่ๆคุณคิดนะทางด้านเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารเสริมเนาะเอามาสู่พี่น้องเฮาได้ฟังได้ว่าได้กินเนาะเพื่อการชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆเติมเต็มให้เซลล์นี่กลายเป็นหนุ่มเป็นสาวถ่ายทอดออกมาภาพลักษณ์ภายนอกเบิ่งแล้วรู้สึกว่าโอ้ผิวพรรณดีเนาะไอ้นี่เนาะสาวนี่อายุ 6-70 ปีย้อนกินอาหารเสริมที่มีสรรพคุณดีล่ำเนาะออโรเจนพาร์ทนี้มีส่วนผสมแล้วก็มีสรรพคุณหลากหลายนะสรรพคุณเพิ่นนี่ก็เป็นการชะลอการสลายตัวของมวลกระดูกอยู่ในร่างกายเฮานะไปเติมเต็มบำรุงคอกระดูกเฮ็ดให้มวลกระดูกเฮานี่แข็งแรงเนาะคือคล้ายๆกับอานาจิโกพาร์ทนะคล้ายๆกันแต่อันนี้ก็มีจุดเด่นต่างหากอีกคนละแบบกันสองมาก็แม่นเสริมความแข็งแรงให้เล็บตีนเล็บมือและเส้นผมมีรายการเฮาเด้เล็บมือบางท่านนี่ก็เล็บมือบางๆเนาะบางๆ บางท่านนี่ก็แข็งได้เอามีตัดเล็บมาตัดนี่เป้ามีตัดเล็บซื้อใหม่ๆจนว่าแข็งจนบุ้มเพราะความแข็งของเล็บมือหยาบอีกแล้วก็พลอยบางคนก็ได้บางคนนี่ก็เล็บบางงามสวยอมชมพูฝาดเลือดน้อยนึงเด้สมบูรณ์แล้วเนาะอันนั้นก็ได้เพื่อบำรุงเล็บเนาะเส้นผมเด้ช่วยให้มันแข็งแรงต่อมาก็มันเสริมความแข็งแรงให้บรรดาคอกระดูกคอหัวเข่าคอตีนคอมือลักๆก็มันคอเข่านี่แหละบอนแบกหาบน้ำหนักเนาะคอเข่าคอตีนเล็บตีนเล็บมือกระดูกสันหลังออกแอกสันหลังต่างๆคอต้นไปละแนวคอต่อกระดูกไปเติมเต็มนะเฮ็ดให้มันมีความแข็งแรงขึ้นเด้อจุดดีของอาโรเจนพาร์ทนะเป็นซองสูงใส่น้ำกินเป็นประจำบ่ได้ยากจักดีหอมหวานเนาะแต่ว่าสรรพคุณนี่ทุกขักขนาดมีรายการเฮาเด้อตามไปอีกแกแม่นช่วยให้ผิวพรรณพวกเฮานี่มีออร่านะเป็นประกายมีน้ำซุ่มซื่นผิวนี่อมน้ำนุ่มนวลตลอดเลยเด้อหับประทานลองเบิ่งเด้อมีรายการบรรดาผู้สาวบรรดาอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหับประทานได้เนาะจกเงินซื้ออาหารเสริมกินก็ยังใครก็ไปโจกเงินซื้อเนี่ยมันทำลายสุขภาพเด้เนื้อแบ่งอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งดอกอันนี้บ่ได้ว่าเสียให้บังคับให้ไปเอาแต่ว่าอันนี้ให้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพเนาะต่อไปอีกก็แม่นเขาเอิ้นว่าไปฟื้นฟูเนาะผิวที่เคยแห้งเคยมีการดำจุดซ้ำดำห้อยแผลเป็นหรือว่าห้อยหูขุ่มสิวต่างๆที่เขาเคยบีบเคยแกะเนาะแล้วก็ว่าเคยที่แบบว่าเป็นสิวหลายบางท่านก็ได้เนอะ สิวหลายแล้วบัดนี้สิวเซาบัดนี้ก็เฮ็ดให้ผิวหน้าเฮามันก็บ่เรียบบ่เพียงก็แน่นอนแล้วเนาะเพราะว่ามันมีบากกรรมมาหลายเติบเด้อักเสบสิวอักเสบสิวเกลือสิวหยังนี่มันต้องได้ดูดออกหรือว่าบีบออกเด้บางท่านก็มีกรรมวิธีในการดูแลสิวเบิ่งสิวนี่ก็มันบีบเอาโอ้บีบอันนี้บ่ดีบ่ได้เรื่องบีบเด้อแต่ว่าบีบนี่เฮาต้องได้เบิ่งก่อนว่ามันสุกหรือบ่สุกคันสิวสุกแล้วจึงค่อยมีวิธีทางเอาออกคันมันบ่สุกก็ไปบีบนี่เกิดการอักเสบตุ่มสะโพกมือเป็นฝีปักใหญ่ได้ไปหน้าเฮาเด้อมี2เป็นสิวเกลือสิวเกลือสิวอักเสบสิวฝังลึกอยู่ในพุ่นบ่อันตรายผักส่วนนี้เฮาต้องได้มีวิธีคักแท้ๆไปหาแพทย์หาหมอเพิ่นไปเช็คไปกวดให้มันฮู้จักวิธีทางการปิ้นปัวดูแลทำความสะอาดใบหน้าแนวใดบางท่านนี่ไปใส่เครื่องสำอางพิษจากที่เคยอยากงามแฮงบัดนี้แฮงงามเติมอีกบัดนี้โถ่อดซอนได้ว่าซั่นที่เก่ามันงามดีแล้วบ่มักได้ไปเอาอีกบัดนี้แฮงงามไปเติมอีกซั่นใดสุดท้ายมันก็กินแหน่งตัวละบัดนี้โอ้คิดผิดแล้วบัดซั่นไปใส่เครื่องสําอางผิดบ่ได้นี้อีกบางท่านก็ใส่นั่นมันมีหลายแนวดอกแนวคิดคนมันบ่ฮู้จักสิอยู่ดิมันนักสรรหามาบัดสุดท้ายมามันบ่ได้ดังใจก็เลยเป็นการแบบผิดหวังในสิ่งที่ตัวเองคิดก็เลยเป็นย่ำแย่ไปนะเกิดเป็นความซึมเศร้าบกกะออกฮอดบ้านสุดท้ายมานะย้อนการตัดสินใจผิดพลาดต่อไปนะเขาเอิ้นว่ารถยูเลียนรถหอยเหี่ยวยานแดนะแล้วก็เฮ็ดให้ผิวซุ่มซื้นนั่นแหละอ่ะอากถือว่าสรรพคุณหลักๆของอาโรเจนพาร์ทก็แบบนั้นแล้วก็เพิ่มเติมอีกเติมถ้าว่าท่านใดสนใจต้องการจะสอบถามอีกกระโทรไปได้เด้อที่เบอร์020-9829-4228อาหารเสริมบำรุงสุขภาพอาโรเจนพาร์ทมีจำหน่ายโทรไปที่เบอร์ทั้งห้องการมูฮาวโรดตอนนี้สินค้าพร้อมส่งให้เด้อบรรดาสุมผู้สาวแม่เก่าแม่ใหม่หรือว่าแม่ห้างนางใหม่อผัวตายหนีจากปะได้ลูกน้อยๆสินอนให้แอวนมจักเสกนั่งฟังเพลงอยู่มาอยากได้จักกล่องมากินมึงจะบาดกับโทรบรถที่020-9829-4228โทรมาเลยนะบ่เอาบ่เป็นหยังราคาแสนประทับใจส่งฟรีทั่วประเทศกับสินค้าของทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะไปฟังเพลงกันต่อชีวิตกรรมกรบาดนี่เด้อยาวกันอีกหนึ่งบทเพลงตามคำขอจ้ะ

ก็ถือว่าชีวิตกับมากอดเนาะกับฟอกต้นๆให้ในเบรกสวิตของรายการลองลิสต์พวกเขายังมีอีก1ชั่วโมงเด้อไปปิดท้ายอีก1บทเพลงนะตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการนะเพลงนี้แหละแม่นจาตรีสัมพันธ์นะตามคำขอเป็นบทเพลงของทางทานสุกันสุริยวงศ์นะเป็นผู้ขับห้องตามคำขอจากทั้งแม่เวียงสอดมวนกันเจ้า

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงท่านคำนิลวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์เมื่อมมมนี้ว่าการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในปีนี้ได้กำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติและปลูกเสริมอยู่ก้องป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ 5,303 เฮกตาร์และสู่สนปลูกไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในทั่วแขวงให้ได้จำนวน894เฮกตาร์สำหรับสถานที่เกี่ยมปลูกต้นไม้เฉพาะอยู่จุดจะจัดพิธีแมนปลูกอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองประจำภาคใต้เขตมหาวิทยาลัยจำปาสักซึ่งจะปลูกไม่ดูต้นใหญ่จำนวน50ต้นและปลูกไม่เคนไม่ยางจำนวน200ต้นโดยปลูกเรียบตามแคมหัวของสถาบันปลูกอยู่เขตอุทยานแห่งชาติดงหัวซาวพื้นที่เมืองปทุมพรประมาณ5เฮกตาร์โดยจะปลูกต้นหมักโจงไม้ยางและไม้เคนปลูกอยู่เขตผู้บาเจียงพื้นที่นครปากเซและเมืองบาเจียงเจริญสุขโครงการต้านไฟไหม้ล้ำป่าผู้บาเจียงจำนวน16เฮกตาร์โครงการปลูกอยู่เขตบ้านนาแหก7เฮกตาร์นำไส้เบี้ยไม้ไห่มากและไม้อุตสาหกรรม 7,700 เบี้ยและเมืองบาเจียงเจริญสุขปลูกอยู่2บ้านคือบ้านธงอุดม5เฮกตาร์และบ้านที่1จำนวน4เฮกตาร์โดยนำไส้เบี้ยไม้ไห้มากและไม้อุตสาหกรรม 9,900 เบี้ยปลูกอยู่เขตผู้สาเหล่าเมืองคนทงพื้นที่เรียบตามแคมทางขึ้นเทิงภูปลูกดอกจำปาดอกคูนและต้นดูน้ำจำนวน 1,000 ต้นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรปลูกต้นไม้แปลกเรียบตามแคมทางจากไซเดนเมืองทาแตงแขวงเสกงหาเมืองปากทรงปัจจุบันกำลังวางแผนร่วมกับเมืองปากทรงพิเศษได้ร่วมกับนครปากเซเปิดกระบวนการปลูกไม้ประดับประเภทดอกเจี้ยเตยเหลืองลิ้นมังกรและอื่นๆอยู่บริเวณวงเวียนและดอนกลางทางโดยเริ่มจากวงเวียนขันโมงหาวงเวียนลักแปดไต้และจะนำไส้เบี้ยดอกไม้ทั้งหมดบรุษ 2,500 เบี้ยเน้นใส่ความสวยงามของนครปากเซท่านคำนิลวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าภายหลังปลูกไม้แล้วจะวางแผนติดตามและคุ้มครองบริวารรักษาต้นไม้ในระยะยาวโดยจะมอบความรับผิดชอบอย่างขาดตัวให้บุคคลนิติบุคคลการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและองค์การจัดตั้งมหาชนประสานสมโทกับองค์การปกครองท้องถิ่นหากฐานนครปากเซและเก้าตัวเมืองบริษัทผู้ประกอบการที่มีเงินไขเอาใจใส่อย่างเป็นเจ้าการในการคุ้มครองบริวารและปกป้องรักษาต้นไม้ปลูกใหม่เพื่อให้ในต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะเริ่มเติบโตและเอาใจใส่ปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไปเพื่อบ่ให้เนื้อที่ดินเปล่าว่างและเห็นให้ต้นไม้ปลูกแล้วนั้นกลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และเขียวสดงดงามในอนาคตปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานในวันหน้าจงร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและเนื้อหยง
2: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: กรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งตัวซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หล หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
5: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
6: ชื่อนางคำใบจันทลิมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงอินจันทน์ที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะและกดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกห้อนเด็กกดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละคือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเฮ็ดให้กระเพาะเย็นลงกินข้าวก็แซ่บนอนก็รับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิ้มนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ช่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิสืบต่อกินตลอดไปจิโก้ดีลี

สวัสดีบรรยากาศเข้าสู่สมองที่2ของรายการลองลิสทางขึ้น FM 103.7 MHz เด้อเข้ามาแล้วนะก็ถือว่าอย่าเฝ้าเลื่อนผ่านยังมีสิ่งดีๆมาเอามาว่ากันเติมกับปัญหาสุขภาพนะบางท่านนี่ก็เป็นหลายแนวนะเป็นหลายแนวเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งไขมันเป็นทั้งความดันเป็นทั้งไขหลังเป็นอู้หลายแนวแต่ว่าแต่ละอวัยวะนี่ฮะกายมันล้วนแล้วแต่สำคัญหมดท่านบ่ได้หมายความว่ามันบ่สำคัญเด้มันสำคัญเบิดทุกแนวกันภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งอ่อนเพลียหรือว่าหยุดการเฮ็ดเวียกไปผลกระทบตามมาก็คือเหลือคำบรรยายแล้วแหละอธิบายบ่ได้แล้วบ่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรอกมีรายการนะหลักๆก็คือตับตับนี่เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในโครงสร้างของร่างกายเอามีหน้าที่ขับล่างสารพิษออกสู่ร่างกายถ้าเมื่อใดตับบ่เฮ็ดเวียกตับบ่แข็งแรงตับเกิดบ่งามขึ้นมาบ่งามหมายความว่าเป็นตุ่มเป็นกระดันเป็นห้อยดอกห้อยด่างไปมันก็ส่งผลว่าตับเฮาเริ่มมีปัญหาบางท่านนี่ตับบ่แข็งแรงนี่ตับอ่อนเพลียนี่เมื่อยมีแต่อยากนอนหาวนอนอยู่ตลอดตูนี่เหลืองคันตามผิวหนังตับเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญที่สุดเราควรเอาใจใส่บำรุงดูแลเบิ่งแยงยาสุภาให้เพื่อนเห็นเวียกหลายผักส่วนหนึ่งก็กินเหล้าผักส่วนหนึ่งก็สิ่งเสพติดต่างๆนะเข้าไปสู่ขบวนการกันตองแต่ละมือแต่ละมือโอ้เมื่อยเลยเวียกก็ได้นะตาเพชรเวียกหนักในเมื่อว่าตาเพชรเวียกหลายแล้วหลายเดือนหลายปีผู้เกี่ยวยังประพฤติยังบ่หยุดยังสืบต่อเอาสารผิดเข้าสู่ร่างกายอยู่ตับมันก็เกิดอาการอ่อนเพลียขึ้นมากลายเป็นตับแข็งกลายเป็นตับบ่งามตับเป็นกระดันตับเป็นตุ่มเป็นหยังไปเนาะสุดท้ายมาก็เข้าสู่ขบวนการการปิ่นปัวแบบมรสุมแบบเอาใจใส่แล้วเฮาเฮ็ดหยังได้บ่ตอนเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วไปเฮ็ดเวียกก็บ่ได้เต็มห้อยละกินหยังก็บ่ได้คือหมู่ละเดินทางก็ยากนอนก็ยากกินก็บ่คักกังวลวิตกกังวลคิดหลายนะผักส่วนหนึ่งก็จ่อยลงผอมลงน้ำหนักหลุดลงแขนขากระลีบกระปูกระลีบกระน้อยลงแต่ไปตามช่วงระยะของมันท้องเริ่มแข็งแข็งเพราะว่าอย่างน้ำเริ่มมีหลายขึ้นตับบ่เฮ็ดเวียกน้ำหลายขึ้นท้องปุ่งขึ้นคันที่เว้ามาแล้วก็ยาวเนาะมีรายการเฮาก็ได้ท่านใดที่ยังบ่เป็นเป็นตาย่านได้มีรายการเฮาผู้ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผู้ที่เริ่มเข้าสู่โหมดดังกล่าวก็เขียวหลุดพรปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตแล้วบำรุง
ออกกำลังกายเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อมันผ่านวิกฤตตัวนี้ไปให้มันได้บำรุงปอดบำรุงตับสิเป็นทั้งแคปซูลสิเป็นทั้งประเภทสมุนไพรที่เป็นทั้งประเภทซองทรงใส่น้ำพวกเขามีทางเลือกมีการวางความตัดสินใจว่าเขาจะเอาซองทางใดในการดูแลสุขภาพลองลิตพวกเขามีประเภทซาบำรุงตับเป็นซองใส่น้ำต้มต้มน้ำนี่นะต้มน้ำฮอนมาถอกใส่จอกจับเอาซองซาบำรุงตับอยู่ในซองจะมีหลายสิ้นนะถุงหนึ่งมีหลายซองหมายความว่าถุงใหญ่ๆจะบรรจุไว้ในหันหลายซองน้อยเอาไปจุ่มใส่น้ำเมื่อน้ำมันฮ้อนปะไว้จัก15นาทีให้ฤทธิ์ของน้ำซานะออกมาเปลี่ยนสีนะกาวาพอดีพองามก็ดื่มเป็นประจำบำรุงตับนะเฮ็ดให้ตับแข็งแห้งเฮ็ดให้ตับเฮ็ดเวียกได้ดีสม่ำเสมอลองฤทธิ์พวกเฮามีจำหน่ายเด้อกับซาบำรุงตับปอดก็คือการสูบยาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบต่างๆที่มันเกิดขึ้นย้อนเฮาเฮ็ดเวียกตามโรงจักรโรงงานย้อนเฮามีพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่แปลกประหลาดเนาะที่บ่คือหมู่วัฒนธรรมก็คือการสูบประเภทที่ว่าแบบม้วนต่อม้วน2ต่อ2แบบบ่หยุดบ่หย่อนแม้ว่าหายใจต้องเป็นควันอย่างเดียวเลยที่บ่มีอย่างเข้าไปในปอดโธ่มันก็บ่ได้แตกต่างกับอันนั้นเอาควันจูดตูดควันไหม้ไปล้นใส่กับอันนั้นซีนแห้งพุ่นล่ะล้นต่ำล้นมันก็ดำมันก็กำเข้าหลุดพรได้ก็ดีอันนี้บ่ได้หมายความว่าบ่ให้สูบสูบได้แต่ว่าให้อยู่ในปริมาณที่น้อยลงภาคส่วนหนึ่งแกมันเลิกเลยเด้เศร้าเลยตัดปัญหาไปเลยกระตุ้ยกระพีบางท่านก็ได้บางท่านกระจอยกระผอมบ่ได้กลับมาเอาใหม่อีกบัดนี้แห้งหนักกว่าเก่าเฮาต้องได้คอยหลุดพรทละน้อยไปเดี๋ยวมันก็ลืมเองหรือบ่ลืมก็เอาจักเล็กจักน้อยพอได้หอมปากหอมคอเพราะว่ามันไปเฮ็ดให้ปอดพวกเฮานี่มันอักเสบนะระบบทางเดินหายใจเรื่องปอดนี่โอ้อันตรายเด้นะเป็นมะเร็งปอดเห็นบ่มีรายการเฮาสังเกตติดตามเบิ่งบ่อยู่ใน YouTube อยู่ใน Google ต่างๆ TikTok YouTubeทาง Facebook เนี่ยคันบ่ไปหงหมอบ่ไปหาแพทย์บ่ได้ฮู้จักนะเพิ่นมีเครื่องกวดเครื่องสแกนเครื่องเอ็กซเรย์บึงกวดเห็นเบิดนะย้อนหยังย้อนเจ้าเอาจังซี่มาดลล่ะดิหลุดพรได้ก็ดีกลับมาเฮือนมาซานมานี่มาดื่มจิบน้ำซาบำรุงปอดเด้เป็นหืดเป็นหอบหืดหายใจยามคืนนี่คือกะคือแมวนอนนี่เด้บางท่านก็ได้บางท่านก็เป็นไอประเภทว่าไอบ่มีขี้กระเทือดอกไอแบบเบิ้นทละ10เทื่อพุ่นเด้เบิ้นทละ5ทละ10ไอซ่อนกันเลยเรียนติดแบบหายใจน้ำก็บ่ทันเพราะอยากใจขาดพุ่นเด้บางท่านก็มีขี้กระเทือบางท่านก็เกิดอาการคันม
ท่านก็มีปัญหาเรื่องของไวรัสต่างๆเนาะติดเชื้อง่ายบ่ได้เนาะเมื่อเฮาเป็นซั่นแล้วเฮาต้องได้เบิ่งตัวเองนําเด้หรือว่าบ่เคยเป็นจักเทื่อไปอยู่นําหมวดหมู่คนกลุ่มคนหลายๆไปตลาดไปประชุมไปต่างแขวงเนาะไปต่างประเทศไปไสก็จะบ่ได้กลุ่มคนหลายๆบ่ได้ที่มันมีชุมชนนี่ใส่หน้ากากอนามัยนะใส่แมสมันก็มีหลายยี่ห้อเนาะก็บ่ได้แพงหน้ากากอนามัยก็ได้ก็ใส่กระปุกกระปิดไว้ก็ดีบ่แม่นว่าสิห่วงรอห่วงงามอยู่เด้เพราะว่ากลุ่มคนใดๆหลายๆคนบ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นพยาธิอีหยังนําแด่เด้เนาะการกินน้ํากินในห่วมพักเข้าจอกเหล้าจอกเบียร์ต่างๆการโอ้การลมคันบนเบิ่งสังเกตว่าเพิ่นโอ้บ่สบายละตู้นี่อ้ายอันนี้เป็นวัดเป็นไอจามฟิดๆฟัดๆอยู่เนาะน้ำมูกน้ำแดงตาซึมตาแดงตาขี้ลีอันตรายเด้อต้องได้ระวังเด้เนาะใส่แมสใส่หยังได้ออกไปนอกมาไปเอาเสื้อเข้ามาบ้านติดลูกน้อยติดผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันอีกบ่ได้พยาธิทางเดินหายใจเรื่องของปอดนี่ก็สำคัญคือกันอย่าไปถือเบาเด้อมีรายการเฮาเด้อก็มีเนาะซาบำรุงปอดก็คือกันวิธีการดื่มก็ได้มีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้อยากได้ไปเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านจำเฮือนก็เอาไปจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศอาหารเสริมดีๆสมุนไพรดีๆบ่ควรพลาดเพื่อสุขภาพของครอบครัวและคนที่เฮาฮักเฮาบ่เป็นก็ดีป้องกันไว้ก็แห้งคักเพราะว่าอนาคตเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาสิเป็นหยังอันนั้นแหละคือสิ่งดีๆจากทางล่องลิปเฮาเอามาตอนมาฝากคือซาบำรุงตับและซาบำรุงปอดเด้อเคียงคู่กันไปมีรายการเฮานะเพื่อสุขภาพดื่มน้ำเศร้าบ่อยากดื่มกับกาแฟก็ดื่มอยากดื่มซาก็ดีอยู่เฮือนอยู่ซานดื่มน้ำต้มน้ำซาดีสุขภาพเฮาเด้ออันนั้นก็ถือช่องทางหนึ่งอีกทางเลือกดีๆสำหรับการดูแลสุขภาพไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาเอาสบายดีทั้งอนาแฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวสบายดีทั้งอนาน้องสาวสายสมอนจันทลานใสอันนี้แม่นผักส่วนทีมงานสัมมิตสุดสนัยประสุขภาพนะอันนี้แต่ว่าเพิ่นก็เข้ามาเบิ่งมาแยงมาดมมาเบิ่งนะโอลมแชทหาหรือว่าอยากฟังเพลงก็ส่งข้อความเข้ามาได้เด้อ FC แฟนรายการทุกภาคส่วนทุกเขตทุกแขวงเพลงนี้ละแม่นแฟนตำรวจนะเอาแฟนตำรวจแล้วก็ยังอีกเพลงนึงเอาสองเพลงเลยเบิ่นให้หักบ่าวไทยใต้ตามคำขอจากทั้งสาวจันทลาหองไก่แก้วให้แก่ทั้งไอ้สายสนแล้วก็ทั้งอันนาน้องสาวหัวน้องสาวคำหัวนาเนอขอมาม้วนๆกันจ้ะเพลงนี้แหละแม่นสาวเพลงบ้านนนแก้วขอเด้อแฟนตำรวจหักเบาไทยใต้อะไรมันสาวคำหัวหน้าเนื้อเอ้ายาวกัน2บทเพลงมันหมดจ้ะ

0: จึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: คันมันน้องได้ผัวแล้วอย่าลงเฮือนให้มาเฮาเด้อล่ะเด้อให้น้องนั่งเข้าเมาพยายาอยู่เฮือนก็ยาวกันไปอีกหนึ่งบทเพลงหักเบาไทยใต้สองบทเพลงเนาะตามคำขอมุ่นมวนกันก็หวังว่าคงจะถึงอกถึงใจ FC แฟนรายการที่ขอกันเข้ามาในสมุดที่สองของรายการพวกเราเนาะเมื่อกี้นี้ได้ฟังสปอตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมบำรุงสายตานะนี่หลายๆท่านก็สนใจเพราะว่าอาหารเสริมประเภทนี้ช่วยดูแลนะบำรุงดวงตาพอเฮาให้เบิ่งแจ้งมองไกลเด้คันสายตานี่โทคันเว้าเรื่องดวงตานี่ก็เป็นอวัยวะนำทางเด้คันตาบ่ดีไปไสก็ต้องได้ใส่สายตาเบิ่งก่อนเนาะสิกินก็ต้องเอาตานี่เบิ่งก่อนสิย่างตาก็ต้องเบิ่งทางก่อนสิเฮ็ดหยังในดวงตาก็ต้องได้เบิ่งนะปิดตาไปบ่คือบ่ไปทุกอย่างในการตัดสินใจที่จะเดินทางมันต้องเป็นดวงตาเอาเบิ่งก่อนเนาะที่โยงขาย่างขาโยกขาไปก็เบิ่งก็มีขุมมีบอมีหนามมีขี้เกาะมีอย่างละลายเนี่ยก็ต้องได้เบิ่งกันก่อนแต่ว่าเพิ่นว่ามันมัวบาดได้ผูกเกี่ยวก็ได้เนาะก็ยากยากเด้คันว่าเป็นคนตามัวตามัวตาฟังนี่เบิ่งเห็นอยู่แต่ว่าบ่คักปานใดเห็นแต่บ่คักมันบ่ชัดเจนน่ะมันมัวมันมีเมฆหมอกมาบังตาเป็นบัดแจ้งบัดบอฟังฟังไปมันเป็นลางๆนี่เนาะบางท่านก็เบิ่งผู้สาวอายุ70ปลายปีตกใจว่าเป็นล้มสาวน้อยก็มีเนี่ยฟังไปเนาะลืมถามอายุว่าเรื่องของสายตานะสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกบุญในตามันเสื่อมในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเว้าเรื่องสายตานี่ยุคใหม่สมัยใหม่เนาะในยุคเทคโนโลยีนุกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี่มันทันสมัยบ่จะเป็นเรื่องของผลกระทบจากจอคอมพิวเตอร์เนาะจอคอมพิวเตอร์จอโทรศัพท์เด้เห็นบ่มหัดเล็กเด็กน้อยพวกเฮานี่ก็โธ่ลูกเต่าว่าแต่ว่าได้ปีขึ้นไปว่าจะไปนะปีนึง2ปีไปมันก็ฮู้จักเราได้โทรศัพท์นี่ฮู้จักลิ้นฮู้จักอ่านฮู้จักเบิ่งหัวคิกคักสามารถที่จะพันขยายแล้วก็ฮู้ได้ว่ามันแม่นหยังเนาะเด็กน้อยทุกมือนี่มันเป็นพัฒนาการมันไวเฮ้ยใหญ่ไวแล้วก็ฉลาดไวนี่มันบ่คือรุ่นเก่าเด้รุ่นสมัยนี้ไวได้1ปี1 2ปีนี่โอ้ยสบายไปเล่นโทรศัพท์แล้วเนาะเก่งไปทุกเรื่องนะฉลาดไวแต่ว่าเฮาเป็นผู้ปกครองเนาะเฮาก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงแน่ก็ดีนําปัญหาโทรศัพท์เด้อเขาต้องแบ่งเวลาให้เพื่อนได้ลิ้นได้พักได้เฮียนมีกิจกรรมขันจะเอาทุกมือเอาตลอดเลยนี่ก็มันทำลายแก้วตาพอดีสายตาเนาะตอนยังน้อยนี่ก็ทนทานอยู่ดอกแต่ว่าตอนสะสมไปหลายเดือนหลายปีอายุสูงขึ้นทุกท่ามากกลายเป็นคนตาสายตาสั้นสายตามีปัญหาต้องได้ตัดแว่นใส นะเบอร์นั่นเบอร์นี่บวกลบคูณหารไปได้ปานนี้เออต้องได้ใส่แว่นที่มันมีสรรพคุณสูงมีเขาเอิ้นว่ามีค่าของเลนตาสูงเนาะขยายโอ้อันตรายมีรายการเฮาบางท่านก็เป็นย้อนกรรมพันธุ์นะเป็นแต่พ่อแต่แม่เป็นคนมีปัญหาเรื่องสายตาก็สืบทอดมาฮอดลูกบางท่านก็เกิดจากการปล่อยปะละลายบ่มีข้อกำหนดกฎระเบียบให้แก่การบริโภคการลิ้นการเบิ่งนี่แหละนะอันใดก็ยาผู้ที่สมใช้สิเป็นยี่ห้อใดๆคือกันหมดโทรศัพท์สิแพงราคาเท่าไหร่ก็ยาคันไปเอาดีๆก็มีปัญหาให้กันเด็กน้อยนะให้เรียนหนังสือกันซะก่อนเด้อลูกเต้าเราก็ฮอกก็ได้แบ่งเวลาลิ้นเกมออนไลน์ต่างๆลิ้นอย่างกายาเบิ่งต้องมีเวลานะเวลาพักสายตามีเวลาหลับแดหลับตาแล้วมื้นขึ้นแดอันนี้มื้นใส่กับจอตลอดนี่ทำลายเด้อไปในตู้มันนะกลายเป็นเด็กที่เสียแสงตาไปซื่อๆนะถ้าบางท่านคือเฮาจะค่อยนี่ผู้ใหญ่คือเฮานี่ก็อยู่หน้าคอมนะมันก็ต้องได้ใส่แว่นกันแสงนะว่าจอคอมมันมีสีฟ้าสีเหลืองสีสิวมันทำลายดวงตาเฮานี่พนักงานคือเฮาเจ้าคอยนี่เฮ็ดเวียกอยู่กับคอมมันละซุมื้อนี่อยู่กับคอมบัดบ่มีแล้วสิมาจดแต้มมันนั่นคือปื้มคือสอสมัยตะกี้บ่มีเลยนี่บันทึกกับบันทึกอยู่ในคอมเนาะเป็นโน้ตบุ๊กเป็นคอมไว้ไปล่าไปการเมื่อเฮือนก็เซฟไว้ในคอมหั่นนะเมื่อก็เอาแต่กระเป๋าเครื่องมาปัดมาก็ไม่เฮ็ดเวียกหรอกสบายกับโทรศัพท์บ่ได้แบกปื้มแบกซอออันนี้ก็ถือว่าดีไปอีกแบบนึงในยามนี้ยุคนี้เนาะแต่ว่าเฮ็ดเวียกโดนๆไปกับแสงต่างมีปัญหาก็ต้องได้ป้องกันนะด้วยการใส่แว่นกันแสงก็ดีให้กันนะเรื่องผลกระทบต่างๆอยู่หงจังโรงงานก็เช่นเดียวกันบางท่านในการเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานที่มันมีหมอกมีฝุ่นเนาะมีหมอกมีฝุ่นมีสารเคมีต่างๆกระแสบตาแสบตาห้อนตาน้ำตาไหลซึมออกมาเป็นอาจินเป็นประจำทุกมื้อต้องได้ไปไปหลายปีแล้วก็เป็นการสะสมเกิดปัญหากับดวงตาผุเขียวขึ้นมาทันทีรถนะบ่ว่าจะเป็นอาการใดๆกับบ่ฮู้แต่ว่ามันต้องมีการทำลายดวงตาอยู่แล้วเป็นในตัวเพราะว่าสารเคมีอยู่แล้วเนาะเราต้องมีวิธีป้องกันนะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของขับรถคือกันนี่ใส่หมวกกันน็อกแดนะใส่หมวกกันน็อกใส่แว่นตาเพราะว่าขับรถจักมันบ่คือขับรถใหญ่บางท่านขับรถใหญ่ก็ดีนะเพราะว่าเพิ่นมีเงินไขก็บ่ค่อยได้ใส่หมวกกันน็อกบ่ใส่แว่นตาก็ใส่อยู่ดอกอีรถก็เพิ่นบ่มันใส่ตาบ่ดีแต่ว่าภาคส่วนที่เฮียวทีบรถจักนี่อันตรายเนาะแต่ขนาดบ่ใส่หมวกกันน็อกก็ยังผิดกฎระเบียบจราจรแล้วใส่ทั้งป้องกันทั้งแมงไม้ป้องกันทั้งฝุ่นป้องกันทั้งการเกิดอุบัติเหตุป้องกันทั้งชีวิตดีหมวกกันน็อกเนี่ยไปซื้อราคามันก็มีตัวแพงแล้วก็ตัวบ่แพงซื้อตัวมันมาตรฐานมอกหันมาตรฐานประกันไปซื้อตัวที่มันถึกเดี๋ยวโอ้ยบ่ได้มันขี้ซื้อไปแล้วก็เพซื้อไปแล้วก็เกี่ยวก็ลุยแว่นก็ขี่ไปแล้วก็เตื่อยลงขี่ไปแล้วก็เตื่อยลงอันตรายเลยหลายๆท่านนี่เกิดอุบัติเหตุย้อนหมอกกันน็อกเพราะว่าแว่นอัดนี่มันดนไปแล้วมันลายดนไปแล้วมันหลมเกี่ยวมันนั่นน่ะขี่กลางคืนแรงๆมานี่เปิดขึ้นเจอจังหวะขมับมาแวนงับลงอีกบัดนี้เสียลักเจิดไปใส่รถใหญ่เขาต่ำไปถือตะพื้ออีกสำคัญได้หมวกกันน็อกมีรายการเฮาเด้อซอกกระตุ้มมันดีๆแวนใสๆมันคงแท้บ่ค่อยรักษามันเอาไว้เฮือนก็เอาไว้ถุงสูงหมวกกันน็อกนี่เอาปาไว้เอาไว้ลุมมีลูกเต้ากระลิ่นก็ไปแก่ไปน้ำพื้นซีเมนต์นี่ก็ลายไปละบันเพไปกะมาซุบใส่แล้วก็ปู้ขับรถกลางคืนนี่ลายลำทำอยู่มันเป็นอุปสรรคเนาะทัศนวิสัยได้การขับขี่ก็น้อยลงเพราะว่าแว่นหมวกกันน็อกบ่ดีดิทางดีๆแล้วมันต้องเอาตัวดีๆใส่ต้องหัดคอดีๆนะป้องกันบ่ให้มีปัญหาเด้อแนะนำอันนี้เพราะเรื่องจริงเด้อเรื่องหมวกกันน็อกนี่เด้ใส่ระวับลงใส่ระวับลงอย่าจับหมวกกันน็อกจับอันคันเร่งเบื้องขวาเบื้องซ้ายจับหมวกกันน็อกเฮ็ดพะเวไปนำทางอยู่มันบ่แม่นแน่นั่นบ่ถูกเนาะไปแปลงไปเปลี่ยนก็ได้ดอกแวบมาท่านน่ะใส่ไปยามฝนตกลิ้นฝนตกแห้งๆมาเนี่ยแว่นกับมัวแว่นหมวกกันน็อกมันบ่ได้มีอันนั้นใบปัดน้ำฝนคือรถใหญ่ดิมัน ต้องได้เปิดขึ้นได้นึงแล้วมันจะใส่กันหน่อยเด้อมีรายการเฮาเด้อสําคัญได้รถบอกกันนอกยามฝนนี่เด้อมันจะเป็นการเฮ็ดให้ตัวเองนี่เจ็บป่วยย้อนแล้วปัญหาตามมาก็เกิดอุบัติเหตุอีกย้อนหมอกกันนอกกันงับขึ้นงับลงนี่แหละมาก็เห็นอยู่โคซกก็เห็นขับรถมาเนาะอ้าวจะได้กยาเด้อมีรายการเฮาเพื่อดวงตาแล้วก็เพื่อสุขภาพเนาะใส่หมวกกันน็อกป้องกันบ่ให้แมงหมอกแมงไม้น้ําต่ําหูต่ําตาป้องกันผลเรื่องเฮ็ดให้สุขภาพทั้งดวงตามันมีปัญหาได้และบางท่านก็มีขี้ตาเนาะเอาว่าเรื่องขี้ตานี่ก็เป็นการอักเสบมีหลายแบบทั้งอาจเป็นเรื่องของโรคประจําตัวได้เนาะขี้ตานี่มันมีหลายประเภทแต่สมมุติว่าดีโคชกสิเราสู่ฟังขี้ตาใสนี่มันขี้ตาใสน่าเป็นเมื่อขาวๆนี่มันเกิดมาจากอาการตาแห้งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิภูมิแพ้ทั้งดวงตาตาแห้งตาที่แบบว่ามันมักเป็นภูมิแพ้ภูมิอย่างนั้นแหละเกิดบางครั้งบางทีดอกผักส่วนนี้เด้อขี้ตาแบบที่2ก็คือเป็นขี้ตาเหลืองนะเหลืองแล้วก็เขียวสลับซับซากกันไปเนี่ยเกิดมาจากอาการติดเชื้อแบคทีเรียนะแบคทีเรียตาไปพ่อฝุ่นพ่ออย่างพ่อพวกเสื้อหลอกเสื้อลาไปเที่ยวต่างๆติดมันคันมันเคืองเนาะตื่นเช้ามาก็มีขี้ตาเหลืองแล้วก็ปุ่นกันไปมีอาการพวกคือกันได้ต่อไปแล้วขี้ตาที่เป็นก้อนแข็งๆอันนี้แน่นอนแล้วมีรายการลงไปมื่นตาแลนสิขี้ฝุ่นมึงเนาะอีรถจักรล้านสิขี้ฝวกขี้ฝุ่นนำทางนี่มื่นเช้ามาขี้ตานี่พวกปานว่าขี้ทรายขวกออกมาน้ำมันนั่นห่างตาน้ำมันตานี่เด้ออันนี้สำคัญอันนี้ขี้ตาตัวนี้มันเป็นพวกฝุ่นพวกเศษตะกอนพวกเศษขี้ฝุ่นทรายที่มันเมฆหมอกแล้วมันมาหลอมใส่กันกลายเป็นก้อนอันนี้ก็ถือว่าอีกประเด็นหนึ่งต่อไปขี้ตาประเภทที่เหนียวขี้ตาเหนียวแห้งๆนี่ก็ถือว่านี่คือการอักเสบอย่างหุนแหงแล้วนะเหนียวขาวโอ้ถือว่ามีปัญหาแล้วนี่ตาอักเสบเป็นตุ่มบ่หรือสิเป็นบาดเป็นแผลแล้วก็บ่จักอีใดดีไปเช็คไปกวดบึกดีสังเกตเบิ่งเด้ออยู่เฮือนอยู่ศาลบ่ได้เด้เนาะมันมีหลายประเภทสังเกตเบิ่งว่าจังได๋ก็ว่าบ่เป็นหยังดอกพี่น้องสุดท้ายมาพุ่นตานี่อักเสบเป็นตุ่มอยู่ในพุ่นนะบ่ได้เฮาต้องได้ดูแลเป็นปวดเบิ่งแยงไปเช็คไปกวดมันได้นะเฮ็ดให้เกิดอาการแก้วตาบาดเสียหายไปนะเบิ่งบ่แจ้งบ่คมบ่สัตว์อันนี้ก็คือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆบ่เลิกขี้ตาว่ามึงถ้าบ่ฮู้ว่าอีหยังเป็นหยังบ่จักบ่มื้อนี้โคชกได้เล่าสู่ฟังว่ามันเป็นจังซั่นมันมีหลายประเภทขี้ตาเด้ออันตัวที่สําคัญก็ตัวสุดท้ายนี่แหละตัวมันติดเสื้อนี่แหละตัวนี้ปัญหานะมีพยาธิประจําอยู่ได้เฮาก็มีวิธีทางที่จะดูแลอีกทางเลือกในการบํารุงสายตาเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอาการต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมต่างๆนะหลุดพ้นสู่แสงสู่ลมบ่ได้แนะนํามาที่อาหารเสริมบํารุงสายตาคอลาลินพาสคอลาลินพาสนะเมื่อเก่าเนี่ยเป็นคอลาลินธรรมดาแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นซุปเปอร์พาสนะอันนี้ก็คือคอลาลินพาสนะสุดยอดของอาหารเสริมนะสรรพคุณหลากหลายอยู่ใน1แคปซูล30เม็ดอยู่ใน1กัปโสมใหม่นะโสมใหม่เป็นกล่องมีเกี่ยวหันพกพาง่ายสะดวกเอาไว้หัวบ่นอนหันอีพ่อเอเมเฮาฮู้สึกว่าดวงตามีปัญหาแห้งหรือว่ายังบ่ได้เป็นผู้ที่กำลังเริ่มมีปัญหาหีบฮ้อนเขี้ยวตัดสินใจในการดูแลบำรุงให้ดวงตาพวกเฮาเบิ่งแจ้งมองไกลฟื้นคืนมาบ่หลายก็น้อยได้มีรายการเลยลองเบิ่งกับอาหารเสริมคอลาลินพาสจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เนาะมีเบอร์โทรศัพท์ไปติดต่อสอบถามข้อมูลอีกเติมเด้อที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นะปัญหาทุกอย่างมันต้องมีสติในการลงชีวิตนั่นก็คือดังที่ครูโชคเว้าหั่นแหละปัญหาเรื่องของจิตใจเรื่องของหมวกกันน็อกต่างๆอ่ะนะคันมันได้เป็นมาแล้วนี่มันเว้าเรื่องตาเฮาพี่ได้มันนี่มันมีปัญหามาแล้วโอ้เกิดอุบัติเหตุมาเนาะเข้าป่าเข้าดงก็คือกันไปมุ่นหานอกหานอไปเก็บผักมีเก็บผักกอกผักกูดผักกาดผักอีหลอกอีเลิศผักหลายแนวเข้าป่าเข้าดงไปนะก็เบิ่งแม่นสิมุ่นไปตําใส่ตอไม้ไผ่แห้งตาบอดตาบาดไปหายแห้งมันตาแตกเลยแห้งไปกันใหญ่อีกมีรายการเราจะหาอยู่หากินก็ได้เฮ็ดหยังก็ต้องมีการป้องกันเซฟตี้ไว้ดีที่สุดเนาะ ด้วยความเป็นห่วงใยจากทางบริษัทลองลิสการค้าจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะไปฟังเพลงกันต่อบรรยากาศเฮาสาวไซธานีซะก่อนเพลงนี้นะสาวไซธานีศิลปินพิมพ์นครหลวงราชเป็นผู้ห้องเนาะมวนๆกันเต้าตามคำขอให้แกทักให้อีเมลอยู่ทั้งแขวงอัตเปือเด้อแม่เวียงสมัยนะแม่เนาะบ่แม่นรับแล้วบ่แม่ข่อยขอแต่สมองทำอิดเพิ่นเนาะเอามอบให้พี่น้องอัตเปือได้เบิกบานมวลเสือนกับสาวไซธานีมาในแนวจังหวะระบงธรรมดาให้เนาะ

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเดินซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้างพวกเขายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้างพวกเขาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันทสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษณ์3ห้างปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: สบายดีทั้ง FC แฟนรายการทาง Facebook กระดำแดเนาะขอบใจทานคำเล็กทิพวงศ์ขอบใจอมณีวันวงคิรีผู้สาวรุ่นใหญ่รุ่นอมตะเพลงลาวนะขอบใจทั้งท่านบุญนำหมื่นสุพลปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังไปทำบุญอยู่เนาะขอให้ IP เพิ่นอยู่ดีมีแห่งสุขกายสบายใจเปิดรายการฟังอยู่ถึงรถอยู่ว่าอยู่ทั้งใดก็ฟังนะเปิดประโยชน์ฟังท่าฟังเพลงน้ำอีตาโคซุกเบาไทยอยู่ได้ IP เดี๋ยวจะต้องจะเปิดเพลงให้เด้อมีดอกนะมีบทเพลงหลายเพลงนี่ก็ได้มีทั้งเพลงซาเพลงไวสลับซับซากกันตามคำขอบางท่านกับมักฟังสไตล์หมอลำบางท่านกับมักสติงบางท่านกับมักลูกทุ่งบางท่านกับมักหมอลำเรื่องเด้นะจำปาสีต้นบ่อปอสลักหรือว่าเพลงกำกระดำมื้อนี้ก็ถือว่าหลายๆประเภทอาหารเสริมก็ได้พันขยายให้เนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็ถือว่าเน้นๆเรื่องอาหารเสริมเติมส่วนอาหารส่วนห้านปิ้งแบ้พวกเฮาเดี๋ยวเบรกจบไปจึงมาว่ากันที่มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมบำรุงสุขภาพโมตินาผักขาวทองเป็นน้ําแดนะโมตินาผักขาวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมีรายการเฮาเด้อเป็นสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงบางท่านก็เกิดอาการเบื่ออาหารบางท่านก็รู้สึกบ่สบายทั้งภายในเป็นภูมิแพ้มักเจ็บท้องบางท่านก็แม่นมีอาการผื่นคันตามผิวหนังบางท่านก็เป็นหวัดเป็นไอเป็นจิตประจําตลอดเวลาเลยนะคือร่างกายบ่แข็งแกร่งบ่ทนต่อสภาพแวดล้อมจักหน่อยเลยนะมันบ่เป็นที่บอกเฮาก็ได้เนาะเฮาต้องได้ฝึกตัวเองด้วยการออกกําลังกายร่างกายเฮาแข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและระบบหลอดเลือดต่างๆให้มีความแข็งแกร่งกลายเป็นซุปเปอร์แมนมากกลายเป็นซุปเปอร์วูแมนนะเอาจังสั้นลงได้สิเป็นอายุเกษียณจำใดฮะก็ออกกำลังกายตามสรีระเฮาเนาะอย่าไปฝืนในแบบแนวทางของสังขารเกิดอาการแตกหักมานี่ก็เวนอีกเนาะมันจะเป็นการรักษาส่วนที่เป็นการทำลายสุขภาพได้จังสั้นสาเหตุเกี่ยวกับบางท่านในกินอาหารเบื่ออาหารตากที่เคยกินข้าวแซ่บๆนอนกะหลับดีๆกลายมาเป็นคนบ่อยากกินข้าวกินน้ำโอ้เพิ่นแบ่งเอาเป็น2ภาคส่วนนะประเภทที่1และแม่นย้อนอาการเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยมีการติดเชื้อต่างๆมีโรคประจำตัวก็เลยกินข้าวบ่แซ่บบ่ค่อยกินข้าวเนาะการเจ็บป่วยนี่แน่นอนแล้วคันเป็นบัดเป็นไอข้าวก็บ่ค่อยอยากสองมาและแม่นผลข้างเคียงจากการอาการไส้ยาต่างๆนะบางท่านก็สิมีโรคประจำตัวไปกินยานั้นไปแล้วเฮ็ดให้บ่อยากกินข้าวและเบื่ออาหารการกินไปอันสามมาก็มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนี่เข้าสู่วัยทองแล้วอายุก็เปลี่ยนไปเข้าน้ำซ้ำปลาก็บ่อยากกลายเป็นคนเบื่ออาหารไปเลยนะประเภทที่2นี่มันเกิดจากสภาพจิตใจและอารมณ์มีรายการเฮาเนาะความเครียดความเศร้าความการสูญเสียต่างๆนี่เนาะการสูญเสียอาจจากไปเลยจากตายเฮ็ดให้เฮานี่เกิดเป็นโรคซึมเศร้าเกิดเป็นความงมเงาเข้าก็บ่อยากนำก็บ่กินเป็นวินอยู่ตลอดเวลาบ่ได้ได้มีรายการเฮาต้องได้มีวันที่จะปล่อยวางได้นะอันที่2อาจเติมๆอีกเป็นการย่อหน้าด้วยในเรื่องที่2ก็คือปัจจัยทางสังคมนะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของหมู่เพื่อนในองค์การจัดตั้งต่างๆบางท่านการย่องย่อสรรเสริญก็เป็นการเฮ็ดให้เฮามีกำลังใจในการสู้ชีวิตบางท่านการตำหนิติชมเฮ็ดให้ เฮานี่มีจิตใจที่ว่าดรอปลงเฮ็ดให้มีความงอมเงาเฮ็ดให้บ่มีการกระปี้กระเป๋าบ่มีกำลังใจเฮ็ดเหตุการณ์อันนี้ประชาสังคมเฮาเด้ออันนี้มันเป็นอีกประเภทนึงในการเชิดชูให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ถือว่าเฮ็ดให้เกิดมีความกดดันในเรื่องของสังคมต่างๆที่มันบีบหัดเฮาทุกมื้อนี้นะบางท่านก็ไปผิดหวังสมหวังแน่ก็เลยบ่อยากกินข้าวกินน้ํานี่สาเหตุในการเบื่ออาหารจังใดก็ตามสร้างนําบนพื้นฐานของสุขภาพมันต้องดําเนินด้วยความแข็งแรงก่อนสิเฮ็ดเวียกเหตุการณ์ได้ให้ลืมให้ปล่อยให้วางเข้าสู่โหมดของการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมไปนําออกกําลังกายกินข้าวกินน้ําใส่ดาราเด้ออีเมเฮาเด้อจะไปคิดหลายเดี๋ยวสุขภาพมันสิอ่อนเพลียกับอาหารเสริมโมทนาผักขาวทองสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งๆเนาะพอพันและสั่งซื้อได้จัดส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์020-9829-4228นะอ่ะเวลาพวกเขาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายพอดีพองามเหลือเพียงแต่7นาทีสุดท้ายก่อนจะจากกันไปวันนี้ขอบใจทั้งท่านสมสะอาดเราขอบคุณเครื่องเสียงและปล่อยเพลงคือเก่าอยู่ตรงกันไอ้น้องเขาก็ได้ขอบใจ FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวและ Facebook เบาได้แต่พี่อยู่ไทยมิวสิกขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมออเดอร์เข้ามาแต่บ่ได้ออกอากาศให้มื้อนี้เนาะมื้ออื่นจังค่อยสิออกอากาศให้เด้อขอบใจทุกคอมเมนต์ขอบใจทุกเบอร์โทรทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์ขอบใจเบอร์โทรที่สอบถามข้อมูลอาหารเสริมขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือ Long List International จำหน่ายอาหารเสริมและกำลังจำเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดงิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านปิงแบ้สวนิยมปิงแซ่บๆต้องสวนิยมปิงแบ้ขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจตัวแทนห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงเฮาบางขอบใจห้านขยายแม่ยกบ้านทลาดมังแก้วอุดมขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจทุกคันนาทีติดตามรายการเมื่ออื่นพบกันใหม่สัปดาห์นี้ข้าพเจ้าเบาไทยขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสียงฐานฟังข่าวต้นสมงประธานในรอบสั่งชาติแขวงสวรรณเขตมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรอบสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่10โดยได้รับฟังผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของในรอบสั่งชาติตลอดระยะ5ปีผ่านมาในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรอบสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่10จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครเวียงจันทน์ท่านสาลีวิลาวันกรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวเล่าสั่งสัตว์แขวงสวรรณเขตให้สัมภาษณ์ว่าการเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้ฟังบทสรุปรายงานเวียกงานของแนวเล่าสั่งสัตว์ในระยะ5ปีผ่านมาโดยเฉพาะเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแนใส่แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนติดพันกับเวียกงานการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองของประชาชนเหล่าบรรดาเผ่าสันคนศาสนาสำหรับแขวงสวรรณเขตคณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดเทศโตเวียกงานในรอบสังสาทอย่างตั้งหน้า
2: เป็นผลเด่นของในรอบสังสาทส่วนกลางที่เห็นว่ามีผลเด่นเพราะในรอบสังสาทส่วนกลางมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอันผลเด่นก็แม่นสร้างกองทุนเป็นต้นแขวงจำปาสักและแขวงอื่นๆและมีความเต้าโฮมความสามัคคีสันคนศาสนาและบรรหาเผ่าคณะพรรคกันถึงก็ได้เอาใจใส่หัวมือโดยเฉพาะก็เป็นองค์การจัดตั้งต่างๆในอมคางแขวงก็มีความหัวใหม่หัวมือในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นมติของผู้สมใหญ่ครั้งที่10ของคณะพรรคแขวงและก็ติดพันกับในหลักสังสาทความยุ่งยากกับปัญหาหนึ่งก็เป็นด้านงบประมาณโดยเฉพาะแม่นการเคลื่อนไหวเวียนงานต่างๆก็มีความจงหยาด
1: ประธานในรอบสั่งชาติแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันทั่วแขวงสวรรณเขตบ้านสามัคคีปองดองกวมเอา95ส่วนห้อย14เมืองและ1นครมีจำนวนบ้านเป้าหมาย 1,034 บ้านสร้างสำเร็จแล้ว 1,023 บ้านกวมเอาหลายกว่า98ส่วนห้อยนอกนี้แนวรอบสั่งชาติแขวงสวรรณเขตยังจะสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ไปจัดตั้งพันขยายติดพันกับ4เสริมสร้างหาโครงการได้19แผนงานของแนวรอบสั่งชาติแขวงสวรรณเขตกำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: รายการออค MOIC สื่อสาร
4: รายการออค MOIC สื่อสาร
3: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออค สื่อสาร

0: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีมิทางแฟนรายการทุกท่าน
0: ต้อนรับประธานเข้าสู่รายการออกคอสื่อสาร
1: พบกันอีกแล้วเป็นประจำต้นอาทิตย์วันจันทร์วันคันและวันพุธเวลา 11:00 น. 12:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและยังออกอากาศในเพจ Facebook MOIC สื่อสารน้ำอีก
0: เจ้าอันนั้นก็คือช่องทางหลักในการพบกับรายการพวกเราพบกับโฆษกทั้ง2โฆษกพนักงานและโฆษกอนุรักษ์ในการดำเนินรายการมื้อนี
1: ้
0: เช
1: ่
0: นเคยท่านผู้ฟังเศร้าๆมื้อนี้ที่นครหลวงวิจารณ์มาพร้อมกับสายฝน
1: ฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี
0: ่
1: เนาะแล้วก็ตอนดึกเศร้ามื้อนี้บางบอนบางทีนี่ก็แดดๆแน่บุดบุดแน่คือจังฝนจะตกคือจังแดดจะออก
0: แต่ว่าสรุปรวมแล้วเนาะภายในอาทิตย์นี้ทานยังจะพบกับสายฝนอยู่
1: เจ้าฝนยังจะมาอยู
0: ่ฝนยังจะมาอยู่เป็นระยะตลอดทั้งอาทิตย์นี้เอาก็เสื้อแน่ว่าหลายๆท่านนั้นที่กำลังรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ก็อาจจะโอ้ยกำลังกะเกียมบ่เนาะกะเกียมที่ชอบไปกินข้าวเที่ยง
1: อ
0: ่ะก่อนที่จะไปกินข้าวเที่ยงมาพบกับรายการพวกเราก่อนมาฟังข้อมูลดีๆจากทางรายการซึ่งได้รับการสนับสนุนรายการจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก
1: ับรายการของพวกเฮาที่จะเล่าข่าวเว้าข่าวบรรดากิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมไปถึงเวียกงานมหาภาคของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยข้อมูลข่าวสารหลักที่พวกเฮาเอามานำเสนอในรายการก็เป็นมาจากเพจ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าท่านสามารถเข้าไปติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้วยตัวท่านเองหรือจะรับฟังกันเล่าผ่านโฆษกทั้ง2ก็คือรายการ MOIC สื่อสารก็ได้
0: เจ้าซึ่งมื้อนี้ขออนุญาตแจ้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไว้เติมอีกเนาะเพราะว่ามื้ออื่นนี่จะเป็นการห่วมสุนทนาเอิ้นมาอีกครั้งนึงกับว่าเมน
1: เจ้า เป็นการย้ำคืนอีกเทื่อนึง
0: เนาะซึ่งเป็นอย่างที่ว่าอีกครั้งนึงอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อีกครั้งนึงเมนเฉพาะส่องทางของออนไลน
1: ์
0: แต่ว่าส่องทางหลักเนาะท่านใดที่รับฟังรายการเฮาในอาทิตย์ผ่านมากับรายการออขอสื่อสารเนาะกับความเป็นมาของรายการแล้วก็ให้ฮู้ถึงภาระบทบาทของทางกระทรวงอุตสาหกรรมรายการค่ะท่านใดที่เข้ามาฟังทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz ในอาทิตย์ผ่านมาท่านก็ได้ฟังแบบละเอียดแล้วแต่ว่ามื้ออื่นนี่จะละเอียดยิ่งกว่าโดยเมนทั้งท่านปอ.บัววันจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคณะกรรมการเพิ่นจะมาร่วมสนทนาโดยกงเลยในมื้ออื่นนี่ซองทางลักทางละกะซองทางออนไลน์เปิดพร้อมกันเลยผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางซองทาง Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและเพจ Facebook ของทางออกคอสื่อสาร
1: ท่านก็สามารถเข้ามาได้เมื่ออื่นเฮามีนัดกันเวลา 11:00 น.บัดทานมาฟังคืนเนาะโดยเฉพาะหัวข้อที่เฮาจะสื่อสารกับเว้าเรื่องของออคอสื่อสารบาทก้าวใหม่แห่งการเสื่อมยุงข่าวสารลัดสู่ประชาชนเนาะหลายๆแหล่งข้อมูลข่าวสารปัจจุบันนี้แม่นอยู่ดอกว่ารับข้อมูลข่าวสารไว้แต่ว่าการรับข่าวไว้แต่ว่าข่าวบ่มีมูลความจริงหรือว่าข่าวเพิ่นเอิ้นว่าข่าวใส่สีเนาะใส่สีแน่หรือว่าข่าวที่บ่มีมูลความจริงแน่เฮ็ดให้บางเทื่อการรับข่าวมาผิดพลาดแต่ว่ารายการของเฮาจะเป็นรายการช่องทางนึงที่นำเสนอข้อมูลข่าวเป็นตัวแทนให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการเอาข่าวของเพิ่นมาเล่าสู่กันฟังฉะนั้นจึงจะได้ฮู้ว่ารายการของเฮากำเนิดเกิดขึ้นเพื่อหยังจุดประสงค์นี้ยังแน่ท่านสามารถเข้ามาติดตามรับฟังในมื้ออื่นนี้เน
0: า
1: ะก
0: ับ
1: การสนทนาร่วมกับทั้งท่านหัวหน้าองค์การกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้
0: า
1: แต่ว่ามื้อนี้คันถ้าเข้ามาแล้วก็ฟังอยู่นําพวกเฮาไปจนจบรายการก่อนก็ได
0: ้
1: มีข่าวสารมีเสียงเพลงที่จะฝากต้นบรรยากาศก่อนอาหารเที่ยง
0: เจ้าพอเฮาเว้าหัวข้อเกินๆไปแบบนี้แล้วล่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าโอ้ยมื้ออื่นนี่เอ้าพอฮู้แล้วว่าท่านหัวหน้าองค์การเพิ่นจะมาเอาร่วมสัมภาษณ์เองอาจจะโอ้ยอาจจะมีคําถามในใจสมมุติว่าม
1: ี
0: คําถามในใจอยากจะถามท่านหัวหน้าองค์การได้บ่อ้าวท่านต้องอย่าลืมอย่าพลาดต้องมารับฟังรายการพวกเราท่านสามารถพิมพ์เป็นข้อความผ่านมาทาง Facebook Page ของทางรายการในขณะที่ออกอากาศสดก็ได้เช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะแล้วทางรายการพวกเราก็จะโอ้ยิบยืนคำถามให้เพิ่นเลยเพื่อให้เพิ่นได้ตอบกันแบบสดๆเลยในมื้ออื่นนี้ซึ่งจะได้รับเกียรติจากทางท่านปริญญาเอกบัววันวิระวงหัวหน้าของการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งเป็นหัวหน้าบรรณาธิการข่าวสารของอุตสาหกรรมและการค้าเห็นว่าเพิ่นเป็นผู้ที่กำเวียกนี่โดยกงเลยเวียกข้อมูลข่าวสารนี่แหละฉะนั้นท่านใดที่มีคำถามในใจอยากจะถามเพิ่นหรือว่าโอ้มีคำถามแบบมหาภาคบ่ก็ได้คำถามแบบเจาะจงบ่ก็ได้
1: เจ้ามาห่วมสุนทนาหรือว่ามาแสดงความคิดความเห็นน้ำกันได้เพราะว่าผ่านทางออนไลน์นี่ท่านก็สามารถประกอบเป็นคำเห็นได้เด้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าซึ่งในการห่วมสุนทนาในมื้ออื่นนี้เพิ่นก็จะได้ยกให้เห็นถึงเวียกงานฮอบด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมกันนั้นก็เกี่ยวกับบาทก้าวใหม่ของ รายการนี้ก็คือบาทเก้าใหม่ของเวียดนามของกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้านําอีกเนาะและนอกจากนั้นก็ยังจะได้มาเว้าถึงว่าพลบทบาทในการเป็นกระบอกเสียงและก็การกําหนดทิศทางต่างๆลักๆแล้วก็แม่นเฮาเว้ารวมเกี่ยวกับเวียดนามของทางกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้านี่แหละฉะนั้นท่านบ่ควรพลาดอย่างแน่นอนมื้ออื่นนี้เนาะเอ้าเกรียมใจเกรียมใจเกรียมต้นรับ
1: เกรียมคําถามพร้อม
0: เกรียมคําถามพร้อมเน
1: าะเจ้าอ่ามื้ออื่นเนาะบ่เอาพอกันเอาล่ะบ่เอาพบกันตอนต้นรายการยังมีข่าวแต่ว่าเข้ามาแล้วหรือว่าข่าวเลยก็จิว่าโอ้คือว่าม
0: ันสิน่าเกินไปบ
1: ่น่าเกินไปบ่ขอโทษ
0: ขอฟังเพลงก่อนซ่าเนาะขอฟังเพลงเพื่อให้ผ่อนคลายในระยะเวลาที่กำลังจะเข้าสู่การก้าเกี่ยมรับประทานอาหารเที่ยงเอากินอาหารเที่ยงแบบแซ่บซ้อยพร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเนาะจากหน่อยเฮาจะมาบอกต่อเนาะมาล้มต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าในที่ที่ผ่านมาเพิ่นมีการเคลื่อนไหวเวียกงานใดๆซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เว้าไปจำนวนนึงแล้วแต่ว่ามื้อนี้นี่ยังอีกเนาะเพราะว่าข้อมูลการเคลื่อนไหวเวียกงานของเพิ่นใน1อาทิตย์นี่มันก็มีหลายอย่าง
1: เลยงานเพราะว่ามีหลายกลุ่มที่ขึ้นกับเด้เน
0: า
1: ะและยังต่อไปพวกเราจะเว้าข่าวเกี่ยวกับทางกลุ่มมาตรฐานและวัตแทกของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแหละส่วนวันเนื้อในข่าวจะเป็นคืนเท่าใดมีเกี่ยวกับอย่างแดบนเหตุอย่างแดเดี๋ยวจังหน่อยพวกเราจะได้หับห้องข้อมูลข่าวสารน้ำกันตอนนี้ขอเอาเป็นเสียงเพลงมวลๆให้ทานมวลซื่นก่อนซึ่งทีมงานก็พร้อมแล้วที่จะเปิดเพลงให้หรือว่าท่านใดที่กำลังขับรถอยู่หรือว่าฟังอยู่อยากประกอบส่วนในน้ำเสียงเพลงเนาะผู้ที่บริขับรถเด้อเอาผู้ทั้งข้างโทรมาเนาะ 0305787052หรือว่ารับชมผ่านทาง Facebook ก็คอมเมนต์ให้โคซกฮู้แดว่าท่านรับชมรับฟังอยู่ไส
0: เจ้าเสียงแจ้งดีอยู่บ่เนาะหรือว่าถ้าว่าโอ้ยคนฟังผ่านคลื่นวิทยุก็อยากฮู้ว่าเสียงโคซกทั้งสองนี่แจ้งบ่หรือว่าฟังผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเท่าใดอินเทอร์เน็ตแฮงอยู่บ
1: ่เห็นหน้าโคซกบัตรบัตรได้บัตรบ่บ่เนาะหรือว่าจังไหนเนาะ
0: การ
1: คอมเมนต์ส่งข่าวพวกเฮาเด้อตอนนี้พาท่านไปมวนซื่นเสียงเพลงกันก่อน

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกโคสื่อสาร
1: กับหนึ่งเสียงเพลงมอบให้ท่านผู้ฟังแล้วเด้อหวังว่าความสุขนี้ไปฮอดไปถึงทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามหับฟังทาง FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook MOIC สื่อสาร
2: เจ้า
1: ขออนุญาตอาจแห้งใจก่อนเลยพนักงานรู้สึกดีวันนี้แต่เศร้าเลยเสื้อว่าหลายคนกะเข้ามาอาจจะเข้ามาแล้วผ่านไปย้อนว่ามีเวียกสามารถเข้ามาเบิ่งคืนได้หรือว่าผ่านเข้ามาแล้วบ่มีเวียกหรือว่ามีเวียกอยู่แต่ว่าสามารถฟังได้กับคู่กันฟังได้ขอบใจเป็นยังสูงเลย
2: เจ้าเอาสิเปิดวิทยุเคียงข้างฟังก็ได้หรือว่าท่านขับรถอยู่เปิดผ่านFacebookก็ได้เด้อนอกขนาดว่าโบเปิดผ่านทางขึ้นวิทยุเน
1: า
2: ะก็เอาติดรถไปนำก็ได้ฟังเสียงโฆษกเจ้าๆทั้งสองเนาะเขาเอาน้ำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องงานของทางกระทรวงศึกษาในการค่านี่แหละมาบอกมาโตมาเราโตมาล้มโตนะ
1: ทักทายสบายดีท่านผู้ฟังทาง Facebook ท่านผู้ชมทาง Facebook สบายดีเด้อคำพรศรีสุพรรณทองสบายดีทางไก่โสนเนาะเพิ่นว่าสัญญาณภาพชัดเจนดีเอาใครแน่ซะ
2: เจ้า
1: สิบ่ได้เห็นน่ะตาโฆษกมีซีน้อยเน
2: าะเอากระซุ่มกระซวยจิตใจเลยแหละพอมาซุ่มเย็นจิตใจเลยพอโฆษกที่ดีใจได้คันเวลาออกอากาศไปแล้วเอาล่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับฮู้ข้อมูลข่าวสารพวกเฮาแบบแจ่มแจ้งสัดแจ้งภาพแจ้งเสียงแจ้งบ่ซี่แหละมันคุ้มสุขดีใจแท้ๆล่ะ
1: เอามาล้มกันสู่ท่านฟังโดยเฉพาะก็คือข่าวๆใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีหลายข่าวทางหน้า Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce เนาะเป็นต้นว่ากิจกรรมต่างๆที่มีการเอิ้นว่าเคลื่อนไหวของทางบรรดากลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าเรียกของการต้อนรับเนาะของท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากับทางสากลบ่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามหรือว่าหลายๆข่าวกันเลยซึ่งพวกเขาก็ได้เล่ากันไปในเมื่อวานนี
2: ้เ
1: นาะมื้อนี้พวกเขาก็จะสืบต่อในการเล่าข่าวสู่กันฟังเมื่อกี้นี้ก็ได้เกินไปเรื่องข่าวของทางกลุ่มมาตรฐานไรวัดแทกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะในวันที่8พฤษภาคม2016ที่ผ่านมาทางท่านสีสังคมโคตรโยธาหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและวัดแทกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะเพิ่นได้เข้าร่วมกล่องประชุมร่วมมือสากลอาเซียนจีนเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและอุตสาหกรรมเครื่องมักดองจุดประสงค์ของการเข้าร่วมกล่องประชุมก็แมนเพื่อเป็นการรับฟังการเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและอาหารมักดองเพื่อว่าเป็นการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานต้องมีมาตรฐานใน
2: พัน
1: ธุ์เนาะเรื่องของการสร้างมาตรฐานและเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าระหว่างกลุ่มมาตรฐานและวัดแทกกับสถาบันค้นคั่วแห่งชาติจีนเกี่ยวกับอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องมักดองจากนั้นก็ยังได้มีการลงเยี่ยมยามโรงงานผลิตเหล้าตัวจริงของบริษัทริสตาจำกัดโดยได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาด้านการสร้างมาตรฐานเหล้าเนสไซร่วมกันสร้างมาตรฐานเหล้าอยู่แล้วเพ
2: ื
1: ่อเอิ้นว่าให้สามารถคุ้มครองเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้มีประสิทธิผลอยู่ในตัวหน้าเน
2: า
1: ะและพร้อมเดียวกันนั้นในวันที่11พฤษภาคม2016ก็ได้ให้เกียรตินำพาโดยท่านปริญญาเอกมนุทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยท่านศรีสังคมโคตรโยธาหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและวัดแทกพร้อมคณะเพื่อจุดประสงค์ในครั้งนี้ก็เพื่อในตอนเช้าเนาะเพื่อได้มีการพบปะเล็กเป็นบทเรียนและก็มีการวางแผนร่วมกันในต่อหน้า
2: เจ้า
1: สำหรับการลงนามบทบันทึกความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการประเมินความสอดคล้องด้านเวียกงานการยั่งยืนและการรับรองมาตรฐานและวัดแทกซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาบรรดาระเบียบการคุ้มครองเวียกงานมาตรฐานและวัดแทกในมื้อเดียวกันของวันที่11ตอนบ่ายเพื่อนก็ได้เยี่ยมยามห้องวางแสดงประวัติความเป็นมาและผลิตภัณฑ์สินค้าที่สถาบันค้นคว้าแห่งชาติจีนเกี่ยวกับอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องมักดองได้มีการกวดสอบและก็ยั่งยืนในระยะผ่านมาจนฮอดปัจจุบันซึ่งการในการเยี่ยมยามห้องทดลองของสถาบันดังกล่าวก็แม่นเพื่อเป็นการนึ่งถอนบทเรียนและก็ว่าเรื่องของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน
2: เจ้าที่สำคัญและแม่นบอกว่าเพื่อนก็ย้ำเลยว่ามาตรฐาน
1: เจ้ามาตรฐานเพราะว่าอย่างมันเกี่ยวกับเครื่องดื่มมันเป็นสิ่งที่บริโภคนะก็ต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพฉะนั้นต้องมีมาตรฐานมีเอิ้นว่าอันยั่งยืนคักแ
2: น่
1: ผู้บริโภคเองก็เช่นเดียวกันเวลาจะซื้อสินค้าโดยเฉพาะแต่ประเภทเครื่องดื่มที่เป็นธาตุเหล้าดอกเครื่องดื่มอื่นๆ
2: ทุกอันเลยสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมันต้องมีมาตรฐาน
1: ต้องมีมาตรฐานต้องมีอายุการนำไส
2: ้
1: มือผลิตมือมดอายุต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคนี่ต้องได้รับความยุติธรรมต้องได้เบิ่งคักแน่เวลาที่จะบริโภคอุปโภคเนาะ
2: เอานะก็เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมในการค่าซึ่งเพิ่นก็เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าก็เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของเพิ่นละคือว่าว่าทุกอันเนาะในการเคลื่อนไหวเวียกงานของเพิ่นหรือว่ามีแจ้งการบ่มีข้อมูลต่างๆที่มีการอัปเดตข้อมูลของทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมในการค่าในการของก็พร้อมแล้วที่จะนํามาเผยแพร่พร้อมแล้วที่จะนํามาบอกต่อเพื่อให้ข้อมูลตัวนี้นี่ไปฮอดไปถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนก็คือทุกคนที่อยู่ในสังคมนี่แหละให้รับทราบทํากันเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: เอาตอนนี้สำหรับเรื่องของราคาน้ำมันก็ยังบ่ทันได้อัปเดตอย่างเถื่อเนาะแต่ก็ยังเป็นราคาล่าสุดที
1: ่
2: เพิ่นมีการอัปเดตแม่นวันที่
1: 14
2: พฤษภาคมที่ผ่านมาก็หวังว่าในบางคนก็หวังว่าจะเริ่มลดลงเรื่อยๆสำหรับราคา
1: บางคนว่าตอนขึ้นนี่ขึ้นเป็นพันตอนลงห้อยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการปรับตามกลไก
2: เ
1: ด้เน
2: า
1: ะ
2: แม่นแล้วเพราะว่าหยังราคาน้ำมันบ้านเฮานี่บ่แม่นว่าเฮาเป็นผู้กำหนดเองโดยกงทั้งหมดได้เพราะว่ามันจะต้อง
1: อิ
2: งใส่มันจะต้องอิงใส่เพราะว่าอิงใส่อย่างอิงใส่ราคาน้ำมันจากตลาดโลกลาวเฮานี่นำเข้าน้ำมันเสื้อไฟนี่มัน 100% จากต่างประเทศฉะนั้นถ้าว่าต่างประเทศมีผลกระทบมันก็จะกระทบมาฮอดเฮาเช่นเดียวกันเนาะและนอกจากนั้นคือเมื่อวานนี้ที่เฮาได้เว้ากันในรายการเนาะเกี่ยวกับราคาน้ำมัน
1: เจ้า
2: ที่ว่าก่อนหน้านี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะสังเกตเห็นว่าราคาเอทซั่งจะแพงกว่าราคาของกระส่วนนั้นจึงเป็นคำถามมาว่าเอ๊ะกระส่วนเป็นหยังราคาอะไรเนี่ยนี่กระส่วนจึงแพงกว่าเอทซั่งแต่ว่าคำถามนี้จะมีคำตอบในอนาคตอันใกล้ๆนี่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเอากระติดตามรายการก็พาไว้เป็นประจำหรือว่าช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของบรรดาท่านเนาะนอกจากทางช่องทาง Facebook แล้วเฮาก็อยากเชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับเวียกงานมหาภาคของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสามารถเข้าเว็บไซต
2: ์
1: ซึ่งเข้าไปในเว็บไซต์จะครบทุกบรรดากลุ่มของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสามารถเข้าไปที่ www

0: ICสื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารตอนนี้พาทานมวลซื่นเสียงเพลงตามแห่งใจอีกครั้งนึงเพิ่นว่าขอฟังเพลงน้ำใจสาวลาวใต้เอาสิพาไปเที่ยวแดนใต้น้ำกันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ระยะนี้ฝนตกป่าจะขึ้นได้น
0: ี่ป่าน้ำของกำลังมา
1: ป่ากำลังหลายเลยแหละทางเบื้องของแดนใต
0: ้เจ้าไปพาไปกินป่าแดนใต้กันก่อนจากหนึ่งเสียงเพลงเนาะแล้วพวกเราจะมาเปิดสายหน้าไม้กันในระยะต่อไป

ร้ายกาจอค MOIC สื่อสารท่านกำลังติดตามมาฟังร้ายกาจอค สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น

0: FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เป็นจังไดกับเสียงเพลงหักสาวลาวใต้สาวลาวใต้นี่ใจดีได้ถึงว่าสิเสียงแห้งก็แต่ว่าเพิ่นบ่ได้ใจให้เนาะ มีคนทางใต้เพิ่นขอเพิ่นขอแก้ข่าวเพิ่นว่าโอ้ยอย่าฟ้าว่าหวานคนทางใต้ใจให้เด้อใจด
2: ี
1: แต่ว่าเสียงแห้งเสียงแข็งซื่อๆ
2: เพิ่นฮ้องว่าน้ำเสียงนักแน่นน้ำเสียงมีพลัง
1: เจ้าคนทางใต้พี่น้องหลายได้เพิ่นว่าต้องกันฮักอ้ายนี่ต้องฮักพี่น้องอ้ายนะพอพี่น้องอ้ายหลายเฮานะเอ้าก็เป็นเสียงเพลงเป็นศิลป์เนาะฟังเพื่อให้ทานเบิกบานมวลซื่นอยากฟังเพลงใดเติมอีกบ่ว่าจะเป็นคับลำบทเพลงเก่าบทเพลงใหม่เพลงดังในอดีตเพื่อให้ทานนั้นได้มีบรรยากาศในการรับประทานอาหารเที่ยงกันแนะนำกันเข้ามาอาจจะคอมเป็นผ่านทาง Facebook หรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้จังหน่อยพวกเฮาสิเปิดสายนางไมค์อุลมกับท่านผู้ฟัง
2: เจ้ารายการพวกเฮานี่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเคียงคู่กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน
1: เจ้าเป็นข้อมูลจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เป็นผู้สนับสนุนพวกเฮาได้มีเวทีแห่งนี้มานั่งเล่าข่าวเว้าข่าวสู่กันฟังและยานี่มีข่าวยังเพิ่มเติมไม่พันงานนอกจากทีโฆษกได้เว้าไปกันยังมีอีกหลายๆข่าวอยู่ได้เนาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องการส้มไส้กระแสไฟฟ้าราคาน้ำมันเขาก็ได้เว้าไปแล้วเนาะน้ำมันเสื้อไฟหรือว่าเวียกงานอื่นๆที่ทานเห็นว่าตอนนี้สมมติเนาะราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนว่าเพิ่มขึ้นไว้ว่าโดยบ่มีสาเหตุยึดจุดใดบ่อนใดท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นของท่านมาได้หมายเลขสายด่วนได้เนาะเพิ่นจะมีหมายเลขสายด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า1510ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นคำเสนอของท่านมาได้เพิ่นก็สิฮวบเอาคำถามเวลามีกล่องประชุมเนาะเพิ่นก็สิได้ฮู้ว่าปัญหาสังคมทั่วไปประชาชนผู้ในนามผู้บริโภคหรือว่าผู้สมไส
2: ้
1: เพิ่นพบมีปัญหานี้หันนี้เพิ่นก็สิได้ฮวบฮวมเอาคำคิดคำเห็นของท่าน
2: เจ้า
1: ฝากเติมอีกทุกท่านถ้าว่าท่านใดที่ว่าที่ตามรายการของพวกเฮาเป็นประจำนอกจากที่พวกเฮาเล่าสู่กันฟังข่าวที่เป็นข่าวโดยย่อแล้วถ้าว่าท่านสนใจในการศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเรื่องเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องเวียกงานของกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศหรือว่ามีแนวทางเบิ่งกันไก่บางคนนี่จะเบิ่งเห็นสินค้าทาแฮงเด้อพนักงานแล้วอยากส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเนาะอยากเว้าเรื่องของการเจรจาว่าสิเนาะมันก็จะมีกลุ่มเจรจาและร่วมมือซึ่งก็จะเว้าเรื่องของบรรดาสินค้าที่เฮาจะส่งออกได้บ่เฮาต้องมีการเกี่ยมแนวใดแดเพราะว่าสินค้าแต่ละประเภทนี่เงื่อนไขหรือนโยบายของผู้ที่จะรับซื้อเนาะมันจะแตกต่างกันฉะนั้นถ้าบรรดาท่านที่มีความสนใจเรื่องของการส่งออกนั้นต้องได้ศึกษาได้ว่าถึงระเบียบการว่าเรื่องนโยบายต่างๆอันนี้รายการของพวกเราจึงอยากแนะนำให้ทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลด้วยตัวท่านเองผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะสามารถเข้าไปที่www.moic.gov.la หรือว่า .gov.la นั่นเอง
2: เจ้าและนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลอาจจะไม่เป็นข้อมูลละเอียดแต่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บรรดาท่านนั้นสามารถขอข้อมูลหรือว่าติดตามข้อมูลได้เนาะถ้าว่าท่านใดที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้แล้วเป็นผู้ประกอบการใหม่แล้ววันนี้ต้องการเสนอการสร้างตั้งโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งแม่นจะเฮ็ดเอาใดเนาะสำหรับการเสนอสร้างตั้งโรงงานปรุงแต่งโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งนี่แม่นปฏิบัติตามบทแนะนำฉบับเลขที่1434/กอห.จ้ำจำคอฮอเนาะลงวันที่10 ตุลา 2019ซึ่งรายละเอียดนั้นท่านก็สามารถประสานหาทางกรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรมได้หรือว่าจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้กับหมายเลขโทรศัพท์021451930หรือว่าติดต่อไปที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงหรือว่านครหลวง
1: อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะเพราะว่าบางอันน่ะเอิ้นว่าธุรกิจบางคนจะสับสนว่าต้องไปกระทรวงอย่างเดียวบ่ในการขอขึ้นทะเบียนพอปัจจุบันนี้มันจะมีห้องการอุตสาหกรรมและการค้าของเมืองได้เนาะบางเมืองอาจจะขันเมืองก่อนถ้าเป็นประเภทธุรกิจMSME นี่อาจจะขันเมืองได้หรือว่าแต่ใหญ่ก็นั่นมีขนาดธุรกิจใหญ่เพิ่นก็จะมีคำแนะนำเผื่อเฮานั่นได้เอิ้นว่าสร้างตั้งบริษัทมาถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าเห็นได้ใดให้ธุรกิจของเฮานี่มีเวลามีช่องทางหรือว่ามีแรงทุนสิพวกเฮาก็ยังสามารถแนะนำเรื่องของทางกรมเนาะก็คือกรมส่งเสริม SME เพิ่นก็มีกองทุนที
2: ่
1: ขึ้นกับกรมซึ่งมันจะเป็นเวียกที่เอิ้นว่าพัวพันกันเนาะเป็นต้องสู้กันฉะนั้นถ้าว่าท่านมาติดตามรายการของพวกเฮาก็สิได้ข้อมูลส่วนนี้ที่แบบหลากหลายเลย
2: เจ้าสำหรับการขออนุญาตในการสร้างตั้งโรงงานสำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์เนาะในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งในกิจกรรมทั่วไปแม่นไปยื่นคำฮ้องแจ้งขึ้นทะเบียนวิสาหกิจต่อทางแขนงอุตสาหกรรมและการค้า ตามขั้นตอนของมีการตามขั้นตอนของการแจ้งขึ้นทะเบียนวิสาหกิจที่ได้มีการกำหนดเอาไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนเงื่อนไขของการดำเนินกิจการโรงงานก็ประกอบมีใบยั่งยืนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใบอนุญาตการปลูกสร้างและก็ใบยั่งยืนการดำเนินกิจการโรงงานเนาะและสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังมาฮอดจุดนี้แล้วโอ้ยย้ำเตือนให้แด่ว่าข้อมูลในการติดต่ออยากจะเฮ็ดแนวใดเนาะข้อมูลเอาหลักๆเลยเอาที่เบอร์โทรก่อนเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับหมายเลขโทรศัพท์4140211เนาะ416140อันนี้มันเป็นอีก1ช่องทางในการติดตามข้อมูล
1: เจ้าเอาเพิ่มเติมท่านที่ฟังข้อมูลบ่ทันก็บ่เป็นหยังเพราะว่ามีช่องทางออนไลน์ให้ท่านได้ติดต่อพัวพันได้หลากหลายกันเลยเนาะอาจจะเป็นกลุ่มที่รับผิดชอบเลยโดยกลุ่มหรือว่าจะเข้าไปทั้ง Facebook นี่อยากฝากเรื่อยๆให้ทานได้กดถึกใจกดติดตามไว
2: ้ตัวนี้สำคัญที่สุดเลย
1: เพราะว่าทุกข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเมนจะถึกลงไว้อยู่ในหน้า Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเป็นเอิ้นว่า MOIC Online News เนาะข่าวทางออนไลน์ให้ทานบ่ต้องไปเบิ่งติดตามผ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้มีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตเวลาข่าวมาแล้วก็จะขึ้นในไทม์ไลน์ของเฮาเฮาก็สิได้รับข้อมูลข่าวสารมีทั้งเบอร์โทรติดต่อมีทั้งเว็บไซต์เพื่อเฮาจะลิงก์เข้าไปหาทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยกลุ่มแบบเจาะลึกเลย
2: เจ้าเอาสิ่งที่สำคัญแล้วท่านผู้ฟังรายการออคอ MOIC สื่อสารของเฮานี่เป็นรายการน้องใหม่เริ่มออกอากาศในเดือนนี้ก็คือเดือนพฤษภาคม2026นี่เป็นต้นไปฉะนั้นฝากเติมอีกรายการของเฮาขอให้ประธานที่เข้ามารับชมรับฟังคันถ้าว่าผ่านมาทางทางออนไลน์ก็จะลืมกดติดตามไว้ให้แดเนาะแล้วรายการพวกเขานี่ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในระยะต้นๆอาทิตย์ทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 นหาเวลา 12:00 นก่อนเที่ยงก่อนโมงกินข้าวเที่ยงนะท่านผู้ฟังมาพบกับข้อมูลดีๆเฮาได้เอานําเอาข้อมูลเกี่ยวกับบ่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าบ่หรือว่าเวียกงานของการดําเนินธุรกิจหรือว่าเวียกงานที่มันเกี่ยวพันข้อมูลที่มันเกี่ยวพันกับปากกับท้องของไทยเฮาเจ้าข่อยนี่แหละพ่อแม่ประชาชนเนี่ยที่มีความสนใจและมีคำถามในใจแต่ว่ายังบ่ฮู้ว่าสิถามผู้ใดหรือว่าคำตอบนี่จะได้จากไสเนาะท่านสามารถติดตามรายการของเฮาเพราะว่าในแต่ละอาทิตย์รายการของเฮาก็จะมีการร่วมสัมภาษณ์กับบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้านี่เพิ่นจะมาตอบคำถามให้แบบชัดแจ้งเลยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนก็อยากให้เชิญกับทางภาคส่วนของกระทรวงของทั้งอนาเบื้องกลมการค้าภายในที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าเพิ่นมาร่วมตอบคำถามให้ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วนี่คันเว้าเรื่องว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเฮานี่ก็เป็นเกี่ยวข้องกับทางเบื้องของกรมการค้าภายใน
1: เจ้าราคาสินค้าราคาอาหารตั้งแต่ราคาไข่ไก่ไปพุ่นเลยเน
2: า
1: ะ
2: คันเว้าถึงว่าไข่ไก่อนุรักษ์คันเว้าถึงไข่ไก่ระยะนี้ท่านผู้ฟังก็ยังสิเห็นว่าโอ้ราคาไข่หลังๆมันเห็นว่าราคามันตกว่าสิซะเนาะราคาลดลงมันก็มีทั้งข้อห้องว่ามีทั้งบวกและมีทั้งลบเนาะบวกนะแม่นอย่างบวกนี่เป็นผลดีให้แก่ผู้บริโภคเพราะว่าได้กินไข่ในราคาถูกแต่ว่าลบนี่มันลบได้มากจังไสผู้ที่ได้รับผลกระทบหลักๆผู้ประกอบการนั่นแหละคันถามว่าราคาไข่มีการลดลงหลายนี่ก็โอ้ต้นทุนสูงเนาะตัวอย่างเนาะต้นทุนในการผลิตนี่มันสูงแต่ว่าการขายออกพอได้ราคาที่ต่ำก็แน่นอนเราจะได้แบกหาบได้ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจก็แบกหาบเรื่องของต้นทุนนี่แหละบางคนก็บอกว่าอุ้ยสิขาดทุนเลยได้นี่เฮ็ดจังได๋เนาะเอาซะนั้นก็ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็จะมาตอบให้คือกันกับปัญหานี้เน
1: า
2: ะว่าจะให้มันผู้ดำเนินธุรกิจก็ให้สามารถไปได้และผู้บริโภคก็ให้สามารถซื้อได้คือกัน
1: เจ้ามีข่าวดีอนุรักษ์ลืมแจ้งในพนักงานระยะนี้เสื่อว่าหลายคนที่แบบว่ามีเงินเดือนยังบ่ออกเพราะประมาณจำกัดสิล่ะเน
2: า
1: ะ
2: ย้อนอย่างเดือนเมษาเป็นเดือนที่รัฐบาลใจดีออกเงินให้ก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาโดนไหล
1: เจ้ามีโครงการดีๆเป็นโครงการละโครงการราคาอุ่นใจลืมแจ้งกับลืมไปเลยเนาะว่าตั้งแต่ต้นรายการว่าอยากจะประชาสัมพันธ์มื้ออื่นเป็นมื้อสุดท้ายแล้วได้สาวพฤษภา2026ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นร่วมกับทางห้างค้าดีมาร์ทสาขาดุพลานเพิ่นมีรายการสินค้าหลายประเภทที่มีการลดราคาจากราคาปกติก็ลดลงคันสมมุติเฮาซื้อหลายอย่างลดอย่างละ 5-6,000 ที่มันก็ประหยัดไปหลายได้
2: รวมกันก็หลายพันเน
1: า
2: ะ
1: บ่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันพืชเนาะแล้วก็จะมีราคาพวกเครื่องแต่งยูโคกินนี่แหละเครื่องปรุงต่างๆน้ำมันหอยซอสหอยน้ำส้มสายชูน้ำปลาเนาะแล้วก็พวกอานามี มีสำลีรูปอย่างนี้นะเนาะเออหลายๆอย่างที่เป็นอาหารว่าทุกครัวเฮือนต้องมีติดเฮือนไว้สิเนาะอันนี้ก็จะเป็นราคาที่เพิ่นเริ่มมาลดหลายแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเริ่มมาตั้งแต่กลางเดือนมาผู้ใดในต้นเดือนพฤษภามาบ่ฮู้ว่าสินค้าหันยังบ่แต่ลองไปเบิ่งถ้าว่าผู้ใดผ่านไปทางดีมาร์ทพอเพิ่นจัดราคาโปรโมชั่นนี่คันมุดแล้วมันก็คือมุดเลยต้องมีโปรโมชั่นแต่ละเดือนไปราคาโครงการอุ่นใจแต่ละเดือนไป
2: เป็นการช่วยกันอีกช่องทางนึงเนาะในการลดพลค่าใช้จ่ายในกระเป๋าของประชาชนแต่ว่าเฮามาเบิ่งแล้วบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะสินว่าน้ํามันพืชบ่เนาะซอสปรุงรสบ่จังซี่เนาะหรือว่าอื่นๆนี่นะส่วนใหญ่แล้วนี่เฮาก็ยังเป็นสินค้าที่นําเข้าอยู่นะผู้ฟังในจุดนี้จึงอยากมาเว้าเตือนว่าอ้าวถ้าว่าผู้ประกอบการในลาวเฮาผู้ที่มีไอเดียดีมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนี่คันถามว่าเป็นไปได้ก็อยากให้ต่อยอดธุรกิจตัวนี้ได
1: ้เจ้า
2: คันถามว่าเฮาเฮ็ดได้ดีนะมันก็จะช่วยลดพรเรื่องของการนําเข้าสินค้าประเภทนี้จากต่างประเทศได
1: ้
2: คันถามว่าเอาสําคัญอีกอันนึงก็คือผลิตได้ภายในแต่อย่าลืมไปคนภายในก็ต้องสมใส่
1: ต้องสมใส่ถ้าผลิตออกมาแล้วบ่มีผู้สมใส่นั่นก็
2: ไปบ่รอดคือกัน
1: ไปโตบ่ได
2: ้เอ
1: าอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่พวกเฮามารวมสู่กันฟังตามสัญญาเนาะคอหับสายหนึ่งสายทักทายเบิ่งว่ามีแต่เฮาเป็นผู้ให้ข้อมูลไปแล้วท่านผู้ฟังเด้ฟังรายการแล้วได้อย่างแน่มีคำคิดคำเสนออย่างต่อรายการเฮาหรืออยากฟังเพลงใดความรายการของเฮาสามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052ให้รายการมีสีสันเนาะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการเพื่อทุกคนเพื่อสังคม
2: เจ้า
1: สังคมก็อยากได้ยินเสียงเพิ่น
2: อยากรอท่าว่า จะเป็นเสียงทับอีทของรายการนี้จะเป็นเสียงนี้จะมาจากไสเนาะ
1: หรือว่าสัญญาณไปฮอดไปถึงอยู่บ่หรือว่ายังเที่ยงอยู่ยังบ่แม่นเวลาก่อนเที่ยงหลังเที่ยงบุกาโทรมาบอกบางคนว่าลูกค้ารับประทานอาหารเที่ยงอยู่คันสั้นเฮาจะเปิดไว้เนาะ0305787050052
2: 052
1: มีท่านใดที่โทรมาพวกเฮาก็พร้อมรับสายแต่ถ้าบ่มีหรือว่ารับฟังซื่อๆเป็นผู้ฟังที่ดีบ่กล้าโทรมาก็บ่เป็นหยังคันบ่มีสายมาเฮาก็จะได้ให้ท่านไปม่วนซื่นเสียงเพลงก่อน
2: เจ้าเอาฟังก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยมาฟังข้อมูลเติมอีก
1: พาไปเที่ยวทั้งแดนเหนือวันนี้ไปแดนใต้แล้วไปแดนเหนือเนาะคิดฮอดสาวจูซำไปทางแขวงหัวพัน

0: ได้ตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: เป็นยังไงเนาะฟังเสียงนี่ทั้งเบื้องเด่นเหนือบนในใจว่ามื้อนี้นี่อากาศเย็นอยู่บ่ขนาดนครหลวงยังเย็นขนาดนี้แล้ว
2: เสื้อมาทางภาคเหนือนี่ก็สิแม่นฝนตก
1: ใจดีเปิดแอร์ให้ทั่วเอง
2: มีบางแขวงคือกับหลวงทาเนาะกันอยู่ทางภาคเหนือเห็นเพราะว่าอ้ายโซกอนุรักษ์อยู่ทางพุ่นมันว่าฝนตกเกือบทุกมื้อเลยอาจจะย้อนอยู่เขตแบบภูแดฉะนั้นมันจึงเห็นให้เป็นอากาศที่แบบว่าซุ่มเนาะฝนพัดผ่านมาเรื่อยแต่ก็บ่ฮู้ว่าทั่วพื้นที่ในประเทศลาวนี่อากาศเสื้อเนี่ยว่าบ่คือกันคันไซสมบูรณ์นี่บอกเลยว่ามื้อนึง4ฤดูพุ่นนะ ตอนเช้ามีหมอกอากาศเย็นดีสวยมากมีแดดน้อยนึงแรงๆมาผัดว่าฝนลงนี่เน
1: าะเอาฮอดจุดนี้แล้วจะขอเป็นกำลังใจให้แกบรรดาสาวฮั่วสาวสวนสาวไห่สาวนาเฮาเด้อพวกเราระยะนี้นี่บางบอนก็ยังบ่ทันได้เก็บเกี่ยวเทื่อบางบอนก็กำลังเล็งมือในการที่จะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวว่าซั่นแต่บางบอนก็ว่าพุ่นว่าโอ้ยังบ่ทันฮอดเทื่อว่าเข้าบ่ทันสุกเหลืองคักเทื่อยังบ่สามารถเก็บเกี่ยวได้แต่ว่าฝนเริ่มมาเลยเฮ็ดจังได้ยันสิส่งผลกระทบเด้ว่าซั่นเนาะในระยะการเก็บเกี่ยวแล้วก็ห่างหากล้าเกี่ยวเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม
2: ่
1: ซึ่งปีนี้ทางเบื้องของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ที่เพิ่นก็มีการแจ้งมาแล้วว่าโอ้ยเราจะมีโอกาสพบกับสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงฝนฟ้าอาจจะมาบ่ถูกต้องตามฤดูการฮอดฤดูการผลิตฝนอาจจะบ่มาฝนอาจจะกลายไปสมมติว่าเนาะกลายไปพอฮอดตอนฤดูการผลิตแท้ๆบ่ฝนบ่มาหรือว่าหลังจากที่มีการปักดำไปแล้วมันแห้งแล้งอย่างซี่นั้นมันก็ยากเลยเนาะมันจะส่งผลกระทบต่อกับผลผลิตที่สาวหัวสาวสวนเฮากำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่เอาถึงยังไงก็ดีเราเป็นกำลังใจให้หมดทุกคนเอาบทสะพอตั้งแต่สาวหัวสาวสวนก็ขอเป็นกำลังใจให้หมดทุกคนเช่นเดียวกันในการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวกงานการดำเนินธุรกิจก็ขอให้เดินแมนแลนสะดวกเนาะมีขอดใดค้าใดจุดใดที่มันของมันค้าเนาะท่านก็ต้องมาสอบเบิ่งข้อมูลมาเราจะเฮ็ดเอาใดให้มันสามารถผ่านผ่านไปได้เน
2: า
1: ะสิ่งที่สำคัญแล้วการศึกษาข้อมูลนี่มันเป็นการดีที่สุดเฮาจะเฮ็ดหยังก็คือกันเนาะต้องฮู้ข้อมูลซะก่อนการที่เฮาจะดำเนินธุรกิจเฮาก็จะต้องฮู้ข้อมูลซะก่อนว่าตลาดมีความต้องการอันใดแล้วเฮาจึงจะเฮ็ดเนาะถ้าว่าโอ้ยตลาดมีความต้องการอันนึงเฮาประเทศอีกอย่างนึงก็ไปนํากันบ่ได้เด้เ
2: จ้าต้องเอิ้นว่าศึกษาตลาดการมีข้อมูลย้อนหลังเนาะจะเป็นการดีบ่ว่าจะเฮ็ดอันใดก็แล้วแต่เพราะว่าหลายๆคนนี่จะเบิ่งพฤติกรรมเด้เบิ่งจากฐานข้อมูลเก่าสมเทียบคือกับเรื่องของบัญชีเด้เนาะก็จะฮู้ว่าเฮากำไรขาดทุนเพิ่นก็ยังเบิ่งจากผลประกอบการ2ปีคือหลังเนาะคือการอันกันให้ธุรกิจทุกอย่างก็จะได้เบิ่งประสบการณ์ควบคู่กันไปอันตัวที่มันไปบ่ได้ก็อาจจะมาปรับใส่แต่ว่าเห็นปัจจุบันนี้หลายๆธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่บ่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบริการเนาะเอิ้นว่าธุรกิจด้านการบริการหรือว่าพวกสินค้าผลิตภัณฑ์นี่ก็แม่นกำลังคือกับนอใหม่เลยก็มันงาเกิดขึ้นมาใหม่หลายๆอย่างแต่ว่าก็เคียงคู่กับการเกิดขึ้นของหลายๆผลิตภัณฑ์นี่ก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคผู้สมใส่แต่ในเบื้องของผู้ผลิตเองเปิ้นก็หลายๆคนที่ว่ามีทุงซะเอิ้นว่ามีทุงที่แบบมีความตั้งใจที่จะเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์บริการหรือว่าสินค้าของเฮาไปถึงจุดที่ยอมรับในสังคมนี้เพิ่นก็อยู่ระหว่างทางของการพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งการห่มห่อทั้งเวียกงานการตลาดทั้งเวียกงานการออนไลน์หรือว่ารวมไปถึงคุณภาพของสินค้าเองนั่นแหละเนาะมันก็เฮ็ดให้หลายๆธุรกิจนี่กลับไปโตได้กับเป็นกำลังใจให้คือเพิ่นงาว่าผู้ใดที่เฮ็ดธุรกิจในยุคนี้อาจจะมีทั้งข้อสะดวกมีทั้งข้อจำกัดมีทั้งสิ่งท้าทายแต่จังใดก็ดีก็ขอให้ทุกท่านนั้นผ่านไปด้วยดีหรือว่าคิดว่าในการเฮ็ดธุรกิจมันมีอย่างแน่ที่อยากมาแลกเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ดีๆและกันกับพวกเฮาก็พร้อมที่จะเปิดเวทีให้ทุกท่านได้โอ้ล้มสนทนากัน
1: เจ้า
2: ขออนุญาตอ่านข้อความทาง Facebook เนาะเป็นคอมเมนต์หลายทางที่เข้ามาตอนนี้บ่ฮู้ว่าทานรับประทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ส่วนว่าครูซุกนี่เปลี่ยนกันห้องท้องห้องใส่กันอยู่ มีแฟนรายการเพิ่นว่าเสียงม่วนแฮงเด้อขอบใจหลายๆเด้อและก็มีทั้งมวยลี่บ่เนาะสบายดีสบายดีอาจารย์ผู้ใช้ชื่อ Facebook ว่าไรทองสบายดีเด้อแฟนรายการของส่งสาวเด้อไอตุยโอเวอร์แดนซ์เนาะสบายดีคำมานิจันเพิ่นว่าสบายดีโคซุกเสียงหวานปั่นน้ำเพิงบ่น้ำเพิงเดือน5โอ้ขอบใจเด้อสิเว้าแท้หรือว่าเว้าหยอกก็ขอบใจก่อนเนาะ
1: ขอบใจไว้ก่อนเลยตัวนี
2: ้ขอฟังเพลงแน่เพลงหยังก็ได้เนาะแล้วก็มี สบายดีเอ้ยจันสมอเนาะฟังอยู่อุดมไซฝนตกทุกมื้อเห็นบ่แต่ว่าบ่แห้งอากาศเย็นดี
1: ขอบใจแฟนรายการทั้งเบิ่งอุดมไซเด้อเพิ่นทักทายเข้ามาแล้วแสดงว่าอันน่ะเป็นความหวังที่บ่ผิดหวังเนาะโคโซกเฮาทั้ง2นี่ก็แม่นมีความหวังว่าอยากให้ข้อมูลข่าวสารตัวนี้นี่ไปฮอดไปถึงไปทั่วไปถึงอีเลททั่วประเทศลาวแล้วก็ไปฮอดต่างประเทศนําอีก
2: จ้าก็พวกเฮาก็ดีใจนี่แหละจะเป็นกำลังใจเพราะว่าแน่นอนผู้มาดำเนินรายการต้องการผู้ฟังผู้ฟังนั่นจะฟังได้ข้อมูลข่าวสารหน่อยลายจำได้หรือว่าฟังแล้วมีอันตำหนิส่งข่าวสิพวกเขาการยินดีคือการเพราะว่าเป็นรายการใหม่เสื้อว่าการเฮ็ดอย่างใหม่ๆนี่มันต้องมีอันผิดพลาดหลีกบ่ได้แน่นอนแต่ว่าการผิดพลาดของเขาได้รับคำตำหนิติชมจากท่านผู้ชมพวกเขาก็จะพร้อมที่ปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้นตามลำดับเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเอามาร่วมกันเนาะในการจัดทำรายการเฮ็ดเอาได้ว่าให้รายการนี้มันมีความสมบูรณ์แบบมันมีความหลากหลายเนาะทางด้านข้อมูลข่าวสารอีกหนึ่งข้อมูลที่อยากให้หลายท่านนั้นไปติดตามก็คือเพจ Facebook ของทางกรมการค้าภายในเพิ่นก็มีเพจของเพิ่นคือกันเนาะอันนี้แม่นเฉพาะของกรมการค้าภายในท่านก็สามารถไปติดตามได้กับทีราคาที่อนุรักษ์เว้าก่อนหน้านี้เนาะว่ามีโครงการราคาอุ่นใจเน
2: า
1: ะเพิ่นก็เอามาลงไว้ในเพจ Facebook ของทางกรมการค้าภายในคือกันหมายก็ว่าเพิ่นมีกิจกรรมอันใดที่มันย่อยๆน่ะเพิ่นก็จะเอามาลงไว้แต่ละกลุ่มเพิ่นก็จะมีพลบทบาทที่แตกต่างกันแต่ว่าข้อมูลลักๆแล้วแม่นท่านสามารถติดตามผ่านทางรายการพวกเขาแล้วก็ผ่านทั้งเพจ Facebook ได้ย้อนว่ารายการพวกเขานี่ก็จะพยายามรวบเอาข้อมูลของแต่ละกลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้านี่มาบอกต่อประธานเน
2: า
1: ะ
2: เอาพวกเขาจะแจ้งให้ทราบเอิ้นว่าทุกมือก็ว่าได้เนาะว่าปัจจุบันนี้มีจักกรมที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบางคนฟังทันเมื่อวานแต่ว่าบางคนเข้ามามื้อนี้เด้แล้วอยากฮู้ว่ากรมนี้ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบ่มีความลังเลใจเนาะซึ่งโครงประกอบการจัดตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแม่นจะประกอบมี1ของการและก็ต่อมาเป็นกลุ่มจัดตั้งกลุ่มกวดกากลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งกลุ่มพลังงานกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแฮกลุ่มเจรจาและร่วมมือสากลกลุ่มการค้าภายในกลุ่มการค้าต่างประเทศกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มมาตรฐานและวัตแทกกลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและก็มีสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานอันนี้แม่นทั้งหมดนี้แม่นขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าส่วนว่าภาคอื่นที่ท่านภาคส่วนอื่นเนาะที่ทางได้ยินอาจจะขึ้นกับกลุ่มอื่นแล้วบางคนจะถามว่ากลุ่มซวยซาได้แน่นอนขึ้นกับกระทรวงการเงินสมมุติว่าสิเนาะเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้ฮู้ว่าเวลาจะไปพัวพันเวียกกลุ่มนี้จะขึ้นกับกระทรวงหยังเนาะฮู้ไปนําการตื่มส่วนว่ารายละเอียดของแต่ละกลุ่มพาบทบาทหรือว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแน่นอนรายการของพวกเฮาสัญญาว่าจะได้เสื้อเสริญเพิ่นมาร่วมในรายการแต่ส่วนจะเป็นมื้อใดวันที่เท่าใดนั้นจะเป็นตามภายหลังพวกเฮาจะแจ้งให้ทราบฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามรายการของพวกเฮาไว้เป็นประจำแล้วท่านก็จะบ่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: เจ้าซึ่งมื้อนี้เฮามีข้อมูลเกี่ยวกับภาคส่วนต่างๆที่เฮาได้เว้าไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะแต่ว่าในนี้เองท่านผู้ฟังทางเบื้องของแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของทั้งแขวงแต่ละแขวงเพิ่นก็จะมีแผนกของเพิ่นอีกเด้เนาะจะมีแต่ละแผนกของแต่ละแขวงแต่ละแขวงไปแต่สิ่งที่สําคัญและมันท่านก็สามารถไปติดตามข้อมูลของเพิ่นได้เนาะว่าแต่ละแขวงนี้เพิ่นมีการเคลื่อนไหวเรื่องงานขึ้นได้เด้แล้วหลักๆแล้วเพราะว่าเพิ่นแน่นอนล่ะบ่คันเว้าถึงว่ายุคปัจจุบันนี้มันก็ประสาทบ่ได้เนาะอนุรักษ์ว่าเฮาจะต้องได้ติดตามผ่านทางสื่อออนไลน์นี่หลายขึ้นทั้งสองทางออนไลน์เว้าจังซี่ซะเนาะมันจะมีความสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อก่อนนี้คันถ้าเว้าถึงมากันรับฟังรับชมรายการบางทีเฮาก็จะต้องได้มานั่งถ้าเบิ่งทางโทรภาพมาถ้าฟังผ่านวิทยุอย่างเดียวแต่ว่าแม่นล่ะแต่ว่าคันคือวิทยุตัวอย่างเนาะวิทยุหรือโทรภาพเวลามันออกอากาศไปแล้วออกไปแล้วมันก็จะหมดไปจะบ่สามารถเบิ่งขึ้นหลังได้แต่ว่าข้อดีของการรับฟังรับชมรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์นี่มีเวลาตอนไหนสามารถไปค้นหาไปเบิ่งได้ไปฟังได้ขึ้นหลัง
2: เบิ่งซ้ำๆเบิ่งคืนหรือว่าอ่านไปแล้วโอ้บ่จื้อคักข้อมูลกลับคืนมาอ่านใหม่กลับคืนมาชมใหม่ก็ยังมีอยู่เนาะแล้วก็ที่สำคัญคือการอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนก็ต้องเป็นเจ้าหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ก็อ่านหนังสือพิมพ์แต่ว่าอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์เนาะก็สะดวกสบายประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาตื่มอีกเพราะว่าเขาจะได้เข้ามาเบิ่งบางเทื่อก่อนนอนเขาอยากอ่านข่าวบ่ต้องเป็นเวลาของการออกอากาศคือรายการเขานี่แหละออกอากาศ 11:00 น. ถึง 12:00 น. กับแมนยูแต่ว่าดึกๆมาตะแลงมาก่อนสิเข้านอนสามารถมาเบิ่งข้อมูลคืนกันยังได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางให้ท่านนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เหลือเบิ่งเวลาทางรายการได้ปานงา
1: โอ้ย
2: หมดเวลาแล้ว
1: จะหมดเวลาแต่บ่เป็นหยังหมดเวลามื้อนี้เฮามาพบกันใหม่มื้ออื่นแต่ว่ามื้ออย่าลืมเด้อเนาะมื้ออื่นเฮามีนัดกันนัดใหญ่เลยมื้ออื่นนี่
2: เจ้าเป็นการสนทนากับทางท่านหัวหน้าห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปผ่าน วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจของ MOIC สื่อสารเด้อ
1: เจ้าเอามื้อนี้ไปค้าเขียนไว้ก่อนว่าโอ้ยอยากจะตั้งคำถามอย่างกับท่านหัวหน้าโครงการหรือว่ามีคำถามที่ข้าใจก่อนหน้านี้อยากจะฮู้ว่าคำตอบจะออกมาได้ใดมื้ออื่นมาฟังรายการของเฮากับโอคอ MOIC สื่อสาร11หา12โมง
2: จ้ะมื้อนี้พวกเราคงจะต้องได้กล่าวคำอำลาแล้วขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลข่าวสารขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านให้เกียรติเข้ามาคอมเมนต์ผ่านทางเพจรายการเฮาแล้วก็โทรมาทางหลังไมค์เนาะมื้อนี้จะต้องได้ลาความล้มไปพร้อมกับเสียงเพลงบ่าวเวียงจันทร์ถึกต้มปิดท้ายเสียงเพลงนี้โฆษกทั้ง2พร้อมทีมงานควบคุมเสียงถือโอกาสลาไปก่อน
1: สบายดี
2: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นหาดฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคพิจารณาหับโฮงเอาหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นนครหลวงเวียงจันทน์ประดับเหรียญไซและเหรียญกายแห่งงานให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในบ้านกะเกียมดำเนินกรมประชุมสุดยอดอาเซียนปีนี้แขวงอัตปือมีแผนจะปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าให้ได้หลายกว่า800เฮกตาร์เวียดนามอนุมัติแผนแม่บทพัฒนาเมืองระหว่างปี2025หา2050พร้อมวิสัยทัศน์ระยะ100ปีจีนและสหรัฐอเมริกาตกลงร่วมมือกันขยายสินค้ากสิกรรมลดพรภาษีสุดท้ายของรายการเชิญทานรับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าประธานโฮจิมินห์ผู้นำทีมยิ่งใหญ่ยืนยงในภารกิจปฏิวัติของชาวกัมพูชีตลอดไปต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่สภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมพิจารณาหับห้องหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นสบับปรับปรุงที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคสั้นส่งโดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยปฏิบัติตามแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคว่าด้วยการก้าเกียมปรับปรุงหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นฉบับเลขที่456ทับคจสพลงวันที่13มีนาปี2006สภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมเพื่อค้นคว้าพิจารณาหับห้องเอาหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นฉบับปรับปรุงใหม่นี้รวมมีการปรับปรุงหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นหรือขั้นต้น2เดือนขั้นกลาง4เดือนและขั้นสูง6เดือนเพื่อสร้างความหับหูและเข้าใจอย่างเป็นเอกภาพการเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองอย่างถูกต้องให้สมาชิกพรรคเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นสมาชิกพรรคที่เป็นพนักงานนำพาคุ้มครองนายทหารและตำรวจให้มีความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ของพรรคมีทัศนะรักมั่นการเมืองนักแน่นตอบสนองความเหี้ยข้องต้องการของนาทีการเมืองในระยะใหม่ก็คือปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก้าวหน้าอย่างบ่จดจังเพื่อเหตุให้ทฤษฎีการเมืองทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารมูลเสื้อและประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติกลายเป็นพื้นฐานแนวคิดและการกระทำของพนักงานสมาชิกพรรคนายทหารและนายตำรวจในทั่วพรรคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคมีความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อมั่นสนับสนุนและปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรครัฐยกสูงความหับหู้เกี่ยวกับแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐอย่างลึกซึ้งมีลักมั่นอย่างนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีจิตใจหักชาติรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ประธานกองประชุมได้เน้นหนักการปรับปรุงหลักสูตรในเทื่อนี้จุดหนักแม่นยกระดับความหู้ความสามารถในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคนายทหารและนายตำรวจกำแน่นบรรดาลักมูลทฤษฎีมาร์กเลนินเป็นต้นหลักมูลทฤษฎีปรัชญาเศรษฐศาสตร์การเมืองลัทธิสังคมนิยมวิทยาศาสตร์แนวคิดไกลสอนพรหมวิหารมูลเสื้อและประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติกฎระเบียบพรรคแนวทางนโยบายของพรรคมติกองประชุมใหญ่ของพรรคและนิติกรรมต่างๆของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมของรัฐในแต่ละระยะกำแน่นอย่างลึกซึ้งเวียกงานก่อสร้างพรรคและเวียกงานขนขวายก่อสร้างหักฐานการเมืองพร้อมนั่นก็เป็นมูลเสื้อและกำแน่นเนื้อในจิตใจของแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐในแต่ละระยะกองประชุมพิจารณาหับห้องเอาเนื้อในบทวิพากษ์หลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นฉบับปรับปรุงในครั้งนี้ใช้เวลา1ตอนสำเร็จลงด้วยบรรยากาศฟุ่มเฟือยและมีความรับผิดชอบสูง
0: พิธีประดับเหรียญไซแห่งงานและเหรียญกาแห่งงานบ้านกะเกียมและดำเนินกองประชุมสุดยอดอาเซียนที่ลาวเป็นประธานจัดขึ้นในเมื่อวานนี้อยู่ห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีท่านอาจสพังทอง 4,000 ดอนเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และพนักงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีทานภูธรแก้วดวงมณีหัวหน้าคณะจัดตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ได้ผ่านรัฐดำรัสของประธานประเทศว่าด้วยการประดับเหรียญไซแห่งงานสั้น1และเหรียญไซพัฒนาสั้น3ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ในนั้นได้ประดับเหรียญไซแห่งงานสั้น1ให้ทานประเสริฐบรรจงภักดีผู้ก่อตั้งทั้งเป็นประธานบริษัทหญ้าสีฟ้าที่มีผลงานในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์พ้นเด่นของลาว ประดับเหรียญไซพัฒนาสั้น3ให้แก่ทานประสาทไซพิลาพันเดชผู้อำนวยการบริษัทลาวโตโยต้าบริการจำกัดที่มีผลงานประกอบส่วนในโครงการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์บ้านสมสวัสดิ์เมืองปากเงิมนครหลวงวิ่งจันทร์จากนั้นได้ประดับเหรียญไซแห่งงานสั้น2สั้น3และเหรียญกายแห่งงานให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในบ้านกะเกียมและดำเนินเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ผ่านมาในนั้นได้ประดับเหรียญไซแห่งงานสั้น2ให้คณะนำนครหลวงวิ่งจันทร์9ท่านพร้อมนั้นยังได้ประดับเหรียญไซแห่งงานสั้น3ให้บรรดาคณะนำนครหลวงวิ่งจันทร์105ท่านและประดับเหรียญกายแห่งงานให้14ท่านตื่มอีกเพื่อยั่งยืนถึงผลงานอันดีเด่นที่ได้ประกอบส่วนด้านเฮือแห้งสติปัญญาและงบประมาณเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ
1: แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลงน้ำทาเอาใจใส่เวียกงานต้านแรงต้านท่วมและการป้องกันศัตรูพืชระบาดในการผลิตฤดูฝนปีนี้ท่านพิมพ์แก้วธรรมลาศิลป์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าเวียกงานต้านแล้งต้านท่วมได้สุกยู่ให้กลุ่มนำไส้น้ำเอาใจใส่ปกปักรักษาระบบชลประทานให้สามารถสนองน้ำเข้าใส่การผลิตได้อย่างเพียงพอส่วนการป้องกันศัตรูพืชแม้นได้แนะนำชาวเกษตรกรเอาใจใส่ติดตามผลผลิตของตนถ้ากรณีศัตรูพืชระบาดแม้นให้แจ้งพนักงานวิชาการห้องการกสิกรรมอยู่บรรดาเมืองเพื่อช่วยป้องกันและสกัดกั้นแต่หัวทีเนื่องจากปีผ่านมาเกิดพยาธิเข้าเหตุให้หากเข้าเน่าเปื่อย
2: พวกเขาก็ได้มีนิติกรรมระเบียบการในการคุ้มครองปกปักรักษาอะไรก็ตุกสุกยุบให้บรรดากลุ่มนำใส่น้ำสลับประทานและก็สาวกสิกรการติดตามกฎกาการบริบัติการผลิตเพื่อเหตุอะไรถ้าหากมีศัตรูพืชระบาดก็ให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่กสิกรรมพวกเขาอยู่บรรดาเมืองแล้วก็เพื่อรายงานให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคันแขวงและส่วนกลางเพื่อช่วยในการป้องกันสกัดกันแต่หัวทีให้ทันกับสภาพการเฉพาะเขาหน้าปีอยู่ภายในแขวงพวกเขาปรากฏผ่านมาหันกระแมนการระบาดของพยาธิเข้าเนาะที่เหตุให้หากเข้าหันเน่าเปื่อยเนาะเป็นพยานเนาะสำหรับแมงไม้แล้วก็ตักกะแตนต่างๆก็บ่ค่อยปรากฏมีก็มีก็ส่วนหลายมันจะได้รับผลกระทบจากส่วนสาลีก็ในวงจำกัดเนาะพวกเขาก็สามารถสกัดกันและป้องกันได้ทัน
1: ท่านพิมพ์แก้วธรรมลาศิลป์ให้ฮู้ตื่มว่าในแต่ละปีแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงหลวงน้ำทาได้รับการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลและกรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสนองยาป้องกันศัตรูพืชและอุปกรณ์ประเภทบังซีดเพื่อแจกยายให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ละเมือง
0: ปีนี้แขวงอัตปือมีแผนกะเกียมปลูกไม้และฟื้นฟูป่าให้ได้ในเนื้อที่ 8,830 เฮกตาร์ในนี้ฟื้นฟูใน3ประเภทป่าและนอก3ประเภทป่าให้ได้ 8,200 เฮกตาร์และส่งเสริมการปลูกป่าจำนวน630เฮกตาร์คุ้มครองจัดสรรป่าไม้บ้านให้ได้3บ้านขึ้นทะเบียนสวนปลูกให้ได้ 1,000 เฮกตาร์และผลิตเบี้ยไม้ให้ได้ 250,400 เบี้ยเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าให้บรรลุตามตัวเลขแผนการประจำปี2026เพื่อเฮ็ดให้การกะเกียมปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้เป็นขบวนฝึกฟื้นและประสบผลสำเร็จติดพันกับการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรัฐกรกำลังประกอบอาวุธเยาวชนอนุชนหุ่นหลังและประชาชนบรรดาเผ่าเห็นได้ความสำคัญของป่าไม้ต่อการดำรงชีวิตและพัวพันถึงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในปัจจุบันประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือได้ออกแจ้งการมอบให้บรรดาแผนกการองค์การเทียบเท่าอ้อมข้างแขวงกองบัญชาการทหารแขวงและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงรวมทั้งบรรดา5เมืองจะตั้งปฏิบัติคือการเก็บสถานที่เนื้อที่เบี้ยไม้และสนิทพันธุ์ไม้เพื่อสร้างขบวนการปลูกไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าผ่านวิทยุและสื่อต่างๆการติดตั้งป้ายคำขวัญการปลูกยึดสำนึกตามตาแสงก็คือสุมส่วนบ้านโรงเรียนต่างๆและตามเส้นทางภายในเทศบาลของแขวงและเมืองการกำหนดสถานที่เนื้อที่ปลูกต้องให้สำเร็จก่อนวันที่25พฤษภานี้การขุดขุมและการใส่ฝุ่นลงขุมต้องให้สำเร็จก่อนวันที่30พฤษภานี้จะตั้งวิธีปลูกไม้อย่างเป็นทางการ ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาตามแต่ละสถานที่ของแต่ละเมืองที่ได้กำหนดไว้ว่าให้พระเนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสมทบกับโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม5เมืองเป็นใจกลางประสานกับแขนงการและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆเพื่อสังรวมข้อมูลจำนวนเบี้ยไม้สนองให้แก่การปลูกไม้ในปีนี้ให้เพียงพอเก็บกำข้อมูลการผลิตเบี้ยไม้สถานที่นาทีที่จะปลูกไม้โดยแยกให้ละเอียดของภาครัฐประชาชนเอกชนก็คือบรรดาบริษัทที่ลงทุนในการผลิตเบี้ยไม้และปลูกด้วยทุนตนเองนอกจากขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วให้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติการปลูกไม้ในวันอื่นๆที่เห็นว่ามีความพร้อมของแต่ละภาคส่วนให้ท่วงทันกับฤดูกาลจนกว่าจะสำเร็จตามแผนการปลูกต้นไม้ประจำปีมีจำนวน630เฮกตาร์ที่ได้กำหนดไว้ซาสุดมหัยกายเดือนสิงหาปีนี้ค้นคว้าผลงานของบุคคลครอบครัวล้มมูและการจัดตั้งที่ได้ประกอบส่วนเหือแห้งและทื่นฮ้อนเข้าในการคุ้มครองและบูรณะรักษาป่าปลูกและฟื้นฟูป่าเพื่อนำเสนอขั้นถึงพิจารณาย่องยอด้วยเกียรติคุณวัตถุพันธุ์และอื่นๆตามความเหมาะสมมอบให้ประธานคณะกรรมการปกครอง5ตัวเมืองและองค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนำพากระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่องในการปลูกเสริมหรือการฟื้นฟูแบบธรรมชาติใน3ประเภทป่าและนอกจากประเภทป่าที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในขอบเขตเมืองของตนเพื่อเพิ่มอัตราการปกหุ้มของป่าไม้ให้ได้ตามคาดหมายพร้อมเดียวกันนี้ให้คณะกรรมการอ้อมข้างแขวงผู้ประกอบการธุรกิจและประชาชนทั่วแขวงสืบต่อเอาใจใส่บูรณะรักษาต้นไม้ให้เติบโตเฮ็ดให้อัตราการตายน้อยที่สุดสำหรับต้นไม้ที่ปลูกในปีผ่านมาแม่นสืบต่อบูรณะรักษาให้เจริญเติบโตและงอกงามในกรณีพบเห็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วตายให้ปลูกทดแทนคืนตามหลักฟิสิกส์ที่ได้กำหนดไว้ให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงประสานสมทบกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสุกยู่ปลุกระดมบรรดาโรงเรียนเป็นต้นโรงเรียนสามัญทางภาครัฐและเอกชนบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐและเอกชนการจัดตั้งสังคมอื่นๆอ้อมข้างแขวงสร้างขบวนการต่างๆและค้นสีเขียวเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในสายปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุชนค้นหุ่นหลังเห็นได้ความสำคัญของป่าไม้การปลูกไม้เพื่อฟื้นฟูป่าเพื่ออนาคตคืนสีเขียวและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดกิจกรรมถามตอบหรือวิธีการอื่น
1: ๆอดีตนักเรียนมัธยมหลวงพะบางหุ่นสกเฮียน1995หา96ที่ศึกษาหำเฮียนโยงเฮียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพและโรงเรียนอุดมหลวงพะบางเลข1พร้อมกันสร้างกิจกรรมอนามัยตัวเมืองหลวงพะบางนำพาโดยท่านสุริวงศ์แก้วปทุมอดีตครูสอนท่านดาวันศิริวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองนครหลวงพะบางต่างหน้ากลุ่มอดีตนักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยเห็นได้ความสำคัญของการรักษาความสะอาดในตัวเมืองหลวงพะบางโดยได้เก็บเมี่ยนขี้เหงื่อให้มีความสะอาดจบงามเพื่อปลุกระดมให้ทั่วสังคมหันมาเอาใจใส่รักษาความสะอาดด้วยการมีส่วนร่วมเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อที่ทีมสะทรายกิจกรรมดังกล่าวเมนลืมเก็บขี้เหงื่อจากโฮงแฮมเมืองหลวงไปตามเส้นทางแคมป์น้ำคามติดพันกับกิจกรรมอื่น
3: ๆในปีนี้นี่ก็ด้วยความเฉพาะหรือว่าหมู่เพื่อนเนาะเฮ็ดเวียกงานของพวกเฮาว่าเรื่องการรักษาความสะอาดตัวเมืองท่านเกี่ยวเฮ็ดมีความคนเด่นเอาเรื่องคนเก็บขี้เหงื่อสาสายแล้วก็รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่อาจจะบ่ฮู้หรือบ่เก็บขี้เหงื่อใจก่อนเรื่องของบ้านของพวกเฮานี่ไปสปอร์ตมันก็คือแคมป์คานแคมป์น้ำคองตัวเฮ็ดให้พื้นที่ดังกล่าวซะพื้นที่สาธารณะนี่มีความเปิดเผยหลายแล้วก็มีหมู่เพื่อนจำนวนหนึ่งก็เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการบริการการท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าก็เห็นได้ความสำคัญว่ามันต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเราเสนอมา5ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจที่สุดที่ได้หมู่เสนอมาเพราะว่าปกติในพวกเฮาก็พยายามจัดกิจกรรมเรื่องอนามัยตัวเมืองนี่ก็ประมาณเดือนนึงครั้งนึงมีทีมงานแคชไอดอลมีกลุ่มทีมงานสิ่งแวดล้อมสีเขียวของโรงพยาบาลประมาณ1ครั้งต่อเดือนแต่นี้มาเป็นพิเศษเนาะเฮาสร้างคือว่าเป็นแบบอย่างหมู่เพื่อนเนี่ยด้วยการเสนอของหมู่เพื่อนว่าอยากสร้างอันใดหนึ่งที่มันเป็นกิจกรรมดีๆสร้างความดีเป็นแบบอย่างแก่สังคมแล้วหมู่เพื่อนเอ่ยมานี่ครับพระเจ้าก็แนะนำคือว่ารักษาอับซอบในเรื่องรักษาความสะอาดตัวเมืองต้มเสยน้ำโมแล้วก็ฮับว่าพวกเขาจะประกอบส่วนสวยกันเนาะหมู่เพื่อนเนี่ยออกแห่งงานแล้วพวกเขาจะมีพาหนะยังมาเก็บสวยมีอุปกรณ์ในการเก็บเมียนที่เนี้ยเป็นเหล็กที่เป็นท่องยางน้ำมันเสพพาหนะต่างๆส่วนหนึ่งที่พวกเขาได้ประกอบส่วนสวย
1: ท่านดาวันศิริวงศ์เฮียกห้องมันยังถูกภาคส่วนในสังคมจงพร้อมกันประกอบส่วนรักษาความสะอาดในตัวเมืองหลวงพะบางเพื่อเฮ็ดให้ตัวเมืองกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวหลวงพะบางนับมือนับหลายขึ้นเมื่อบดลมณีพระเนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสารวันได้สมทบกับสหพันธ์กรรมบาลแขวงจัดงานสัปดาห์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงประจำปี2016ติดพันกับการเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาครบรอบ140ปีมีท่านดาวงพรแก้วกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: การจัดงานสัปดาห์แห่งชาติเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยความเอาใจใส่และความผิดชอบของแขวงต่อเวียกงานความปลอดภัยทางหลวงทั้งเป็นการสร้างตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าโดยการจราจรทางบกยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงและมติขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงในทั่วโลกเพื่อโฆษณาสร้างสติและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกสรรคนทั่วสังคมเห็นได้ภัยอันตรายของการละเมิดกฎจราจรเป็นต้นการขับขี่รถไวการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วครับเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ในการเกิดอุบัติเหตุเห็นได้ผลกระทบและผลสะท้อนของการเกิดอุบัติเหตุต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาวันกรรมกรสากลก็เป็นวันหนึ่งที่มีความหมายก็สำคัญต่อกับกรรมกรสากลก็คือส่วนสั่นกรรมกรลาวในปัจจุบันสภาพการของโลกและภาคพื้นได้มีการผันแปรอย่างสับสนบ่เฉพาะเมนเขตอาซีแปซิฟิกได้มีหลายปัญหาเกิดขึ้นเป็นต้นปัญหาความขัดแย้งปัญหาเศรษฐกิจสังคมจึงเหตุให้ผู้ออกงานในทั่วโลกก็คือส่วนสั่นกรรมกรลาวได้รับผลกระทบในหลายด้านเช่นการกดขี่ขูดขีดทางด้านแรงงานและหับต่ำค่าครองชีพเพิ่มขึ้นสูงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของกรรมกรและผู้ออกงานในทั่วโลกผู้ออกงานลาวโดยเฉพาะแม้นการปรับปรุงค่าแรงงานบ่ทันเทศหมอกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่ในแต่ละระยะจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ออกงานมีการเคลื่อนย้ายออกจากประเทศเพื่อไปสอกหาเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ต่างประเทศนับมือนับหลายขึ้นแก้วเว้งคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสารวันรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
5: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้ปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามาเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮือของภาคอุณหภูมิระหว่าง22หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนเฮือของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา37องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า55ส่วนเฮือของภาคอุณหภูมิระหว่าง26หา31องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮือของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา34องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนเฮือของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนเฮือของภาคอุณหภูมิแม้ว่า30หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้า และจะมีฝนตกป้าห้องกว่าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮ้ของภาคอุณหภูมิแม้ว่า18หา27องศาลัดดาก่องเพลงรายงานจากมุตุนิยมในโทกศาสตร
0: ์ท่านพวมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศองค์การปกครองนครโฮจิมินห์ของเวียดนามอนุมัติแผนแม่บทพัฒนาเมืองระหว่างปี2025หา2050พร้อมวิสัยทัศน์ระยะ100ปีเพื่อยกระดับนครโฮจิมินห์ไปสู่การเป็นมหานครใหญ่ยืนยงทันสมัยและเป็นบ่อนน่าอยู่อาศัยอันดับต้นๆของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกโดยมีเป้าหมายเฮ็ดให้การเติบโตด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีบ่ต่ำกว่า 10% ระหว่างปี2025หา2050คาดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์อาจจะสูงถึง 1.2 ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐภายในปี2050นอกนี้ยังจะยกระดับนครแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจโลจิสติกการท่องเที่ยวการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เคียงคู่กับการพัฒนาพื้นฐานของรางอัศริยะและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคาดว่าประชากรนครโฮจิมินห์จะเพิ่มขึ้นเป็น22ล้านคนเมื่อฮอดปี2050
0: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงการค้าจีนแจ้งให้ฮู้ภายหลังกองประชุมสุดยอดระหว่างท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนกับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าจีนและสหรัฐอเมริกาตกลงร่วมกันที่จะขยายสินค้ากสิกรรมผ่านการลดพรภาษีรวมถึงการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าที่บ่แม่นภาษีและปัญหาการเข้าถึงตลาดโดยทั้ง2ฝ่ายมีเป้าหมายจะส่งเสริมการค้าทั้ง2ส้นผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปรับลดอัตราภาษีและตอบแทนสำหรับสินค้าหลายรายการทานเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกากล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาหวังว่าจีนจะซื้อสินค้ากสิกรรมของสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่าหลายตื้อดอลลาร์ในอีก3ปีต่อหน้าผ่านมาการนำเข้าสินค้ากสิกรรมจากสหรัฐอเมริกาของจีนยังคงเสียภาษีเพิ่ม10ส่วนห้อยหลังจากมาตรการภาษีตอบโต้หลายรอบระหว่าง2ประเทศเมื่อปีก่ายนี้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้การค้าลดลงหลายกว่า65ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2014
1: ตามข่าวจากต่างประเทศหอวการรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้ออกแถลงการในเมื่อวานนี้ระบุว่าท่านอีเจมยองประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและท่านนางซามาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงแขวงคยองซังเหนือของสาธารณรัฐเกาหลีในมื้อนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นจะได้สร้างความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกองประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นหนึ่งของภารกิจเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระหว่างวันที่19หาวันที่20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อส่งเสริมการร่วมมือระหว่าง2ประเทศทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภาคพื้นและปรึกษาลือสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
0: ต่อไปสถานฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าประธานโฮจิมินห์ผู้นำที่ยิ่งใหญ่เยือนยงในภารกิจปฏิวัติของซาวกรรมสีบตลอดไป
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีความปิติสมซื่นเป็นอย่างยิ่งที่ได้พร้อมกับทั่วพรรคทั่วกองทัพและทั่วปวงชนเวียดนามไอ้น้องก็คือซาวกัมมาซีบและประชาชนผู้ก้าวหน้าในทั่วโลกพร้อมกันระลึกวันเกิดประธานโฮจิมินห์นักคอมมิวนิสต์สากลผู้ยิ่งใหญ่ที่19พฤษภาคมครบรอบ136ปีเพื่อจดจำคุณงามความดีอันล้ำเลิศและผลงานอันยิ่งใหญ่ของเพิ่นชีวิตและภารกิจปฏิวัติของประธานโฮจิมินห์แม่นชีวิตและภารกิจแห่งการต่อสู้และการอุทิศสติปัญญากำลังวังสาเพื่อชาติและประชาชนน้ำใจรักชาติรักประชาชนเมตตาจิตและน้ำใจสามัคคีอันพ้องใสของเพิ่นแม่นใสแจ้งลึกซึ้งและกว้างใหญ่จนหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบและพรรณนาบ่ได้ในเวลาที่ประชาชน3ชาติอินโดจีนตกอยู่ภายใต้แอกปกครองและการคดขี่ขูดฮีดของพวกลาวเมื่อคืนนั้นประธานโฮจิมินห์มีความเจ็บแค้นแน่นใจที่สุด และได้ตัดสินใจออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเพื่อไปแสวงหาเส้นทางกู้ชาติท่ามกลางความยุ่งยากลำบากเต็มไปด้วยอุปสรรคและการทดสอบที่นักหน่วงห้อย 8,000 ประการ

0: ันหนึ่งที่พาให้การปฏิวัติของประชาชนลาวก้าวจากไซสนานี้ไปสู่ไซสนาใหม่บ่ว่าในระยะการต่อสู้กุศาสตร์ก็คือในระยะแห่งการดําเนินภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเพื่อนําพาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมในปัจจุบันพวกเขารับรู้อย่างลึกซึ้งว่าผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการพัฒนาลาวเวียดนามได้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแจ้งว่าการพัฒนาลาวเวียดนามแม้นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่มีลักษณะพิเศษมีลักษณะรอบด้านมั่นเหนียวกลมเกี่ยวและบริสุทธิ์พุทธพองซึ่งได้กลายเป็นตัวแบบเป็นแวนเนียงอันใส่แจ้งและหาได้ยากของการพัฒนาสากลสายพัฒนาอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านลาวเวียดนามแม้นกำเนิดขึ้นและได้รับการทนุบำรุงให้ขยายตัวซึ่งเริ่มจากสายพัฒนาอันเป็นมุนเสื้อโดยแม้นประธานโฮจิมินห์เป็นผู้ก่อสร้างพื้นฐานและแม้นเพิ่นเองที่ได้พร้อมกับประธานไก่สอนพรหมวิหารประธานสุภานุวงศ์และผู้นำของ2พรรค2รัฐพร้อมด้วยประชาชน2ชาติลาวและเวียดนามได้สืบต่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างโดยผ่านเส้นทางที่ยาวนานและขบวนวิวัฒน์แห่งการต่อสู้ปฏิวัติที่ดุเดือดเขี่ยวขาดลำบากยากเข็ญเต็มไปด้วยการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อญาติเอาเอกราชอิสรภาพของ2ชาติและได้กลายเป็นกฎเกณฑ์แห่งความเป็นตายและพลังแห่งอันมหัศจรรย์นำไปถึงศาสนาอันยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติลาวและการปฏิวัติเวียดนามในภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยชาติในเมื่อก่อนก็คือการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติของไผลาวเพื่อก้าวขึ้นในปัจจุบันพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีความภาคภูมิใจต่อผลสำเร็จที่ประชาชนเวียดนามไอ้น้องญาติบ่ได้ในภารกิจพัฒนาประเทศชาติเพื่อก้าวขึ้นภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตลอดระยะ80กว่าปีผ่านมาได้เฮ็ดให้เวียดนามได้รับการพัฒนาที่มีระดับขยายตัวด้วยจังหวะไวนักแน่นมั่นคงต่อเนื่องและโดดเด่นในทุกๆด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเวียดนามไอ้น้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้นับมื้อนับสูงขึ้นบทบาทสื่อเสียงความเชื่อมั่นความนับถือของเพื่อนมิตรสากลต่อเวียดนามมีความโดดเด่นและสูงขึ้นในโอกาสระลึกวันเกิดครบรอบ136ปีของประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประชาชนลาวบรรดาเผ่าขอแสดงความรู้บุญคุณอย่างสูงและขอจดจำคุณงามความดีอันล้ำเลิศของเพิ่นในการที่เพิ่นเป็นผู้ก่อตั้งทนุถนอมและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันธุ์แบบพิเศษลาวเวียดนามให้ยืนยงคงตัวและเจริญงอกงามจนมาถึงปัจจุบันนี้ประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่ยืนยงในภารกิจปฏิบัติของชาวกัมมาซีบตลอดไป
1: ที่ท่านรับฟังผ่านไปนั่นแม่นบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าประธานโฮจิมินห์ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ยืนยงในภารกิจปฏิบัติของชาวกัมมาซีบตลอดไปที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยชิตภัยมณีธรรมวงศาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสารความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
1: เงินกี่เงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
2: เงินกีบคือเกียรติศักดิ์ศรีของชาติสร้างใจสลาดชาติพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังพอท่านผู้ฟังเป็นประจำในรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้ออกอากาศ 12:30-13:00 วันจันทร์ถึงวันเสาร์พอในบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้หลายคนอยู่กับพักข้าวพาน้ำอยู่กับอาหารเที่ยงอยู่หรือว่ารับประทานอาหารเที่ยงแล้วกำลังพักผ่อนอยู่จะอยู่ใสดำรงชีวิตอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามเนาะขอให้ประธานนั้นมีความสุขกับการเฮ็ดเวียกงานมีความสุขกับการพักผ่อน30นาทีมื้อนี้ก็จะสืบต่อในเวียกงานของพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารมื้อนี้จะให้ข้อคิดกับบรรดาทานก่อนเนาะถ้าว่าทานซื้อหุ้นมาในราคาที่แพงแล้วราคาหุ้นหลุดลงเฮาจะเฮ็ดแนวใดซึ่งเป็นคำถามที่มีคำตอบให้แน่นอนแต่ก่อนอื่นหมดเลยท่านก็ต้องได้เข้าใจว่าทุกการลงทุนต้องมีความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันราคาหุ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะมีขึ้นมีลงท่านต้องได้วิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนแต่ถ้าท่านบ่มีความรู้บ่มีความสำนาญในการซื้อขายหุ้นก็ควรปรึกษากับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้การปรึกษาแก่ผู้ลงทุนถ้าว่าท่านซื้อมาในราคาที่แพงแล้วราคาหุ้นผัดหลุดลงท่านต้องคิดพิจารณา2กรณีคือ 1. ถ้าท่านเป็นผู้ลงทุนที่บ่มักความเสี่ยงแสดงว่าท่านเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำและให้ความสำคัญกับต้นทุนหลายกว่าผลตอบแทนดังนั้นท่านควรจะขายออกเพื่อยุติการขาดทุนถ้าว่าคิดว่าราคาหุ้นนั้นอาจจะหลุดลงกว่านี้เนาะในกรณีที่สงถ้าว่าท่านเป็นคนแบบใจเกินร้อยแหละแบบมักความเสี่ยงแท้ซื้อขายหุ้นเพื่อเก็งกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นแสดงว่าท่านเป็นผู้ลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงคือเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นท่านอาจจะพิจารณาถือของหุ้นนี้ไปหรือเข้าไปซื้อหุ้นเติมอีกก็ได้เพื่อขายเอากำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นที่จะเพิ่มขึ้นในต่อหน้าหวังว่าจะเป็นความรู้และเป็นบ่อนอิงให้ท่านมีความสนใจในหุ้นตอนนี้พักฟังโฆษณาก่อนจากทางรายการ
3: น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
4: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
3: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
4: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
3: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
4: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
3: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
4: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันอยู่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไสยสถานนครหลวงวิจันทร์
5: เสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
6: มีหยังเน
5: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจ
6: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
5: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
6: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
5: แม่นว่าฉันน้องจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
6: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคอต่อรอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
7: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9แล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา
2: คันบรรยากาศกับโฆษณาของพวกเราไว้ก่อนเนาะท่านรับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz อนุรักษ์ดำเนินรายการเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนว่าวันเสาร์นั้นก็จะมีข่าวของธนาคารแดมาให้มีรายการได้ฮู้จากน้ำกันว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นมีข่าวใดที่น่าสนใจของธนาคารแห่งสปป.ลาวแต่ว่ามื้อนี้30นาทีก็ยังอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เมื่อที่ผ่านมาอนุรักษ์ได้นำเสนอสาระตลาดทุนมื้อนี้ก็จะสืบต่อให้ทานได้ฮู้จักตลาดหลักทรัพย์แม่นหยังตลาดหลักทรัพย์แม่นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์และไล่เลี้ยงธุรกรรมหลักทรัพย์สำหรับภาคส่วนใดที่มีจุดประสงค์ดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์นั้นแม่นต้องยืนคำห้องขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องยังครบถ้วนและถูกต้องต่อห้องการบริการการลงทุนประตูเดียวขั้นส่วนกลางเพื่อส่งให้คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาอนุญาตดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ต้องสั่งตั้งในรูปแบบบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนเท่านั้นซึ่งว่าในปัจจุบันอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีตลาดหลักทรัพย์หนึ่งแห่งคือตลาดหลักทรัพย์ลาวได้รับการสั่งตั้งขึ้นในวันที่10ตุลา2010โดยการรวมทุนระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวถือหุ้น51ส่วนห้อยและตลาดหลักทรัพย์สเกาหลีถือหุ้น49ส่วนห้อยและมาฮู้จักสถาบันซื้อกลางด้านหลักทรัพย์แม่นหยังสถาบันซื้อกลางด้านหลักทรัพย์หมายถึงนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ในตลาดทุนในปัจจุบันสถาบันซื้อกลางด้านหลักทรัพย์ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินบริษัทดูแลทรัพย์สินบริษัทตรวจสอบบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลและสถาบันซื้อกลางด้านหลักทรัพย์อื่นตามการกำหนดของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์แต่ว่าปัจจุบันสถาบันซื้อกลางด้านหลักทรัพย์ในสปป.ลาวประกอบมีบริษัทหลักทรัพย์4แห่งบริษัทตรวจสอบ4แห่งธนาคารดูแลทรัพย์สิน3แห่งบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน9แห่งและบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือ1แห่ง

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: นี่อย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอะตัวน่าสนใจปะ
1: โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอาฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคอต่อรกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
3: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: บรรยากาศตอนเที่ยงพบพ่อมีรายการแบบนี้เนาะทักทายถามข่าวทุกคนสำหรับผู้ใดที่ยังสืบต่อหน้าที่เวียกงานอยู่ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จผู้ใดพักผ่อนอยู่ก็ขอให้มีความสุขขึ้นมาหน้าลุกไปใต้เดินทางอยู่ในขณะนี้ไปใส่ใกล้ไก่ก็ขอให้มีความปลอดภัยผู้ใดที่อยู่เฮือนอยู่ซานอย่าลืมอนามัยเฮือนซานแต่ท่านผู้ฟังป้องกันพยาธิตามฤดูกาลเนาะไข้ยุงลายนี่เกิดขึ้นได้ทุกยามทุกฤดูกาลเลยดังนั้นก็ขอให้ห่วมใจกันทำลายแรงพ่อพันหนอนน้ำยุงลายให้ได้บ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีพยาธิไข้ยุงลายด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารก่อนที่เราจะเข้าไปหาฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียกงานหลักทรัพย์นั้นแจ้งมีรายการตื่มถ้าว่าอยากติดต่อบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนโทรมาได้021-217-770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602ศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.lsc.gov.la หรือจะพิมพ์เป็นภาษาลาวาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มาฮู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์แม่นหยังบริษัทหลักทรัพย์แมนหนึ่งในสถาบันสื่อกลางทางด้านหลักทรัพย์ที่เคลื่อนไหวธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเภทที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ที่สามารถเฮ็ดหน้าที่3ประเภทคือเป็นผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินในปัจจุบันอยู่สปป.ลาวมีบริษัทหลักทรัพย์4บริษัทซึ่งในนั้น3บริษัทเฮ็ดหน้าที่ได้ทั้ง3ประเภทคือบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ทคตลกทจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดส่วนอีก1บริษัทคือบริษัทหลักทรัพย์ APM ลาวจำกัดเฮ็ดหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาทางด้านการเงินมาฮู้จักตื่มเกี่ยวกับบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนแม่นหยังบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนแม่นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจในการสร้างตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนทุกประเภทสำหรับบุคคลนิติบุคคลที่มีจุดประสงค์ขอสร้างตั้งบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนต้องได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขออนุญาตดำเนินธุรกิจบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนนำคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนต้องสั่งตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัทเท่านั้น

0: เชียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
1: ว้าเป็นระดับล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเป็นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชียวหุ้นแมนเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: แลกเปลี่ยนเงินตราสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ยินดีต้อนรับในรายการท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ระยะเวลาของทางรายการเพื่อนธนาคารให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำ 12:30-13:00 ข้อมูลที่พวกเรารวบรวมไว้ในรายการนี้บ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารแน่นอนว่าการประชาสัมพันธ์บางครั้งอาจจะบ่ทั่วถึงดังนั้นผู้ใดที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพวกเรามีเว็บไซต์และก็เฟซบุ๊กแนะนำเว็บไซต์ก่อนเนาะเข้าไปที่ www.lsc.gov.la เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่าช่องทาง Facebook มีและการกับพิมพ์เป็นภาษาลาวแบบง่ายๆเลยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และยาท้ายกับสาระนาหูเป็นประจำท่านผู้ฟังเป็นสาระที่ดีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพเรื่องของอาหารการอยู่การกินติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันเมื่อใดมีหัวข้อดีๆที่น่าสนใจนำมาเสนอให้ท่านได้รู้จักนำกันเมื่อนี้จะเสนอในหัวข้อที่ว่าคุณประโยชน์ของหมากกล้วยน้ำเป็นหมากไม้ใกล้ตู่ท่านผู้ฟังหาซอกซื้อได้ง่ายและก็มีทุกยามทุกฤดูกาลกล้วยแมนหมากไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายและหาได้ง่ายทั้งเป็นหมากไม้ที่คนลาวเฮานิยมกันกินมาตั้งแต่ใดๆเมื่อเว้าถึงกล้วยโดยเฉพาะแมนหมากกล้วยน้ำนอกจากจะเป็นอาหารที่บริโภคประจำวันแล้วยังมีคุณประโยชน์เป็นยาปินปัวพญาตน้ำอีกเจ็บท้องกระเพาะและท้องท้องสำหรับการปรุงแต่งกล้วยหรือว่าเอากล้วยมาเฮ็ดจ่าท่านผู้ฟังให้เอามากล้วยดิบมาซอยเป็นเปียงน้อยๆแล้วนำไปตากแดดให้แห้งจากนั้นจึงนำเอากล้วยดังกล่าวนั้นมาบดให้ละเอียดจนกลายเป็นฝุ่นและนำมาเก็บไว้ในขวดโหลหรือว่าภาชนะใดก็ได้ที่เห็นว่ามีความสะอาดและก็ปลอดภัยเมื่อเฮามีอาการเจ็บท้องก็นำเอาฝุ่นกล้วยที่บดไว้นั่นประมาณ1หา2บวงละลายลงในจอกน้ำ1จอกผสมกับน้ำผึ้ง1บวงแล้วคนให้ทั่วกินมื้อละ2หา3เทื่อก่อนนอนจะช่วยให้เซาเจ็บท้องนี่คือคุณประโยชน์ของหมากกล้วยถ้าจะกินให้เป็นยาท่านผู้ฟังก็ขอให้กินในปริมาณที่พอดีดีแท้แม่นต้องไปห้องหมอไปสุขศาลากล้วยมีคุณประโยชน์เมื่อนี้ทานกินกล้วยน้ำแล้วหรือยังขอบใจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจผู้ให้การอุปถัมภ์หลักแด่ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอบใจในรายการหากฟังรายการนี้ตั้งแต่ต้นรายการมาเมื่ออื่นพบพ่อกันใหม่เมื่อนี้อนุรักษ์ลามีรายการไปก่อนสบายดีย
3: ุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
2: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
3: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อฐานฟังข่าว
2: ห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตสำเร็จการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีทั้ง2หอบห้อยจนห้อยภายหลังที่ดำเนินมาแต่ต้นเดือนมีนาปีนี้ทานนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนให้สัมภาษณ์ว่าห้องการสาธารณสุขเมืองได้จัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีมาแล้ว2หอบรอบที่1นับแต่วันที่2หาวันที่11มีนาปีนี้สามารถปฏิบัติได้สำเร็จตามแผนการรอบที่2เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่วันที่27เมษายนหาวันที่6พฤษภาคมปีนี้มาฮอดปัจจุบันแม่นสำเร็จแล้วตามคาดหมายที่วางไว้ท่านนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์ในฮู้เติมว่าสำหรับเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตมีตานางสาธารณสุขกวม99บ้าน150กลุ่มบ้านมีจุดยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอ154จุดเฉพาะรอบ2มี160จุดเพิ่มขึ้น6จุดอยู่เขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตโรงเรียนอนุบาลและประถมได้แบ่งออกเป็น16เขต15สุขศาลาและ1ห้องหมอเขตปัจจุบันทั่วเมืองสามารถปฏิบัติการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอสำเร็จตามคาดหมายเฉพาะเป้าหมายเด็กน้อยลุม5ปีที่ได้รับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั่วเมืองมี 7,100 กว่าคน
1: ภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi
4: รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you

0: บายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มื้อนี้ก็มาอยู่กับ DJ Smile 1 ชั่วโมงมาพร้อมกับเพลงสากลม่วนพร้อมโดยลาวทุรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวพบกันมื้อนี้ตรงกับวันที่19พฤษภาคมปีค.ศ. 2026พ.ศ. 2569ในมาพบกันมื้อนี้นครหลวงเมืองจันทน์ค่อนข้างจะซุ่มเย็นเนาะมีฝนตกลินมาตั้งแต่เมื่อคืนอายุอยู่ตอนเช้านี้อากาศก็คงจะซุ่มเย็นกันเนาะบ่ฮ้อนบ่เอาหลายหรือว่ากลายเป็นผลดีซ้ำเนาะอย่าลืมกับเพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังสามารถแนะนำผลงานเพลงมวลๆกันเข้ามาได้ที่030-578-7052เป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งผลงานเพลง
1: เวลายัง3นาทีงานของ

waiting for และนั่นก็เป็นเพลงที่ทักทายกันนรัญญาธมิตรกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันที่19พฤษภาหรือว่าวันอังคารเนาะทักทายกันด้วยผลงานเพลงเก่าๆซาซาซึ้งๆ Yesterday Once More ของ The Carpenters อย่าลืมกับเพลงในที่ต้องการอยากจะฟังเติมก็สามารถแนะนำผลงานเพลงมวลๆกันเข้ามาได้เป็นเพลงสากลเนาะ4030578752ค่อนข้างกะคุกๆคะๆหน่อยนึงเนาะสำหรับวันนี้ตัวเทคนิคเขามีปัญหาน้อยหนึ่งถ้าผิดพลาดอันใดกับขออภัยกันไปหลายๆเนาะสำหรับท่านผู้ฟังทุกๆท่าน

0: แฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
3: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแมนบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และที่ผ่านไปนั้นก็เป็นบริการดีๆจากลาโทรคมเนาะหนึ่งในบริการนั่นก็คือ Family Package สมัครแพ็คเกจเดียวใส่น้ำกันภายในครอบครัวเนาะมี2แพ็คเกจให้เลือกน้ำใส่กันแพ็คเกจ 100,000 กีบได้ data 45กีบได้นาทีโทรภายในเครือข่าย100นาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้3เบอร์อีก1แพ็คเกจ 150,000 กีบได้ data 70กีบโทรภายในเครือข่าย150นาทีและสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ทั้ง5เบอร์ภายในครอบครัวเนาะสามารถสมัครแพ็คเกจนี้ได้กับ Family Package กับลาวโทรคมและก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับลูกค้าลาวโทรคมเนาะผู้ใดที่ว่ามีแผนไปเที่ยวไปเฮ็ดเวียกไปศึกษาอยู่ต่างประเทศเนาะบุตรที่ว่าบ่อยากอันน่ะปะเบอร์ไว้ละล่าก็สามารถเปิดใช้บริการฝากเบอร์กับลาวโทรคมกันได้โดยบ่จำเป็นต้องย่านว่าหมดอายุเนาะฝาก3เดือน 30,000 กีบกดดาว3344ดาวเลข3สี่เหลี่ยมแล้วกดถูกฝาก6เดือน 60,000 กีบกดดาว3344ดาวเลข6สี่เหลี่ยมแล้วกดถูกหรือว่าต้องการฝาก12เดือน 100,000 กีบกดดาว3344ดาวเลข12สี่เหลี่ยมแล้วกดถูกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการจากลาวโทรคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมหรือ Application MSwissหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 131หรือ101กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวเห็นยังไงเลยยานี่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้รักษาสุขภาพตัวเองหลายๆเด้อบ้านเฮากำลังเข้าสู่ฤดูฝนอยู่ต่างประเทศก็เจอฤดูฝนเช่นเดียวกันบางประเทศก็ฝนหลายบางประเทศก็ฝนน้อยเนาะโดยเฉพาะแม้การเปลี่ยนแปลงฤดูหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศนี่ก็เฮ็ดให้พยาธิพะเยานี่มีการปรับตัวมีการดัดแปลงให้เข้ากับสภาพอากาศเนาะโดยเฉพาะในระยะนี้ติดตามข่าวต่างประเทศนี่พยาธิที่กำลังระบาดหนักกันอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งองค์การอนามัยโลกมีความกังวลก็คือพยาธิฮันตาไวรัสโดยมีสัตว์จำพวกหนูเนาะที่เป็นพาหนะใน 2-3 ทิศผ่านมานี่มีข่าวว่ามีการแพร่ระบาดกันอยู่เหือสำลานอยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะเป็นพยาธิที่ว่าพุ่นห้องว่าฮันต้าไวรัสหรือว่าไวรัสฮันต้าที่ว่ามีหนูเป็นพาหนะและปัจจุบันนี้มีสายพันธุ์ที่ว่าจากติดจากคนสู่คนเนาะนอกจากพยาธิฮันต้าไวรัสแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีพยาธิอีโบลาซึ่งเพิ่นเปิดเผยว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เนาะที่กำลังแพร่ระบาดอยู่แถวประเทศคองโกและอูกันดาอยู่ทางทวีปแอฟริกาพุ่นเนาะอันนี้ก็สร้างความเป็นห่วงย่านว่ามันจะแพร่ระบาดและมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ให้เข้ากับสภาพอากาศเนาะซึ่งเพิ่นได้เปิดเผยกันออกมาว่าการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของพยาธิต่างๆเนาะเป็นสายพันธุ์ต่างๆแม่นสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นเองมนุษย์เฮาก็เช่นเดียวกันเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศถ้าว่าปรับบ่ได้ก็มีอาจจะเกิดกับความเสียหายมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์นั่นเองอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ยุต่างประเทศอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะ
จังใดก่อนอื่นมดก็รักษาสุขภาพตัวของเฮาเองนี่ล่ะไว้ก่อนหมู่เนาะการที่ว่าบ่มีพยาธิอันเป็นลาภอันประเสริฐที่ว่าเฮาก็บ่สามารถหลีกเลี่ยงได้บ่มีพยาธิ1กับพยาธิ1แล้วเนาะอยู่ในร่างกายของ

stay away. และก็ผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเพลง List is all ของ Bruno Mars เป็นยังไงถูกใจกันหรือบ่ท่านผู้ฟัง กับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้เนาะมาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยสำหรับเพลงนี้ของ Justin Bieber featuring กับ Rosé Blackpink And avoid my eyes completely Like we both know where this heads We say have you been latelyกับเพลงที่มีชื่อว่า Catching Feelings กับรายการ Colorful Music คอย 3.7 MHz และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ตื้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
5: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
5: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
5: ต้องแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โอ้ตัวไปโหลด FM Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
12: ฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีก1เพลงกันไปเลยเนาะกับรายการ Colorful Music ของเฮาและนี่เป็นเพลงของ Katy Perry กับเพลงที่มีชื่อว่า The One That Got Away

0: ั้นก็เป็นเพลงของ Katy Perry
1: And on my 18th birthday we got
0: The one that got away เป็นยังไงถือใจกันหรือบ่ท่านผู้ฟังกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันไปหลายๆเนาะเพราะว่ามีความผิดพลาดทางด้านเทคนิคกับอีกหนึ่งบริการจากลาวโทรคมติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมกับโซกสองสั้นจากลาวโทรคมเนาะสำหรับโซกสั้นที่หนึ่งแม่นลูกค้าที่ว่าติดตั้งใหม่ครับทันทีเบิร์งามหาเบอร์โทรฟรีสูงสุด600นาทีครับดาต้าสูงสุด60กิกและจ่ายล่วงหน้าสามารถนำใช้ฟรีคือจ่าย3เดือนฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า12เดือนฟรี4เดือนสำหรับโซกชั้นที่2แม่นรุ่นหับเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีบสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่สำระค่าบริการล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปแม่นมีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลเป็นโซกชั้นที่2จากลาโทรคมเนาะหมดเขตกำหนดวันที่31มิถุนาปีค.ศ. 2026นี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาโทรคมและอีกหนึ่งบริการจากลาโทรคมติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะรูมหรือว่าติดตั้งไฟเบอร์เข้าถึงห้องได้บริการเฉพาะลูกค้านครหลวงเมืองจันทร์ในความไว50เมกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่131หรือว่า101หรือเข้าไปเบิ่ง Facebook Fanpage ลาวโทรคมมีหลากหลายบริการหลากหลายแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้เลือกนำใช้กันกับลาวโทรคมคือค่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวสวยๆแบบนี้ยาสูบเฝ้าหาวรับหาวนอนเนาะกระดาษผูว่าวยูนี่ก็ยังหาวนั่งอยู่ปั่นว่าอดหลับอดนอนเอาเทวาเนาะ

าเป็นว่ามาต่อกันตื้มอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะฟังเพลงหลายฟังเสียงครูสุกว่านิดหน่อยแต่กี้เป็นคนมักฟังวิทยุกับประมาณนี่เลยเนาะบ่อยากให้ดีเจบ่อยากให้ครูสุกว่าหลายๆว่ากันเป็นรายการเพลงนี่ Love Me Like Love Song You're the cure You're the painบ่แม่นเนาะเว้าชื่อเพลงผิด Love Me Like You Do สำหรับเพลงนี้

จากเลิฟมีไลฟ์อยู่ดูมาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะเล่งจังหวะขึ้นตึมอีกหน่อยนึงกับเพลงเก่าๆ Broken Hearted Woman กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz และลาวทุลโคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลโคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: 0กู้โบวาต่อนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียว
3: จบ
2: พิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียว
3: จบ
2: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: และนั่นก็เป็นบริการดีๆจากลาวโทรคมแถมติดตั้งปัจจุบันนี้เนาะอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูโดโฮมยังรุ่นโซก2สั้นทันทีกับลาวโทรคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M-Service หรือ Contact Center 101หรือว่า131มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะมาเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music กันแล้วกับเพลงนี้เลย เพลงนี้สำหรับก็ถือว่าเป็นเพลงซาดของเพศที่3นั่นเองเนาะ I Will Survive

และเฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ก็ขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทุกคมที่อยู่นํากันทุกมื้อสําหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆและแพ็คเกจดีๆจากลาวทุกคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุกคมแอปพลิเคชัน M Serviceหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101และ131สำหรับวันนี้รายการ Colorful Music พร้อมด้วย Digit Smile ขออำลาท่านผู้ฟังไปฟังไปก่อนมาปิดท้ายด้วยผลงานเพลงของวง Spice Girl Viva Forever สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: 5ปีผ่านมาแขวงสารวันได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแนวรอสั่งชาติอย่างมีจุดสุ่มและมีเป้าหมายโดยเน้นใส่ผ่านขยายการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพร้อมทั้งทิศน้ำของศูนย์กลางแนวรอสั่งชาติว่าด้วย
3: การกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมั่นชื่นในรายการเราเมื่อสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแล

0: 020-88565-599 020-88565-599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: มาฟังนิทานกันซะเลยมาในทองเหลืองสายห้วยตาง

แต่คิดซะก่อนจักแม่นโดดนานปานใดแล้วก็บ่มีไผฮู้หุ่นคนต่อๆมาฮู้เพียงแต่ว่าเวลานั้นผู้วงเหนือยังบ่ทันมีห้วยน้ำตังเอาไหลไปสู่ผู้วงใต้และไหลไปสู่เสกองคือสู่มือนี่นั่นอยู่ทางเสกองผู้ไหนเขตใต้ต่ำอันนี้นิทานเรื่องนี้เป็นที่ไปที่มาของสายน้ำตะเงาสายน้ำตะเงาบ้าเสกองนี่สาเคยไปนี่บ้ายามมือคำเมื่อคืนนี่เสียงน้ำตูนนี่ดังชาติได้บรรยากาศหลายปีแล้วแหละไปยามพี่น้องเขาแถวนั้นก็ได้ระยะนี้กับบุษูได้ไปคราวนั้นสาวละแวส่วนหลายก็อยู่แถวเสกองนั่นแหละตั้งบ้านเฮือนอยู่ห่วมกันหมดทุกเผ่าซะมดเผ่าอยู่ผู้วงใต้ตั้งบ้านเฮือนอยู่ทุนห่วมกันมดเผ่าอยู่ผู้วงใต้ในเผ่านั้นมีเจ้ากกเจ้าเหล่า1ปกครองเจ้าเหล่าผู้นั้นนี่มีลูกสาวผู้เดียวนางนี่ห้วยสวยงามปานดอกไม้ป่านานาชนิดกินหอมจิตใจสัตย์ซื่อบริสุทธิ์ซื่อสัตย์คือกวงน้อยอ่อนหวานเคียมคมกว่านางสาวหุ่นหาวข้าวเดียวกันกับนางหันแต่ข้าวอย่างน้อยนางนี่มักนั่งซ่อนแป้นกีของแม่เวลาแม่เห็ดกีตำหูกเท่าไหร่นางมักไปนั่งซ่อนอยู่หันเวลาอย่างน้อยนะเบิ่งแม่ตำหูกผ่ากระเตียวสีขามแล้วลายแดงงดงามที่สุดเมื่อใหญ่ขึ้นมานางก็กำด้ามกระสวยได้แล้วแหละพอกำดำก็สวยได้แม่นางก็เห็นลูกสาวมักตำหูกสาวไหมก็จึงแอบให้นางปั่นหลอดสอดก็สวยซะเลยเป้แล้วก็ฟัดฟืมนะพัดฟืมไปเสียงฟืมของน้องกองไก่ผู้แล้วพวกไอ้แนวหน้าได้ยินบ่นอกผู้แล้วเพราะใหญ่เป็นสาวเต็มเคียงนี่นางก็กลายเป็นผู้มีสีมือในการตำผากระเตียวงามกว่าหมูมดถ้าไปเห็นพากระเตียวนางตำนี่ก็ต้องจิบชบจิบปากแล้วแหละย่องยอสรรเสริญแล้วแหละว่าโอ้สีมือดีโอ้กระสั่งเฮ็ดสั่งง่ำแท้เด้มันสีมือล้นล้วนซะเมื่อนั้นอยู่ในเผ่าละแวนี้ยังมีบ่าวกำพร้าผู้หนึ่งอายุซ้ำหามปานเดียวกับลูกสาวกกของเจ้ากกเจ้าเหล่านั่นแหละไอ้นี่พ่อแม่ตายปาติยังน้อยได้กำพร้านี่ก็ชีวิตลูกกำพร้าแล้วบ่มีพอน้ำเข้าเลยว่าสิกินยาพิษมมลงในท้องแต่ก็บ่กินถ้ากำพร้าเป็นคนทุกข์จนที่สุดในหมู่บ้านในเผ่านั้นละเท่านี่บ่มีผ้ากระเตียวผืนดีเพราะชีได้นุ่งนะมีแต่ผ้าหมอนินผืนเดียวแล่ๆดำๆนะคาดช่อยฮุบหน้าฮุบหลังบ่มีตูบเพราะชีส้นแดดส้นฝนและบ่มีฮอดผ้าขวัญชีทางให้พ่อแม่ตายปาติยังน้อยบุญผู้พ่อพาเห็ดซอยทำเท่าจึงได้ไปเป็นข่อยไปเป็นขี้ข้าแล้วเนาะอยู่เฮือนเจ้ากกเจ้าเหล่าหันขอเป็นข่อยเป็นข้าเพิ่นอยู่หันเจ้ากกเจ้าเหล่าก็เห็นดีก็เอามาเป็นข่อยข้ารับใช้ว่าซั่นซะรับใช้แล้วบ่แล้วได้บ่ให้อยู่เฮือนนําได้รับใช้อยู่ให้อยู่นาพุ่นแหละเท่ากำพร้านี่ว่าเป็นผู้ขยันมันเพียรในเหล่านะทางให้ห้าให้ใส่เข้าปลูกสลีปลูกเครือกปลูกมันปลูกเฮ็ดผู้เดียวอยู่หั่นแหละพื้นให้เห็นกว้างจนสุดสายตาเรานำบัดใดก็หลายเอกตาเบ้อเข้าเต็มเดินแล้วเหลืองอลามเผือกมันแล้วก็สลีเฮ็ดให้ครอบครัวเจ้ากกเจ้าเล่านี่ห่วยนับเต็มมือเอาเท่านี้มาอยู่นำนี่กำพร้าพาหังพามีด้วยการเฮ็ดให้ได้เข้าทุกปีเต็มเล่าเต็มเยี่ยเดียรราดเต็มธงให้ธงนาว่าซั่นซะฮอดฤดูเฮ็ดนาก็เฮ็ดนาบ่มียามได้เข้าบ้านเข้าเฮือนนำพบหน้าพบคน

0: นำบ้านนำเมืองเพิ่นข้าวนี่ต้องได้เอาแต่มกมุ่นอยู่กับไห่นาพุ่นล่ะเอาสัตว์สาวสิงผู้ป่าป่าไม้พุ่นเป็นเพื่อนห่วมทางเป็นเพื่อนฝูงว่าสันสักนอกจากเฮ็ดให้เก่งแล้วกำพร้านี่ยังมีสี่มือยิงหน้าแม่นที่สุดหมายว่าสี่มือดีแล้วยิงแม่นแหละหน้านี่เป็นอาวุธของนักล่าเนื้อชนิดหนึ่งเนี่ยเฮ็ดด้วยด้ามไม้ไผ่หรือว่าจะเฮ็ดด้วยด้ามไม้ดูก็แล้วแต่มีคันกงพร้อมนั่นเราก็มีหน้าเป็นอาวุธคู่ใจเพื่ออาศัยหาล่าเนื้อกินเป็นอาหารทุกมื้อถึงว่าหันเข้าจะเต็มดินเต็มเล่าเจ้ากกเจ้าเล่าก็บ่ให้ต้องเออพอเราได้ยินคิดอยู่เสมอคำสั่งสอนของเจ้ากกเจ้าเล่าว่าเอาคันเฮ็ดแล้วเฮาบ่เฮากินบ่ต้องกินเขาต้องเอาไว้ในเล่าให้มันเต็มเจ้าต้องจื้อ เจ้ากกเจ้าเล่าสั่งเด็ดขาดบ่ให้กินเด้เราก็บ่ยอมกินแล้วอาศัยลาเนื้อแล้วกินซีนต่างกินแต่ซีนโอ้กำลังก็ดีแล้วเว้ยหน้าแดงกล้ามกึกยิงเนื้อกินเรื่อยๆจึงเฮ็ดให้เรามีสีมือในการยิงหน้าที่แม่นยำที่สุดจนว่าสัตว์สิ่งที่มากินเข้าให้นี่ก็ต้องตกเป็นอาหารของเท่าทุกตัวนะกินเรียบนะยิงกินมัดพวกกินแต่แมงสาบ นกหนูปูเปียกนี่มันเสร็จโอ้เท่ากับผ้ายิงหน้าลูกหนึ่งสามารถถึกนกพวมบินฮอด 4-5 ตัวพวกเราห้อยเป็นพวลงมาลุล่ะนอกจากยิงหน้าเก่งแล้วเท่ากับผ้ายังหมักเป่าคุยอีกได้ไอ้นี่มีศิลปะในดวงใจเวลาอิดเมื่อยนี่เป่าคุยหายเมื่อยแล้วเราก็ได้บ่มีวงดนตรีพิเศษให้ได้เอาคุยผู้เดียวนี่แหละเท่าเซาเอาแห้งเล็กน้อยก็เอาคุยออกมาเป่าย้อนว่าแต่ละมือเท่าเคยเป่าคุยจึงพาให้เท่าเป่าคุยเก่งขึ้นเรื่อยๆและเก่งที่สุดเก่งป่านทานกวนทะไลตีดอกปีไก่พลัดสีมือดีว่าสันสัก เสียงคุยของเท่าดังวันวันไปตามสายลมก้องทรงไปทั่วผืนแผ่นดินทั่วทินไห่และภูผาป่าดงพ่ายสัตว์สาวสิงนี่ต้องหยุดนิ่งฟังเสียงคุยดังขึ้นเท่าไหร่นี่หยุดแล้วบ่ไปแล้วไอ้สัตว์สาวสิงนี่ได้ยินเสียงคุยของเท่านี่หยุดฟังแล้วนะอ่อนซอนนี่นกทุกชนิดก็พากันบินมาเจิดวนเต้นไตไปมาทั้งประสานเสียงห้องเจ้าครับเสียงคุยอยู่หั่นอ่อนช้อนเสียงคุยของเท่าเฮ็ดให้ผู้คนที่ไปล่าเนื้อหรือเฮ็ดให้ผ่านกายมาแคมป์ให้ก็ต้องหยุดย่างแล้วก็เงี้ยงหูฟังคือกัน
1: อ๋อมันเสียงคุยของใครเนาะคนเล็กเลยเนาะใครก็ว่าแล้วมันคือม่วนตายแท้
0: เสียงคุยม่วนตายเมื่อหนึ่งลูกสาวเจ้าเราไปเลาะไปเที่ยวเลาะเบิ่งเขาให้นางก็ได้เห็นสายกำพร้าใช่แล้วบัดพร้อมเฮ็ดให้ให้พ่อของเราย่างลูกมันภาคเพียรและนางก็ฮู้ว่ากำพร้ายิงหน้าก็เก่งเป่าคุยก็ม่วนได้ยินไทบ้านไทเมืองว่าได้แล้วก็ได้ยินคือกันเมื่อเฮือนนางก็คิดฮอดแต่กำพร้าแล้วบัดนี้เอาจังบึ้งเป็นอันกินบ่แซ่บนอนก็บ่รับคับก็บ่ม่วนซะแล้วอยากได้ยินอยากเห็นหน้าอ่อนซอนแต่เสียงคุยของกำพร้ายามใดก็คิดหาเสียงคุยอันอ่อนซอนของท่าบ่เลิกบ่แล้วฉะนั้นเมื่อต่อมานางจึงได้ซอกหาความมาครอบพ่อแม่หมายว่ามาหาวิธีที่ให้ไปพ่อไอ้กำพร้านะไปเบิ่งให้ด้วยตัวเองอีกหาความมาบอกพ่อแม่เพื่อขอไปเบิ่งให้ด้วยโดยบอกว่า
2: ลูกอยากเห็นห่วงเข้าสุกเหลืองลูกอยากเห็นแต่งสุกขาเครือลูกอยากเห็นมะเขือเป็นยูคาต้น
0: หรือบางมือนางก็ขอว่า
2: ลูกอยากเห็นห่วงข้าวสุกเรื่องค่ะให้ลูกอยากเห็นไก่แก้วคันทาไก่ผู้แดง
0: ว่าไปอย่างนั้นไอ้ทุกๆมื้อนี่นางต้องได้ไปให้อยู่ไปอยู่ตีนให้หั่นเพื่อคอยฟังเสียงคุยของกำพร้าบ่ทันกล้าเข้าไปหาเธอได้อยู่ตีนให้ซะก่อนแล้วก็จึงกลับมาเฮือนหลายมื้อต่อมานางก็อดบ่ได้ซะแล้วโอ้ความอยากมาแล่นกลุ่มไว้ก็บ่ฟังแล้วอยากไปเห็นอยากไปเบิ่งอยากไปลึ่งเคยว่าสันสักอยากไปเรื่อยๆมื้อหนึ่งนางสวยโอกาสยามเท่ากำพร้าปะคุยกายไว้ต่อให้โอ้ต่อไม่ดูไว้เนาะดำคือเลยแล้วก็ก้มหน้าลกหญ้าให้อยู่ผู้เดียวงอบงอบแหละนางก็คอยย่องตีนเบาๆแบบดะกงละเว้ย แบบไปลักเอาคุยมาเสื่องไว้ แล้วก็จอบเบิ่งเท่ากำพ้าจะมีปฏิกิริยาแนวใดต่อไปพอเมื่อไอ้กำพ้าลกหญ้าเมื่อยแล้วก็งวกมาหาซอกหาคุยแล้วเพื่อเป่าแต่ก็บ่เห็นคึดแล้วบัดนี้อ่ะข่อยปะไว้นี่ไปใช่แล้วเนาะหนูคาบบ่แห่งบ่ได้ถูกแควคิดว่าหนูข้าวได้แควบ่ได้ถูกโอ้ยเมื่อเห็นกำพ้าซอกคุยจังซั่นนี่นางก็อดบ่ไหวเนาะอดบ่ได้นางก็อดบ่ได้ที่จะหัวขวัญนางก็หัวขึ้นแล้วก็เป่าคุยขึ้นอยู่ในป่าเข้าหั่นรู้แล้วนางลี่อยู่ป่าเข้าได้เนาะแต่เสียงคุยที่นางเป่าสมบัติโอ้ยบ่เป็นเสียงคุยซะแล้วมันออกเสียงเป็นความเว้าได้เป็นเสียงเว้าคนได้โอ้คุยนี่บ่ธรรมดาเป่าฟู่นี่แฟนที่สิออกเสียงคุยคลุกๆออกเสียงคนเป็นเสียงของนางเองแล้ว
2: เอ้อไอ้กำพาเอ้ยน้องฮักไอ้ลายไอ้กำพาเอ้ยน้องฮักไอ้ลาย
0: เป่าบัดนี้ก็ออกแต่เสียงนี่บัดนี้โอ้นางได้ยินเสียงคุยที่ตนเองเป่าดังนั้นก็จึงคิดอายไอ้กำพาได้บัดนี้เฮ็ดเป็นมาล่วยอายวัดใดวัดหนึ่งจึงโยนคุยไปให้เท่ากำพากำพาก็ฮับเอาคุยรู้แล้วอายนี่ฮับแม่นเลยโยนไปฮับปั๊บบาดอดีตนักหักษาประตูทีมชาติพุ่นละวัชชะกักเดียงหับได้ปุ๊บก็เป่าคุยเสียงอ่อนช้อนให้นางฟังก็บาดรู้แล้วหับได้อึบแล้วก็เป่าแล้วเร็วๆออกรู้แล้วแต่นั้นมาสองคนก็มีความเข้าใจกันได้ยินเสียงคุยกำพาก็เห็ดตาส้มตาหวานใส่สลับบาดนี่เอาจังบึ้งแล้วก็หักแพงกันบ่อยากไกลกันอีกแต่ละมือนางได้เสื่องห่อเข่าอันมีซีนแซบป่ามันไปต้อนกำพาเริ่มได้กินแนวดีแน่แล้วได้บ่นี่เสื่องเกลือให้ไปพร้อมเพื่อถูแควและนางก็ได้เลือกเอาผ้ากระเตียวที่นางตำผืนงามๆกว่าหมู่ที่สุดมอบให้กำพา
2: เอ้อไอ้กำพาเอ้ยน้องกระบอกมีหยังอันนี้แล้วน้องเอามาฝากมาตอนสินแซ่บปลามันเด้อไอเด้อกินมีแห้งเด้ออันนี้ผ้ากระเตียวเอาเปลี่ยนสะอายผืนนั่นของไอมันขาดแล้วดูบอลกองข้าก็ขาดคือกันมันมงงาม
0: บอลกองข้าก็ขาดได้วันนี้เมื่อนั้นมีผู้เบาลูกผู้หังตังมีในบ้านหลายคนก็มาขอเอานางลูกเจ้าเราไปเป็นเมียได้บัดนี้ได้แต่นางก็บ่ตกลงเอาไผบ่ถูกใจเงินเต็มพาพญาเต็มปูมก็บ่เอาคือแต่หากำพาอย่างเดียวโอ้พอของนางก็เกิดแปลกประหลาดแปลกประหลดซะแล้วบัดนี้จึงให้คนซอกสืบหาสายผู้นางหมักและเขาก็ฮู้แล้วว่านางเที่ยวมาหามาสู่กับเท่ากำพาอยู่ให้เขาจึงไปบอกให้พ่อนางฮู้เจ้าเล่าฮู้เรื่องลูกสาวตนเองไปเกี่ยวพาราศีกับคนหับไส้ก็มีคนโกรธแค้นที่สุดโกรธให้เครียดขมนะและเจ้ากกเจ้าเล่าก็ให้คนไปจับเท่ากำพามาเพื่อจะได้ลงโทษอย่างนักเขาได้เคี่ยนตีกำพาย่างบุอีดูเขาทั้งตีทั้งด่าเลยบอกว่าชิบบาดค้อนเมนโทษมึงผิดของสาวบาดค้อนเมนโทษมึงขายหน้าห้อยบาดค้อนเมนย้อนมึงดูหมิ่นเจ้ากกเจ้าเหล่าโอ้เป็นห้อยเท่าไรนี่ชิบบาดสาวบาดเป็นห้อย30บาดค้อนเขานำลงสันหลังของไอ้กำพาเออสวยมันเป็นอะไรลูกโก้เนี่ยคือว่าบริยักใดผู้ใดก็จบๆงามๆลูกเศรษฐีมันยังบริยักเอาเห็ดพัวมันมักบักใดมึงไปซอกมาเบิ่งดูว่าซะซะเพิ่นสั่งเด็ดขาดทางคนหับใส่ก็ไปซอกกับฮู้ก็มารายงานคือว่า
3: แล้วขนมันไปกับพระราชีกับกำพาเห็ดให้พญาแล้วขนเอ้ย
0: ไหนบักนั้นมารายงานหลังจากนั้นพอพญาพุ่นวือแหงละเครียดคมเนี่ยสั่งแล้วด้วยโอ้มันเฮ็ดไข่นาไข่ตาไปเอามันมาว่าแล้วก็เขียนคือว่าแล้วก็บอกว่า
3: สิบบัตรคอนนี่มันมึงโทษผิดข้องสาวบัตรคอนนี่มันโทษมึงไข่นากูห้อยบัตรคอนนี่มันมึงดูถูกมิ่นจะกกจะเล่าคือกูเนี่ยมึงสังคมตาย
0: มึงชนควันตายวะเด้อธรรมดาเมื่อพวกเขาทุบตีเมื่อยแล้วเขาก็ไล่กำพ้าหนีจากบ้าน ท่ากำพร้าก็จำต้องก้มหน้าค้านหนีจากบ้านด้วยความเจ็บปวดและทุกโศกคิดคะนึงถึงสู้ผู้เป็นดวงใจและท่าก็จับเอาคุยแล้วก็ขึ้นเมื่อจอมภูวงเหนือในบัดนี้นะไปอยู่ทึงจอมภูพุ่นเป่าคุยวีดออกอยู่พุ่นละเสียงคุยแห่งความทุกโศกคะนึงหาเสียงคุยแห่งความขมขื่นเขียดแค้นดังแว่ววอนไปทั่วภูผาป่าดงเสียงคุยกำพร้าดังไปฮอดหูนกฟูงนกก็พากันเศร้าโศกเศร้าห้องง่วมเงาเศร้าบินต้นไม้ใบหญ้าทั้งมวลล้วนแต่โศกเศร้าเงาเหี่ยวแห้งไปหมดโอ้เงาระทมขมขื่นย้อนเสียงคุยแสนมีคนห้องว่าเสียงคุยเกือบเป็นเสียงคุยมรณะเพราะว่าฉันสับไปเสียงคุยแสนอ่อนซอนเท่ากับภาพเป่าคุยอยู่บ่เซาแล้วจังใดกะยาอมก้นคุยเป่าอยู่หั่นล่ะสองตาจ้องมองเมื่อบ้านด้วยความคิดฮอดห่วงหาสู้ของเพิ่นอีกว่าอยู่ยอดภูจอมภูเพิ่นเบิ่งกว้างเห็นไกลได้เนาะน้ำตาไหลออกมาบ่มีเอื้อนหมายว่าบ่มีหยุดเท่าเป่าคุยให้อยู่แนวนั้นจนฮอดมือตายโอ้มือที่3ก็เริ่มเสียชีวิตแล้วเป่าเข้าบ่กินน้ําบ่อาบน้ําบ่ดื่มน้ําตาของเท่ากําพ้านี่เป็นสีเลือดแดงเข้มเด้ถึงเลือดแห่งความหักว่าซั่นซะไหลออกจาก2เบ้าตาไหลไปเป็นทรายลงอ้อมเกี้ยวตามตีนภูพุ่นล่ะไหลไปสู่ภูวงใต้ไหลผ่านบ้านของสู้ของเท่าหั่นแหละไหลลงภูวงใต้แล้วก็ผ่านบ้านของสู้หญิงสาวของเพิ่นย้อนความอะไรหักห่วงหาเป่าคุยจนสิ้นสีวาน้ำตาไหลเลือดไหลนองอาบหน้าผ่านสองแก้มสีแดงเข้มลงสู่สายน้ำผู้วงไต่

0: าถึงลูกสาวของเจ้ากบเจ้าเหล่าผู้เป็นสู้หักคนแพงของกัมพานางถือคอกักขังไว้อยู่ในเฮือนบ่ให้ออกไปใส่ได้ติดวงจรปิดพร้อมบ่แม่นธรรมดามีวงจรปิดเพื่อลงโทษย้อนหักกับสายผู้ทุกข์จนต่ำต้อยแต่หัวใจของนางอีดูทุกโศกน้ำสู้ปานมีเข็มเสียบแทงปานมีลูกหน้าเสียบขาเป็นห้อยกลางคืนมื้อหนึ่งนางขึดและก็จึงตัดสินใจโตนหนีออกจากเฮือน
1: โอ้ยอายเอ้ยน้องคึดฮอดอายกินข้าวบ่ลงคอได้น้องคิดยำใดใจสิขาดคะนึงแล
0: ้วเว้าแล้วก็ลงเฮือนแล้วลักหนีจากเฮือนแล้วแลนรอปลาตามผู้วงเหนือล่ะจึงไปพ่อสายห้อยอันมีเลือดสีแดงไหลอยู่นางกอบเลือดมาดมโอ้เสือว่าเป็นเลือดของกำผ้าผู้สู้หักของตนเคยอยู่ใกล้สิทธิ์เนาะข่าวผ้าบาดมือแล้วก็เขียนให้ได้กินเลือดพุ่นละเว้ยนางจึงเลาะเรียบตามสายห้วยขึ้นเมื่อไปถึงจอมภูก็เห็นสายเลือดไหลจากตาของสายสู้นั่นแหละเนาะสายเลือดไหลออกจากสายตานางได้ล้มลงรูปคำซากศพล้มแบบหัวเข่าลอยแล้วลงรถแล้วก็ห้องให้จนว่าน้ำตาของนางไหลลิ้นปนกับน้ำตาของกำพร้าเฮ็ดให้สายห้วยใหญ่ขึ้นตื่มอีกบัดนี้และก็ไหลกลายเป็นสีใสเย็นไหลลงสู่ภูวงใต้และก็ไหลสู่เสกองซึ่งประชาชนบรรดาเผ่าแถวนั้นเอิ้นว่าห้วยสายตาเงา
1: โอ้ยอายเอ้ยน้องงินทุกอายเด้น้องขอสิ้นสิว่าห่วมกับอายอยู่นี่แล้ว
0: เว้าแล้วก็เสียชีวิตลงน้ำกัดอันนั้นแหละเพิ่นฮ้องว่าที่มาของสายห้วยตาเงาตาเงานี่หมายว่าตาโศกเศร้าเงาระทมน้ำตาไหลนะเป็นคืนนั้นนะนิทานเรื่องนี้เว้าให้ฟังสอนให้ฮู้อย่าสู้ดูหมิ่นดูแคลนกันเพิ่นฮ้องว่าสนสั้นได้นี่ได้เศรษฐีผู้หั่งผู้มีผู้ทุกข์ผู้ยากบ่อยากล้มอยากเว้ามันก็บ่ควรเนาะคนเฮามันก็อยู่ที่ใจแหละหักแพงกันดีมันมีกําไรเห็นแต่แยกยศถาบรรดาศักดิ์กันมันก็บ่ดีแลนั่นแหละผู้นำเพิ่นคอยเว้าเรื่อยว่าให้หักให้แพงกันทุกคนอยู่ในสังคมบ่แยกสั้นวันหนักผ่านมาเฮาเลือกผู้แทนก็แม่นเด้บ่เลือกผู้หั่งตั้งมีผู้หญิงผู้ชายมีหยังฮอดอายุเกษียณไปใช้สิทธิ์ของตนเองอันนี้เฮาก็ต้องมาว่าชูกันฟังขึ้นนั่นแหละเนาะเป็นการแบ่งอนาเป็นการต่อสู้ทางด้านส่วนสั้นว่าซั่นซะระหว่างผู้ทุกข์แล้วก็ผู้หั่ง
2: เอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำ
1: บาดแผลยืนลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449
0: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบอนี่เด้น้ำหมักไม้หนูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้หนูนี้เอ็นไซมีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมากไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดวนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนี่เป็นดอกก้อนจึงเป็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดินโนนี้เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนี้เอนไซน์โนนี้เอนไซน์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ซื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ซูนเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอนไซน์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมากไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9549 544-95-449

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปซื้อฐานฟังข่าวเมื่อบุดรมณีทานมาลัยทองกรมศิลป์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เดินทางไปพบปะและปรึกษาลือกับทานเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ในเดือนมีนาปี2026การพบปะครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญเนื่องจากเป็นการพบปะและเหตุเวียกรวมกันข้างดำอิดของสองรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะในสภาวะที่ตลาดพลังงานโลกมีความผันผวนสูงซึ่งเฮียคองให้ทั้งสองประเทศต้องหัดแน่นการพบพันหัวมือเพื่อสร้างความมั่นคงและรับประกันเสถียรภาพทางด้านพลังงานซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจสองประเทศสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของแขนงพลังงานที่ประกอบส่วนสำคัญต่อการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนลาวไทยในปี2025ผ่านมาลาวส่งออกไฟฟ้าให้ไทยมุ้นค่าสูงถึง 2,339 ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยส่งออกน้ำมันเสื้อไฟให้ลาวมุ้นค่าการตลาดประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์หา 1,800 ล้านดอลลาร์มาฮอดปัจจุบันนักลงทุนไทยลงทุนด้านพลังงานอยู่ลาวมีโครงการอยู่ระยะการก่อสร้าง6โครงการรวมกำลังการติดตั้งทั้งหมด 3,613 เมกะวัตต์รวมมูลค่าการลงทุนของบรรดาโครงการ 5,281 ล้านดอลลาร์โครงการที่กำลังผลิตพลังงานแล้วรวมมี16โครงการมีกำลังติดตั้งทั้งหมด 7,688 เมกะวัตต์รวมมูลค่าการลงทุนของบรรดาโครงการ9,482ล้านดอลลาร์รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด14,763ล้านดอลลาร์การปรึกษาลือได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเองและเป็นเอกภาพเกี่ยวกับความมุ่งหวังที่จะเพิ่มทวีการหัวมือในอนาคตให้หลายขึ้นบนพื้นฐานการพัฒนาขยายทิศทางการหัวมือแบบผูกห่วงยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงในตอนท้ายของการสนทนาทานมาลัยทองกรมศิลป์ได้เสื้อเสริญทานเอกนัทพร้อมพันธ์พร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อปรึกษาลือลงลึกในรายละเอียดและยกระดับการหัวมือด้านพลังงานของสองประเทศให้ก้าวเข้าสู่มิติใหม่และนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนสองชาติให้นับมือนับลายขึ้นภัยมณีธรรมวงศ์สาอาน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในแล้วสร้างชาติเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น.หา 15:30 น.มื้อนี้ดวงมณีหัตถจักรรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่19พฤษภาคมปี2026ตรงกับปีมะเมียขึ้น3ค่ำเดือน7พุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์กลางๆของเดือนพฤษภาคมปี2026กันแล้วท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวเล่าสร้างชาติซึ่งระยะที่หนึ่งนั้นจะให้บรรดาท่านได้รับฟังท่านประธานศูนย์กลางแนวเล่าสร้างชาติพบปะเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกกับแนวเล่าสร้างชาติองค์การภาคีและองค์การจัดตั้งมหาชนแข่งเสียงขวางท่านประธานศูนย์กลางแนวเล่าสร้างชาติเข้าร่วมพิธีเปิดกล่องประชุมครั้งปฐมฤกษ์สภาปัสสนแข่งเสียงขวางสุดที่5และระยะที่2จะให้บรรดาท่านได้รับฟังท่านประธานศูนย์กลางแนวเล่าสร้างชาติต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการศูนย์กลางแนวเล่าสร้างชาติที่อยู่ต่างประเทศเผยแพร่ผลสำเร็จกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคืนแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงหลังจากจบเสียงเพลงเฮาจึงกลับมาพบกันต่อ

ท่านผู้ฟังและก็จบกันไปแล้วนึ่งเสียงเพลงอันม่วนๆที่ทางรายการของพวกเฮานำมาต้อนมาฝากในวันเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแบบนี้และระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆบางเขตบางแขงบางท้องถิ่นอากาศร้อนอบอ้าวมีพายุฤดูร้อนซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าร้องมีฝนลูกเห็บฉะนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้มีความเสี่ยงสูงต่ออากาศลมแดดขอให้รักษาสุขภาพระมัดระวังกันแด่เด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังระยะที่1นี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเนื้อในจะเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังพร้อมๆกันท่านประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติพบปะเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกกับแนวลาวสร้างชาติองค์การภาคีและองค์การจัดตั้งมหาชนแข่งเสียงขวงในอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคผู้ชี้นำองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางและสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์ประจำเขตเลือกตั้งที่9ผู้ชี้นำแข่งเสียงขวงได้ลงเคลื่อนไหวพบปะโอลมและเฮ็ดเวียกกับคณะกรรมการแนวลาวสร้างชาติแข่งองค์การภาคีและองค์การจัดตั้งมหาชนแข่งเสียงขวงโดยการต้อนรับของท่านเพชรสมรดาวงศ์สนกรรมการประจำพรรคแข่งประธานแนวลาวสร้างชาติแข่งพร้อมด้วยคณะประธานแนวลาวสร้างชาติแข่งกรรมการแนวลาวสร้างชาติและผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งมหาชนอ้อมข้างแข่งเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงอยู่ที่ห้องว่าการปกครองแข่งเสียงขวงโอกาสนี้ท่านประธานแนวลาวสร้างชาติแข่งเสียงขวงได้รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการตั้งรวมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของประชาชนบรรดาเผ่าการปลุกระดมขบวนการรักษาและพัฒนาพร้อมทั้งการติดตามกวดกาและส่งเสริมบทบาทขององค์การภาคีในการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายในแข่งในนี้ได้ยกให้เห็นเวียกงานจุดสุ่มและผลสำเร็จที่บนเด่นว่าเวียกงานสามัคคีปองดองปัจจุบันทั่วแข่งมี6ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ร่วมกันซึ่งได้ประกาศเป็นเมืองสามัคคีปองดองได้แล้ว3เมืองเมืองหนองแฮดเมืองมอกเมืองผาไซรับรองบ้านสามัคคีปองดองได้403บ้านเท่ากับ 84.38 ส่วน100และรับรองครอบครัวสามัคคีปองดองได้ 38,779 ครอบครัวเท่ากับ 74.43 ส่วน100สำหรับการปรับปรุงกรุงจักรได้สำเร็จการปรับปรุงแผนดำเนินงานและแบ่งความรับผิดชอบให้คณะกรรมการแนวลาวสร้างชาติเป็น4กลุ่มเวียงยางจะแจงและการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนแนวลาวสร้างชาติได้มีส่วนร่วมอย่างเฮาหันในการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำเนินและโครงการขุดค้นแร่ธาตุต่างๆเพื่อรับประกันนโยบายทดแทนที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนในโอกาสพบปะครั้งนี้ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิจแก้วไข่คำพิทูลได้กล่าวแสดงความย่องยอสมซื้อต่อผลงานที่แนวลาวสร้างชาติแข่งเสียงขวงญาติมาได้ในระยะผ่านมาและได้เน้นนักให้คณะพรรคคณะนำแนวลาวสร้างชาติและองค์การจัดตั้งมหาชนเอาใจใส่บางปัญหาสำคัญดังนี้เวียกงานแนวคิดและการเต้าโฮมความสามัคคีให้สืบต่อเป็นคันธงในการเต้าโฮมความสามัคคีปวงชนภายในแข่งเอาใจใส่ที่นำนำพาประชาชนบรรดาเผ่าให้มีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคและรัฐพร้อมนี้ได้ยกให้เห็นภาระบทบาทหน้าที่ของแนวลาวสร้างชาติบ่ว่าจะอยู่ในสมัยต่อสู่กุศาสตร์คือแนวลาวอิสระแนวลาวฮักชาติและแนวลาวสร้างชาติในปัจจุบันการประกอบส่วนขององค์การแนวลาวสร้างชาติแต่ละขั้นโดยสั่งรวมว่ามีความสำคัญพ้นเด่นและหลายด้านในนี้ท่านยังได้ยกเนื้อในบางตอนคำขวัญของกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ว่ายกสูงบทบาทของแนวลาวสร้างชาติสู่คุณภาพใหม่
ท่านได้เน้นว่าต้องได้เปิดกว้างกว่าเก่านักแน่นกว่าเก่าบุกทะลุอย่างแข็งแรงและหันเปลี่ยนใหม่อย่างแข็งแรงพร้อมนี้ได้เน้นนักให้แนวเล้าสังศาสตร์ขันแข็งตั้งหน้าปฏิบัติมติ12ของแนวเล้าสังศาสตร์ให้เป็นโครงการดำเนินงานในขั้นของตนและมีกลไกการประสานงานที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของตนในโอกาสนี้ท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังศาสตร์ยังได้มอบเงินจำนวน45ล้านกีบเพื่อซุกยุ่งเคลื่อนไหวเวียกงานแนวเล้าสังศาสตร์แข็งและเมืองให้มีความเข้มแข็งและมีบาดก้าวขยายตัวใหม่ที่ดีกว่าเก่าในวันเดียวกันนี้ท่านรองประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังศาสตร์พร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามกลุ่มการผลิตกสิกรรมการปลูกผักเป็นสินค้าของประชาชนอยู่บ้านหยุ่นชีไสสนะเมืองคูนการลงเยี่ยมยามในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความเอาใจใส่ของภาครัฐบาลโดยผ่านแนวเล้าสังศาสตร์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจครอบครัวเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเรื่อยๆและต่อไปจะให้บรรดาทานได้รับฟังท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดกล่องประชุมครั้งปฐมฤกษ์สภาประชาชนแข่งเสียงขวางสุทธิ5ในอาทิตย์ที่ผ่านมากล่องประชุมครั้งปฐมฤกษ์เขตเลือกตั้งที่9สภาประชาชนแข่งเสียงขวางสุทธิ5ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของท่านบุญโฮมเทศธานีประธานสภาประชาชนแข่งเสียงขวางสุทธิ4เป็นเกียรติเข้าร่วมโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังศาสตร์ประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่10ประจำเขตเลือกตั้งที่9ผู้ที่นำแข่งเสียงขวางมีท่านรองศาสตราจารย์ภูวงศ์อุ่นคำแสนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคแข่งเสียงขวางสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ประจำเขตเลือกตั้งที่9มีบรรดาทานการนำของแข่งสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่9สมาชิกสภาประชาชนแข่งอดีตการนำแข่งอดีตสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่9อดีตสมาชิกสภาประชาชนแข่งผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งแนวเล้าสังศาสตร์องค์การจัดตั้งมหาชนแผนกการองค์การเทียบเท่า2กองบรรณาการและภาคส่วนธุรกิจต่างๆเข้าร่วมที่ห้องประชุมห้องว่าการปกครองแข่งเสียงขวางในวาระกองประชุมท่านประธานสภาประชาชนแข่งเสียงขวางสุทธิ4ได้ขึ้นกล่าวไขกองประชุมอย่างเป็นทางการพร้อมนั้นกองประชุมได้รับฟังบทรายงานของคณะกรรมการเลือกตั้งขั้นแข่งเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งและการยั่งยืนคุณลักษณะของสมาชิกสภาประชาชนแข่งเสียงขวางสุทธิ5บทรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในระยะ5ปีผ่านมาและกล่าวอำลาหน้าที่ของประธานประชาชนแข่งสุทธิ4หนังสือเสนอของคณะประจำสภาประชาชนแข่งสุทธิ4เกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขของประธานสภาประชาชนแข่งและเป้าหมายเลือกตั้งเป็นประธานสภาประชาชนแข่งสุทธิ5โอกาสนี้เพื่อเป็นการแสดงความรู้บุญคุณต่อผลงานของสมาชิกสภาแข่งในการปฏิบัติหน้าที่ผ่านมาได้มีการประดับเหรียญการะลึก50ปีให้สมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ2หาสุทธิ9ประจำเขตเลือกตั้งที่9จำนวน24ท่านและประดับเหรียญการะลึก5ปีให้สมาชิกสภาแข่งสุทธิ4จำนวน25ท่านเติมอีกพร้อมเดียวกันนี้กล่องประชุมจะได้มีการพิจารณาและรับรองเอาปัญหาสำคัญของแข่งคือเลือกตั้งประธานและรองประธานสภาประชาชนแข่งสุทธิ5และกรรมการคณะประจำสภาประชาชนแข่งตามการเสนอของประธานสภาประชาชนแข่งสุทธิ5พิจารณารับรองเอากงจักรการจัดตั้งของสภาประชาชนแข่งการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนแข่งพิจารณารับรองเอาประธานองค์การกฎการรัฐแข่งพิจารณารับรองเอาประธานศาลประชาชนแข่งพิจารณาและรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐ5ปี2025หา2030ของแข่งพิจารณาและรับรองเอาบทรายงานแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2026หา2030ขององค์การกวดสอบประจำภาคเหนือ1และบทรายงานแผนการเคลื่อนไหว5ปี
2026หา2030ขององค์การกวดกาลาดแข็งพิจารณาฮับฮองอาบทรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2021หา2025และทิศทางแผนการ5ปี2026หา2030ขององค์การอัยการประชาชนและศาลประชาชนแข็งพิจารณาและฮับฮองเอาแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2026หา2030ของสภาประชาชนแข็งเสียงขวางชุดที่5กล่องประชุมดังกล่าวได้ดำเนินเป็นเวลา2วันในระหว่างวันที่7หาวันที่8พฤษภาคม2026จึงสำเร็จผลท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และบางท่านอาจพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม่นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างหนึ่งอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้กดกาหมดไฟกันก่อนก่อนออกจากเฮือนเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนื้อในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เราไปพักฟังเสียงเพลงกันก่อนอีกจักหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

ท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่สองของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติที่อยู่ต่างประเทศท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศพร้อมด้วยคณะอยู่ที่ศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสที่เดินทางเข้ามาร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12คณะกรรมการศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศนำโดยท่านจุ่มคำหลวงวันกรรมการศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติประธานสัมพันธ์คนลาวอยู่ประเทศฝรั่งพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมพบปะประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวของเวียกงานสัมพันธ์คนลาวอยู่ต่างประเทศโดยย่อให้ท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติได้รับทราบโอกาสนี้ท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานแนวเล้าสร้างชาติโดยได้เน้นให้ทุกท่านจงยกสูงความรับผิดชอบการเมืองเสริมขยายความสามัคคีเป็นปึกแผ่นผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12และจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับมากผลเพื่อกลายเป็นกำลังแรงในการเต้าโฮมความสามัคคีตามพระราชบทบาทของแนวเล้าสร้างชาติให้ได้รับผลสำเร็จตามคำขวัญกองประชุมวางไว้พร้อมกันนี้ท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติยังได้เน้นเติมว่าให้บรรดาท่านคณะกรรมการศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติที่เป็นตัวแทนคนลาวอยู่ต่างประเทศสืบต่อเฮ็ดหน้าที่ปลุกระดมคนขวายพี่น้องคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศของพรรคซึ่งถือว่าคนลาวอยู่ต่างประเทศแม่นภาคส่วนหนึ่งที่แยกออกบ่ได้ของวงคณะญาติแห่งชาติลาวเต้าโฮมกำลังแรงทั้งหมดในการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้หลายขึ้นกว่าเก่าในโอกาสนี้ท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติได้มอบใบย่องยอสรรเสริญให้แก่กรรมการศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติอยู่ต่างประเทศสมัยที่11ที่มีผลงานในการเคลื่อนไหวประกอบส่วนเข้าในเวียกงานของแนวเล้าสร้างชาติในตลอดระยะ5ปีผ่านมาจำนวน10ท่านตื่มอีกและต่อไปจะให้บรรดาท่านได้รับฟังเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามท่านลาวเปาซงณวงไซกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติได้เข้าร่วมพิธีเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและเผยแพร่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมัยที่16พร้อมทั้งการระลึกครบรอบ136ปีแห่งวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์กองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การเป็นประธานของท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีท่านนางสุนทรไชยจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติและบรรดาผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมได้รับชมการวางแสดงรูปภาพและวิดีโอรูปภาพเกี่ยวกับชีวิตและผลงานการเคลื่อนไหวปฏิวัติของประธานโฮจิมินห์เนื่องในโอกาสครบรอบ136ปีวันคล้ายวันเกิดของท่านพร้อมเดียวกันนั้นยังได้รับชมรูปเงาข่าวสารที่สะท้อนถึงขบวนการพัฒนาแห่งการนำพาซีน้ำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจากความยุ่งยากไปสู่ไสยชนะอันยิ่งใหญ่ในวิธีท่านเหวียนมิงเติมได้ขึ้นกล่าวสรุปโดยย่อยกให้เห็นผลสำเร็จสำคัญของกองประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามการกระเกียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมัยที่16และความหมายความสำคัญของการระลึกครบรอบ136ปีวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์ในภารกิจการปฏิวัติและการพัฒนาประเทศชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านผู้ฟังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้น
ก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสางศาสตร์

ของแนวเล่าสร้างศาสตร์ได้จากเว็บไซต์ของศูนย์กลางแนวเล่าสร้างศาสตร์ www.lfnd.group.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้จัดทำรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สบายดีตอนอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเส้นเขาเส้นเคยเวลาดีๆแบบนี้ 15:30 ถึงเวลา 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพนำหับใส่ไปรายการนำเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการผลประโยชน์สำหรับสมาชิกประกันสังคมเพื่อรับประกันให้ท่านที่เป็นสมาชิกแล้วได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีการเสียสิทธิ์การเสียสิทธิ์หมายถึงยังหมายถึงการที่เรามีเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนแต่เราบ่ได้มาขอเงินอุดหนุนอันที่หนึ่งอันที่สองมาขอซ่าก่ายเงื่อนไขก่ายระเบียบการเป็นต้นแม่นการยื่นเอกสารของเงินอุดหนุนบ่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนระยะสั้นระยะยาวนะก็จะมีกำหนดระยะสั้นก็จะมีเงินเกิดลูกเงินป่วยการเงินเสียชีวิตก็ให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนับแต่มีเอกสารยังยืนจากคุณหมอหรือว่าออกการสิส่วนเงินอุดหนุนระยะยาวก็จะมีเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่อันนี้ก็แม่นให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนะขออภัยบ่เกิน6เดือนนะอันนี้ส่วนเงินอุดหนุนระยะยาวเช่นเงินอุดหนุนบำนาญเสียกำลังแรงงานเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนะหรือว่าเงินใหม่พอใหม่ไม่ใหม่ให้ยื่นเอกสารบ่เกิน6เดือนนะผ่านมาพนักงานราชการเองก็ดีเกิดลูกมาแลนเอกสารยังมีความซักซ่าบางเทื่อกายไปโดนแล้วเนาะกาย3เดือนนี้แล้วเนาะบ่ได้มาขอลูกจนฮอด1ปีบางคนจนลูกจนย่างได้ละอันนั้นมาขอเงินเกิดลูกแน่ว่าซั่นเงินบำเหน็จลูกว่าซั่นโบฮู้เหตุผลโบฮู้ว่ามีนโยบายอันนี้กะบ่สามารถปฏิบัติได้เนาะเพราะว่ามันกายดนเกินที่จะเฮ็ดหนังสือเสนอพิจารณาน่ะเนาะหนังสือเสนอเพื่อนะเหตุผลความจำเป็นอย่างนั้นเนาะคำว่าระดับกายไปดนแล้วมันก็เป็นความหยุ่งยากเฮ็ดให้เสียสิทธิผลประโยชน์เนาะแม้แต่การไปใส่บัตรอยู่หมอเช่นเดียวกันเนาะบ่ได้แจ้งเพิ่มคู่สมรสบ่ได้แจ้งเพิ่มลูกเวลาไปหมอบ่มีชื่อเพราะว่าบ่ได้แจ้งอัปเดตข้อมูลเข้าก็เฮ็ดให้เสียสิทธิผลประโยชน์ต้องได้จ่ายเงินเองเนาะอันนี้ก็แม่นเอิ้นว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะทุกท่านท่านผู้ฟังนี่แหละเนาะได้มีความเอาใจใส่เพิ่มขึ้นนะต่อการเป็นงานประกันสังคมของพวกเขาความจริงแล้วบ่จำเป็นต้องเข้ามาหาพวกเขาก็ได้นะเพียงแต่ยกโทรศัพท์โทรมาปรึกษาหรือเนาะบ่เข้าใจตัวใดหรือว่าอยากเชิญทีมงานประกันสังคมของพวกเขาลงไปอธิบายฮอดบริษัทฮอดองค์การจัดตั้งของรัฐเนาะจัดในนามกระทรวงบ่ได้ก็จัดในนามของกรมกองแผนกการก็ได้จัดเฉพาะโหลดหนังสือกับใบเสนอกับหนังสือโดยหัวหน้ากรมมาโหลดสินะหัวหน้าแผนกมาโหลดหัวหน้าองค์การมาโหลดเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักงานของท่านเนาะเพราะว่าระยะที่ผ่านมาทางประกันสังคมนี่เห็นใบเสนอลงเผยแพร่ในนามเป็นกระทรวงนะเพิ่นว่าบ่มีเงื่อนไขนะท่านเพราะว่าแต่ละกระทรวงก็แต่ละกรมก็ยุ่งยากนะที่จะเต้าโฮมกันก็ปฏิเสธนะทางพวกเขาไปก็เฮ็ดให้พนักงานนั่นแหละเนาะอันนะบ่ได้รับรู้ข้อมูลประกันสังคมแล้วก็เกิดมีกรณีเสียสิทธิผลประโยชน์ก็เฮ็ดให้เอิ้นว่ากระทบจิตใจเนาะของผู้ประกันตนเฮานี่แหละเฮาแนวจ่ายเงินทุกเดือนเด้บัดเกิดเหตุมาบัดใช้บัตรบ่ได้ก็ย้อนว่าไปบ่ถึกขั้นตอนอันที่หนึ่ง
หรือว่าบ่ได้รับเงินอุดหนุนก็ย้อนว่ามันยื่นเอกสารซ่าเห็นบ่เพราะว่าบ่ได้รับรู้ข้อมูลประกันสังคมเพราะแล้วเนาะก็อยากให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญเรื่องงานประกันสังคมเนาะซึ่งการลงโฆษณาเรื่องงานประกันสังคมของเฮาก็บ่ได้ติดพันค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะก็บ่ได้มีค่าใช้จ่ายหมายความว่าลงโฆษณาให้ฟรีบ่ได้เสียค่ามีแผ่นพับมีกฎหมายลงไปให้พร้อมเพื่อให้ท่านได้ศึกษาด้วยตัวเองตื่มมีบทบรรยายส่งเป็นไฟล์ท่านพร้อมเนาะสามารถเบิ่งได้ผ่านมือถือเวลาว่างนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคณะนำประกันสังคมเพิ่นก็เห็นความสำคัญเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้เนาะโดยดีตลอดมาและสำหรับรายการกระเพาะในมื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อมื้อนี้ก็เอาใจพนักงานรัฐกรเนาะโดยเฉพาะแม่นหัวข้ออุดหนุนบำนาญภาครัฐอุดหนุนบำนาญภาครัฐกรระยะผ่านมาอาจจะเคยเอามาเว้าเนาะสำหรับอุดหนุนบำนาญภาควิสาหกิจเพราะว่าทั้ง2ภาคนี้มันก็มีความคล้ายคลึงและก็แตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันอันนั้นคันว่าเอามาเว้าในหัวข้อเดียวกันเนาะทั้งภาครัฐภาควิสาหกิจภาคสมัครใจปนกันนี่ย่านมีรายการสิเกิดความสับสนเนาะก็เลยแยกมาเฉพาะอีกหัวข้อ1โดยเฉพาะแม่นมื้อนี้ก็เป็นบำนาญภาครัฐกรเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เป็นพนักงานรัฐกรเนาะก็รับฟังก็เป็นผลประโยชน์หรือว่าท่านใดบ่แม่นรัฐกรก็ฟังนำกันได้นะเพื่อเป็นความรู้ในโอกาสต่างๆเนาะในงานบูธวางแสดงอย่างต่างๆทำประกาศกรมนี่เพิ่นมักเชิญไปร่วมนะขึ้นบรรยายท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อมีส่วนร่วมได้รับของที่ระลึกจากทางประกาศกรมนะในหลายๆโอกาสนั่นแหละเนาะแล้วก็สำหรับเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขการรับอุดหนุนบำนาญสำหรับพนักงานรัฐกรเนาะอันที่1ก็คืออย่าลืมเนาะรัฐบัญญัติที่ได้มีการนะแจ้งออกมาเนาะอิงตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศซึ่งในรัฐบัญญัติดังกล่าวได้มีการระบุเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมาตรา34และ38ในกฎหมายเนาะ34และ38ในกฎหมายว่าด้วยการประกาศสังคมฉบับเลขที่ 54/2พ.ศ.เปลี่ยนแทนเนาะหมายความว่าในกฎหมายนะยังรักษาคือเก่าแต่เฉพาะมาตรา34และ38นี้เปลี่ยนบ่ให้ใส่ตัวเก่าเอาตัวใหม่ที่ระบุอยู่ในรัฐบัญญัติก็คือมติของสภาแห่งชาติเนาะเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2025แล้วเนาะก็ใส่เอิ้นว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนเฉพาะมาตรา34และ38เท่านั้นในภาครัฐเนาะบำนาญภาครัฐเงื่อนไขก็คือแม่นปีประกันตน25ปีขึ้นไปหญิงชายคือกันเนาะ25ปีขึ้นไปเพศหญิงอายุ55ปีขึ้นไปนะคันว่าเมื่อเทียบใส่นโยบายระเบียบเก่าเงื่อนไขเก่าก็แม่นหมายความว่ายังคือเก่าสำหรับเพศหญิง5ปีขึ้นไปแต่สำหรับเพศชาย57ปีขึ้นไปหมายความว่า57ปีนี่แม่น560ปีนะต้องเข้ารับบำนาญเนาะ57ปี560ปีนะต้องเข้ารับบำนาญบ่ก่ายนี่ได้เนาะคันว่าอิงตามรัฐธรรมนูญก็คือมติของสภาแห่งชาตินี่นะเนาะหมายความว่าให้เพศชายนี่บำนาญไวขึ้นนะแต่เพศหญิงก็สามารถบำนาญตอน55นะสามารถบำนาญตอนอายุเกษียณอันนะ55ปีเนาะอันนั้นมันเงื่อนไขที่มีการปรับปรุงใหม่ในมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/2พ.ศ.หรือว่าสภาแห่งชาติและได้มีการกำหนดก็คือแมนผู้ที่มีปีการ
อันแยกเฉพาะต่างหากด้วยบันนี้เถอะผู้ที่มีปีการเศร้าสามปีบ่ฮอดเศร้าห้าปีแต่ปกติแบบนั้นต้องเศร้าห้าปีแต่ผู้ที่มีปีการเศร้าสามปีบ่ฮอดเศร้าห้าปีนี้ถ้าอายุครบเกษียณก็สามารถขอแบบนั้นก่อนได้เนาะก็สามารถขอแบบนั้นก่อนได้บ่จำเป็นต้องเศร้าห้าปีถ้าว่าอายุครบเกษียณแล้วตอนเอิ้นว่าปีการ23ปีนะก็สามารถขอบำนาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดเงินบำนาญลง 2% คันว่าขอบำนาญตอน24ปีตัดอยู่ 1% คันขอตอน25ก็คือบ่ได้ตัดเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าส่วนห้อยอันนี้แมนผู้ที่อยากขอบำนาญก่อนปีการครบแต่ว่าอายุครบนะอายุครบเกษียณแต่ว่าปีการยังบ่ฮอดสามารถขอก่อนได้เนาะอันนี้แมนอีกข้อนึงและนอกจากนั้นนะนอกจากนั้นสำหรับผู้ที่เข้าการปฏิวัติก่อนปี1975นะผู้เข้าการปฏิวัติก่อนปี1975หรือผู้เสียกับแรงงานประเภท1หาประเภท4และกับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับธาตุเบื่อท่านเคมีสารพิษสารเคมีนะที่มีผลอันตรายต่อสุขภาพนะแต่5ปีขึ้นไปนี้โดยมีการยั่งยืนของแพทย์อายุเกษียณก็คือแมนเพศชายนะเพศชาย55ปีขึ้นไปนะเพศชายมัน55ปีขึ้นไปหมายว่าจากปกติ60ปีนะ57หา60ปีแมนตอน55สามารถขอได้สำหรับผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขบ่ว่าจะเป็นเสียกำลังงานประเภท1หาประเภท4เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีนะหรือว่าเข้าการปฏิบัติก่อนปี1975นะอันนี้แมนสำหรับเพศชายส่วนเพศหญิงก็คือแมนสามารถขอตอน50ปีขึ้นไปก็ได้นะเฮ็ดเวียกติดพันกับสารพิษสารเคมีธาตุเบื่อนี่นะเนาะหรือว่าอยู่ในเป็นผู้เสี่ยงกับประเภท1ครับประเภท4นะหรือว่าเฮ็ดเวียกการปฏิวัติก่อนปี1975เนาะแต่ว่าเพิ่นสิจัดให้เป็นกลุ่มครับบำนาญอยู่ในบำนาญระยะที่3นะบำนาญระยะที่3ก็คือแม่นกลุ่มที่จะได้ครับเงินอุดหนุนบำนาญอยู่ในระยะ70หา85ส่วนห้อยเนาะ70หา85ส่วนห้อยและก็นอกจากนั้นในรัฐบัญญัติก็คือมติดังกล่าวได้มีการระบุเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผู้ที่เฮ็ดเวียกในระบบเก่าก่อนปี1975นะก็คือแมนว่าเรื่องของการให้คิดไล่ปีการ3ปีได้ให้เท่ากับ1ปีการและก็จัดให้อยู่กลุ่มบำนาญประเภท2นะสําหรับบำนาญประเภท2ก็คือจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญอยู่ในระยะ75ส่วนห้อยหา90ส่วนห้อย75ส่วนห้อยหา90ส่วนห้อยนะอันนี้ก็อาจจะมีความสับสนอยู่หลายอันเนาะสำหรับท่านผู้ฟังเพราะว่าจะมีการกำหนดในการเปลี่ยนแปลงในมาตรา34หลายข้อเนาะหลายข้อส่วนมาตรา38ที่มีการปรับปรุงก็คือว่าเรื่องของการคิดไล่อุดหนุนบำเหน็จเทื่อเดียวนะอุดหนุนบำเหน็จเทื่อเดียวเป็นวาระยะต่อไปซะจึงมาโอ้มาลมให้มีรายการได้ฟังกันตื่มเนาะเกี่ยวของกับหัวข้อดังกล่าวในมาตรา34และ38เกี่ยวของกับอุนุนบำนาญและบำเหน็จเนาะสำหรับพนักงานรัฐกรเอาเป็นวาระยะต่อไปตอนนี้ให้มีรายการรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามฟังรายการประกันสังคมนะในทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงสาด FM 103.7 MHz นะอยู่กับโฆษกสันติภาพนะนำเอาหัวข้อเกี่ยวข้องกับอุนุนบำนาญ นะมาโอมาลมให้มีรายการได้ฟังโดยสปอร์แมนอุนุนบำนาญภาครัฐกรนะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการกำหนดนะที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือในมาตรา34และ38นะเป็นรัฐบัญญัติของประธานประเทศและก็ทางเป็นมติเนาะของทางสภาแห่งชาติเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2025เนาะมาโอมาลมให้มีการได้ฟังเกี่ยวของกับการคุ้มครองอุดหนุนปรับนั้นนะภาครัฐกรประเด็นก็คืออาจจะมีว่าเรื่องของการปรับปรุงบางอันนะบางอันเนาะทบทวนในหนึ่งก็คือแม่นปีการก็แม่น25ปีเพชรนิ่ง55ปีขึ้นไปเพชรทรายมัน57ปีที่ว่ามีการปรับปรุงเนาะ560ปี57 560ปีเนาะเพชรทรายต้องได้เข้ารับบำนาญส่วนผู้ที่อายุครบเกษียณแต่ว่าปีการบ่ฮอดก็สามารถขอรับบำนาญไว้ก็คือแม่นตอน23ปีเนาะสามารถปีการ23ปีอายุครบเกษียณสามารถขอรับบำนาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 2% นะเงินบำนาญขอตอนนะ24ปีปีการเนาะอายุครบเกษียณก็ขอได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 1% นะสำหรับบำนาญและก็นอกจากนั้นก็คือสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีนะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะมีการยั่งยืนของแพทย์นะเฮ็ดเวียกในนะติดพันกับสารพิษสารเคมี5ปีขึ้นไปนะหรือว่าเป็นผู้เสี่ยงกับรายงานประเภท1ครับประเภท4หรือเป็นผู้ที่เข้าการก่อนนะปฏิบัติเนาะก่อนปี1975กลุ่มนี้แม่นถูกจัดให้อยู่เป็นผู้รับบำนาญอยู่ในระยะที่3เนาะซึ่งในระยะที่3ก็เงินบำนาญอยู่ในระยะ75 85ส่วนห้อยนะอันนี้แม่นทบทวนในระยะเบื้องต้นที่ว่าโอ้เราให้มีรายการให้ฟังเนาะวันนี้เกี่ยวข้องกับมาตรา38สำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จหมายความว่าลาออกเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสำหรับพนักงานรัฐกรในนั้นผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จก็คือแมนวิธีการคิดไรนะเพิ่นจะเอา85ส่วนห้อยจะเท่ากับ85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนนะแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนแล้วไปคูณให้จำนวนปีการของผู้เกี่ยวนะอีกเท่านึงก็คือเอา85ส่วนห้อยไปคูณให้เงินเดือนนะเงินเดือนสุดท้ายของผู้เกี่ยวไปคูณให้ 1.5 แล้วก็ไปคูณให้ปีการนะแต่ก่อนแล้วแม่นเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณให้ 1.5 ไปคูณให้ปีการแต่ว่าปัจจุบันแม่นเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณให้ 1.5 ไปคูณให้ปีการแล้วไปคูณให้ 85 ส่วนห้อยอันนั้นคือเป็นเงินบำเหน็จที่ทานจะได้ครับนะที่ทานจะได้ครับสำหรับผู้ที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนะสำหรับท่านที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวหมายว่า85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายนะแล้วไปคูณใส่ 1.5 ไปคูณให้จำนวนปีการของบุคคลอันนั้นคือเงินบำเหน็จนะเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้าใจว่าบำเหน็จก็คือแมนจะได้เงินเป็นก้อนอยู่แต่ว่าจะบ่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วหมายความว่าจะถูกตัดออกจากฐานข้อมูลประกันสังคมแต่ตั้งจากผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญ นะผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญก็คือจะได้รับการคุ้มครองต่อไปอีกนะเพราะว่าจะเป็นบริจาคเงินสมทบสองมาจะเป็นผู้รับเงินสมทบแทนนะก็คือแมนประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีในแต่ละเดือน3นะ
จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติพร้อมโดยครอบครัวนะ4เกิดมีการเสียชีวิตได้เงินเสียชีวิต5คำนวณครอบครัวครบเงินไขเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่ประกันสังคมยังจะไปเลี้ยงดูครอบครัวของผู้เกี่ยวเนาะหมายความว่ารับเงินอุดหนุนใหม่และการลูกกำพร้าเลี้ยงดูลูกไป68ปีเนาะก็ถือว่ายังคุ้มครองยาวนานเนาะก็ยังคุ้มครองยาวนานบัดนี้การคิดไล่เงินอุดหนุนเนาะการคิดไล่เงินอุดหนุนสำหรับภาครัฐนี่แม่นบ่ยากเนาะเพิ่นได้มีการกำหนดเองตามระยะเข้ารับบำนาญเนาะเองตามระยะเข้ารับบำนาญก็คือนะผู้ที่รับบำนาญประเภทหนึ่งแม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกแต่ปี1955 54ขึ้นหลังจะได้รับเงินบำนาญอยู่85 100% หรือว่า100ส่วน100เนาะผู้บำนาญระยะที่1หมายความว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกก่อนปี1954เนาะจะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง85 100ส่วน100หรือว่า 100% นะอันที่2ผู้ที่รับบำนาญในระยะที่2แม้นระยะเฮ็ดเวียกระหว่างปี1955หาดปี1974ก่อนปลดปล่อยเนาะก่อนปี1975ก็คือในระยะ1955-1974จะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง75หา90ส่วน100หรือว่า 90% ส่วนผู้บำนาญระยะที่3ก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกนับแต่ปี1975เป็นต้นมาเป็นต้นมาเป็นต้นมานี่ก็คือมีกำหนดเช่นเดียวกันเนาะเป็นต้นมาก็คือมาฮอดเดือนธันวาปี2017เนาะเดือนธันวาปี2017กลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินบำนาญระยะ3จะได้รับเงินบำนาญต่ำสุดแม่น70ส่วน100หาสูงสุดแม่น85ส่วน100และกลุ่มที่4ผู้ที่เข้ารับบำนาญในผู้ที่เฮ็ดเวียกในระยะ1มังกร2018เป็นต้นมาฮอดถึงปัจจุบันนะผู้ที่สังกัดรัฐหรือว่าเฮ็ดเวียกมาตั้งแต่วันที่1มังกร2018มาถึงปัจจุบันจะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง60ส่วน100หา75ส่วน100สูงสุดเนาะ75ส่วน100บ่เกิน75ส่วน100หรือว่าบ่เกิน 75% อันนี้ก็แม่นการคิดไล่สำหรับผู้รับอุดหนุนบำนาญภาครัฐเนาะก็จะมีระเบียบการที่เฉพาะแตกต่างจากพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจมาโอมาลมให้บริการได้ฟังในมื้อนี้เนาะก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลรายละเอียดที่อาจจะเป็นกำหนดเนาะเป็นเงื่อนไขที่แตกต่างซับซ้อนหน่อยนึงแต่ก็ท่านว่าบ่เข้าใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าให้ทีมงานของพวกเราได้อธิบายเพิ่มเติมก็ได้เนาะโทรมา1508ในโมงราชการเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้เบิ่งเวลากันเหลือบ่หลายพบกับสวัสดิภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีนะผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมก็จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อหรือจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์เด่นๆที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในสังคมทางรายการของพวกเขาก็จะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังและมาพบกันต้นรายการเมื่อนี้ท่านผู้ฟังก็มาติดตามรับฟังข่าวสารข้อมูลกันก่อนมาทีข่าวนี้ทั้งด่วนเวียงจันทน์ฮานอยที่มีความยาว 203.8 กิโลเมตรความเอาซีตัวเมืองมี28บ้านปัจจุบันนี้บริษัทผู้พัฒนาได้ลงมือจัดตั้งปฏิบัติในรูปแบบออกแบบไปพร้อมและก่อสร้างไปพร้อมซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าก่อสร้างได้แล้ว63กิโลเมตรกระทรวงโยธาธิการและขนส่งร่วมกับคณะกรรมการปกครองแขวงบริคำไซพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการลงติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยระยะ2แต่เมืองปากซันหาดทรายแดนลาวเวียดนามมีจุดเริ่มต้นอยู่บ้านธงใหญ่เมืองปากซันหาดทรายแดนลาวเวียดนามซึ่งความยาวประมาณ 203.8 กิโลเมตรความเอา4ตัวเมือง28บ้านของเมืองปากซันเมืองบริคันเมืองเวียงทองและเมืองไซจำพรซึ่งโครงการดังกล่าวแม้นมีความคืบหน้าพอสมควรปัจจุบันนี้ทางบริษัทยังได้ทะลุแล้วทางเพื่อเก็บกำข้อมูลตามแล้วทางที่ได้รับฮ้องสำเร็จเป็นบางระยะแต่ละเขตเมืองรวมทั้งหมด4เมืองได้ประมาณ63กิโลเมตรซึ่งบริษัทได้นำเอากลจักเข้ามาเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกก่อสร้างตัดดินขยายขอบเขตทางตามที่กรมขวาทางได้รับฮ้องแบบจำนวน2จุดในรูปแบบออกแบบไปพร้อมและก่อสร้างไปพร้อมเวียกงานสิ่งแวดล้อมแล้วทางผ่านที่สำเร็จก็มี10บ้านยังสืบต่อบ่ทันสำเร็จและบริษัทก็มีแผนจะสืบต่อลงเก็บกำทั้งหมด18บ้านกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ยังได้เน้นให้แขนงการที่เกี่ยวข้องภาครัฐเป็นเจ้าการนอประสานงานคุ้มครองโครงการให้เป็นระบบเพื่อช่วยบริษัทส่วนว่าบริษัทก็เอาใจใส่สุ่มทื่นฮ้อนสติปัญญาในการจะตั้งปฏิบัติโครงการให้สำเร็จตามระดับคาดหมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงภาคพื้นและสากลท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็แมนความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยซึ่งความยาวประมาณ 203.8 กิโลเมตรถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเนื้อเติมทั้งรายการชีวิตติดพันสังคมจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงจากทางรายการและอย่าต่อไปจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้ชมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกมาที่เวียกงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ากันแน่ท่านผู้ฟังไฟฟ้าลาวมีการหารือเร่งปรับปรุงระบบการสนองไฟฟ้าและยกระดับการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยวันที่18พฤษภาคม2016ฝ่ายคุ้มครองระบบไฟฟ้าภาคกลางได้มีการจัดกองประชุมพบปะโอ้ลมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟตกไฟมอดและสรุปตีราคาคืนเกี่ยวกับเวียกงานการสนองไฟฟ้าในระยะผ่านมาโดยเฉพาะก็แม่นการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับไฟฟ้ามอดที่ส่งผลกระทบต่อเฮือนภาคการน้ำและหัวหน่วยธุรกิจที่สำคัญนอกจากนี้ก็ยังได้มุ่งเน้นใส่เวียกงานวางแผนปรับปรุงโครงรางเทคนิคและการจัดตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการตัวจริงและซี่น้ำหน้าเวียกสำคัญที่ต้องได้ปรับปรุงก็คือเวียกงานเทคนิคและการปรับปรุงตาข่ายโดยเน้นแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องมอบให้ภาคส่วนเทคนิคเร่งกวดกาและแก้ไขจุดที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะกระแมนการป้องกันและนำเข้าอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาสายไฟที่เก่าแก่หรือสุดโทรมกวดการระบบ LBS ที่ติดตั้งแล้วถ้าจุดใดบ่สามารถสั่งการทางไกลได้แม่นให้เร่งปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่เพื่อให้สามารถคุ้มครองระบบผ่านศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสายไฟประเภทสายพันธุ์ที่ยังข้างสางแม่นมอบให้จัดสรรไปนำไส้ในเขตนอกเมืองที่มีการโหลดบ่สูงเพื่อลดพรปัญหาเทคนิคในเขตตัวเมืองเร่งการบำรุงรักษาจักสำฮ้องอยู่เฮือนผักการน้ำให้เป็นปกติอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งเพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาให้เร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าอยู่เฮือนผักการน้ำที่ยังเหลืออยู่3จุดให้สำเร็จโดยไวเวียกงานบริหารจัดการและบุคลากรการปรับปรุงกงจักให้มีการแยกหน่วยงานให้ชัดเจนเช่นว่าหน่วยงานฮอตไลน์และหน่วยงานซ่อมแปลงไฟทางเพื่อบ่ให้การเฮ็ดเวียกมีการซ้ำซ้อนและการเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกนี่คล่องตัวขึ้นการแจ้งมอดไฟก็ต้องได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะกระแมนการแจ้งให้ลูกค้าไร้ใหญ่เซ็นโฮงแฮมให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย2วันก่อนจะมีการมอดไฟเพื่อซ่อมแปลงและให้ปรับปรุงระบบสายด่วน1199และเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์โดยกงของแต่ละเขตเมืองเพื่อให้สามารถรับข้อมูลและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ทันการให้เร่งดำเนินโครงการปรับปรุงตาข่ายต่างๆให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้โดยเฉพาะโครงการที่จะต้องได้ให้สำเร็จในเดือนมิถุนายน2016นี้กวดกาคืนแผนจัดซื้อหม้อนับไฟโดยให้ระบุหรือว่าโดยให้บุริมสิทธิ์ประเภทที่ขาดแคลนและจำเป็นแท้ๆเพื่อบ่ให้กระทบต่อรายรับของสาขาเน้นนักให้ทุกภาคส่วนเพิ่มทวีความรับผิดชอบหันเป็นทันสมัยและรับประกันการบริการไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพห้อยส่วนห้อยเพื่อหับไส้สังคมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานของไฟฟ้าลาวที่เพิ่นได้มีการหารือเพื่อปรับปรุงระบบการสนองไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของสังคมเอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มฟังเพลงจากทางรายการแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูกุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีกุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอันใดเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหาทุกทานกับพื้นเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการกันแล้วมาที่เวียกงานพัฒนากันเติมท่านผู้ฟังที่หักแพงไปทางแขวงอัตปืออัตปือมีการอนุมัติเนื้อที่ดิน528กว่าเฮกตาร์ให้กับเอกชนภายในสัมปทานเพื่อจะเป็นการฟื้นฟูป่าและปลูกทุเรียนวันที่15พฤษภาคม2016คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเขียงอัตปือได้มีการเซ็นสัญญากับ6บริษัทเอกชนอนุญาตให้สัมปทานที่ดินเพื่อใช้เปลี่ยนโครงการฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกไม้ให้มากโดยเฉพาะกระเมนหมากทุเรียนเพื่อเป็นสินค้าอยู่ในเขตบ้านแบงวิไลและเขตบ้านพรมณีเมืองสนามไซแขวงอัตปือโครงการดังกล่าวนี้แมนมีอายุสัมปทาน30ปีโดยจะใช้เนื้อที่ดินทั้งหมด 528.02 เฮกตาร์สัมปทานในเขต2บ้านเป้าหมายในนี้ก็แมนเขตบ้านพรมณีมีเนื้อที่ 343.23 เฮกตาร์ซึ่งจะมีอยู่4บริษัทสัมปทานก็คือบริษัทแสงคำพัฒนาครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้สัมปทานในเนื้อที่ 85.63 เฮกตาร์บริษัทเมฆมูลคำขาเข้าขาออกและกสิกรรมครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานในเนื้อที่ 84.12 เฮกตาร์บริษัทวันสนะกสิกรรมและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้สัมปทานในเนื้อที่ 78.14 เฮกตาร์และบริษัทเวียงสมัยพัฒนากสิกรรมและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้สัมปทานในเนื้อที่ 95.34 เฮกตาร์ส่วนว่าบ้านแบงวิไลมีเนื้อที่ 184.79 เฮกตาร์จะมีอยู่2บริษัทสัมปทานก็คือบริษัทแสงอรุณขาเข้าขาออกกสิกรรมและบ่อแฮจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานในเนื้อที่ 87.69 เฮกตาร์และบริษัทแสงไซขาเข้าขาออกและกสิกรรมครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานในเนื้อที่ 97.1 เฮกตาร์จุดประสงค์แม่นเพื่อฟื้นฟูเนื้อที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความเขียวงามคืนใหม่โดยหันมาปลูกไม้ไห่มากที่มีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจที่สูงเนาะเป็นต้นกระแมนหมากทุเรียนเพื่อเป็นสินค้าส่งออกและก็สร้างเรียกเหตุงานทำให้แก่ประชาชนท้องถิ่นสุขยู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองสนามไซประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอัตปือให้มีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าตามทิศทางการพัฒนากสิกรรมเป็นสินค้าที่ทันสมัยและยืนยงท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทางรายการชีวิตติดพันสังคมนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังแต่ว่าในตอนนี้เวลาจากทางรายการหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งซองทางโฆษณาต่างๆสามารถติดต่อทีมงานการตลาดของพวกเขาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697และท่านสามารถรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆ ท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นมื้อวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2568ซึ่งกงกับวันที่19พฤษภาคม ค.ศ. 2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะได้รับเกียรติเข้าร่วมของท่านสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองท่านจะไม่รู้เกี่ยวกับทั้งเมืองสังทองเพิ่นมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขึ้นเท่าใดและปัจจุบันนี้เพิ่นพร้อมสุมใส่หยังอันพ้นเด่นก็แม่นเมืองสังทองนี่ที่เฮาฮู้กับเรื่องกสิกรรมในการท่องเที่ยวในได้ท่านผู้ฟังตอนนี้ท่านสังวรเพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านสังวร
3: สบายดี
2: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
3: เจ้า
2: เป็นจังได๋เนาะอยู่ทั้งเมืองสังทองนี่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อจะตั้งปฏิบัติเนาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันนี้ทางเมืองสังทองเฮาได้มีแผนขึ้นได้ใดในทานได้สุ่มใส่หยัง
3: ครับสวัสดีนะท่านที่ระลึกได้รับถือและแผนข้าพเจ้าสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองขอกล่าวรายงานเกี่ยวกับการชุมนุมส่งเสริมเรียกงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองสังทองในระยะผ่านมาและแผนสู้สนในต่อหน้าคือดังพวกเราพูดกันแล้วของเมืองสังทองเป็นหนึ่งในเก้าตัวเมืองตั้งอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะห่างจากนครหลวง50กิโลเมตรเป็นเมืองที่มีพื้นฐานการปฏิวัติเมืองมีสัตว์หน้าบ้านมีพื้นที่70,000 เฮกตาร์มีพื้นที่สีเขียวปกคลุมประมาณ 60% ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ในดินสิ่งในน้ำมีเนื้อที่ทำการผลิตดินดำน้ำซุ่มมีแห่ธาตุมีอากาศมีปลอดโปร่ง

0: แบบใส่ที่ห้อยห้องมีน้ำต้นน้ำคล้องน้ำสั่งและแต่ไม้สีเขียวที่เป็นทางเงินบ่มซ้อนและมีเงียบไข่ที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเมืองทางทองของพวกเราถ้าท่านที่นับถือแบบแข็งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองทางทองในระยะผ่านมาโดยเฉพาะ5ปีผ่านมาก็ถือว่ามีการขยายตัวอย่างแข็งแรงในนั้นพวกเขาได้กำหนดอยู่ในปฏิกองประชุมในครั้งที่5แล้วก็ครั้งที่6ก็ได้สำเร็จมาใน1ปีผ่านมานี้ก็ถือว่าได้วางแผนเรียกจุดสุ่มไว้ทั้ง3บาทในนั้นกำลังเร่งใส่กำลังอันที่นั่นกำลังเรียกงานการพัฒนาการผลิตเป็นสินค้า
1: เจ้า
0: อันที่สองกำลังการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอันที่สามกำลังเรียกการท่องเที่ยวเนาะยืมเงินสั่งสองพวกเขาคือว่าแบบเรียกอันนี้เราเป็นเรียกหลักๆมีสุขยูกระตุ้นสุขยูให้การพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองสั่งสองพวกเขาเนาะมีท่าแห่งแล้วก็มีรายครับเพิ่มขึ้นในนั้นเราเมืองสั่งสองพวกเขาได้วางเห็นการพัฒนาในเมืองสันทองพวกเขาเป็น3เขตพัฒนาเขตที่1ก็มันเรียบตามน้ำต้นมี16บ้านเป็นเขตปลูกข้าวพืชผักและเขตท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมศาสตร์เขตที่2มันก็บ้านที่ตั้งเรียบเส้นทางหลวงแห่งชาติ51มี13บ้านอันนี้พวกเขาได้กำหนดเป็นเขตรวมศูนย์อุตสาหกรรมและหัตถกรรมทั้งเป็นเขตบริการทางด้านการค้าแล้วก็เป็นทางช่างตอนผสมเป็นท่องเที่ยวเข็มน้ำของอันนี้ของเขาได้กำหนดอยู่แนวนั้นเขตที่สองเขตที่สามเหมือนบ้านที่ตั้งเรียบตามน้ำสังมี6บ้านว่าเป็นเขตกำหนดเป็นเขตเลี้ยงสัตว์ใหญ่ปลูกพืชอุตสาหกรรมไม้อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวธรรมชาติในระยะผ่านมาได้กำหนดแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมมีหลายจุดก็คือพวกเขาได้กำหนดมีอยู่ภาคเสด็จเนาะสุภาโรงบ้านธนาคารอันนี้เป็นเขตแดนท่องเที่ยวตากภูตะเกยเขตท่องเที่ยวล่องเหือน้ำสังตรงปลาแต้เขตศักดิ์สิทธิ์ดอนเจ้าอนุสรณ์วิลสุทธิ์สีทองด้านหน้าหอยปังพัฒนาเล่นท่องเที่ยวธรรมชาติอ่างเก็บน้ำหอยแป้นบ้านเพลาและอื่นๆการที่ทั้งเก้าเมนยังบริทำการพัฒนาอยู่ในการสำรวจและเรียกการลงทุนอยู่ก็ถือว่าอันนี้เป้าหมายของเขาได้วางไว้วางแผนไว้ใน
1: เจ้า
0: ต่อหน้าคาดว่าฮอด2ปี2029นี้พวกเขาจะได้เพิ่มขึ้นอีก1ขั้น2แห่งของเรื่องท่องเที่ยวอันนี้พวกเขาได้กำหนดไว้แล้วได้สำรวจอันนี้มันเกี่ยวกับการลงทุนเนาะ
1: เจ้า
0: เพราะว่าปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวของครับให้นักท่องเที่ยวจาก ามเมืองต่างแข้งต่างประเทศมาเที่ยวชมแล้วก็มาพักผ่อนก็มีชีแห้งเนาะ
1: เจ้า
0: ดังนั้นจะมีท่องเที่ยวฤดูกาลเนาะหาดทรายขาวบัดอ่างน้อย
1: เจ้า
0: ป่าพัดเจริญการสถานที่แคมปิ้งมีกระบวนการอ่างน้อยเข้มน้ำของป่าม้าบ้านเพลาแต่น้ำตกตัดควายจินทันบ้านบางมาติดพันกับการท่องเที่ยว
1: เจ้า
0: ที่ได้ก้าวมานัดของเมืองสังฟองพ่อฟองยังได้มีการจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีบุญกองเข้าใหญ่ของเมือง
1: เจ้า
0: อันนี้นั่นทุกๆปีแล้วพวกเขาได้จัดขึ้นในต้นเดือนมังกรของทุกๆปีอันนี้เป็นติดพันกับตลาดนัดวางแสดงขายสินค้าทุกๆชนิดอันนี้ก็เพื่อจุดประสงค์เป้าหมายก็เพื่อดึงดูดให้แค่คนภายในและคนหลวงได้ตั้งแข็งมาเที่ยวชมกิจกรรมทางด้านฮิตของประเพณีและซื้อขายสินค้าตอนนี้ของเขาได้จัดทุกๆปีถือว่า
1: เจ้าม
0: ีผู้มาเที่ยวชมแล้วก็ลายสมควรแล้วล่ะเนาะอันนี้เนาะสามารถสร้างรายรับให้ตามกสิกรที่เอาสินค้ามาจับจ่ายซื้อขายอยู่ในตลาดเนาะจำนวนหลายนอกนั้นที่พันกับการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวเห็นว่าการขยายตัวทางด้านพื้นที่ของครับจนกระทั่งงานอาหารเงินพักก็เพิ่มขึ้นหลายสามารถของครับและบริการนักท่องเที่ยวได้เพียงพออยู่ในปัจจุบันถือว่าเพียงพอการชุมนุมติดตามเวียดนามทั้งเก้าของคะแนนการเกี่ยวข้องในยาผ่านมาถือว่าสามารถเก็บกับข้อมูลตัวเลขนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศหรือว่าเข้ามาเยี่ยมยามแล้วก็เที่ยวชมเมืองสังทองกะเลียที่พันคนเนาะหนา 5,000 คนตรงนี้
1: เจ้า
0: แต่ถือว่าเป็นความภูมิใจของชาวเมืองสังทองพวกเขา
1: เจ้า
0: เป็นอันหนึ่งคือว่าพวกเขาเลยสร้างอะไรครับเนาะก็เรื่องงานอันนี้คือว่าแต่ละปีก็ได้ประมาณ4-5ตึกที
1: ่อันนี้ก็ว่า
0: เวลาสมควรนั่นแหละงานนี้ฉะนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของเมืองสังทองพวกเราก็ได้กำหนดเอาเวียดนามท่องเที่ยวนี้เป็นเวียดนามตุ๊ดสุขเป็นงานตุ๊ดสุขจะได้กำหนดคาบหมายชื่อส่วนเป็นยี่ห้อปี2019นี้เวียดนามตั้ง9นี้จะได้รับการพัฒนาจะมีความเข้มแข็ง
1: จ้ะ
0: ความเข้มแข็งเพราะว่าถ้าแห่งบ่มซ้อนของเมืองสังทองพวกเขาเงินเงินไข่เราเวียดนามตั้ง9เป้าหมายขยายก็คือได้เป้าหมายเนาะบ่ให้หลุดสามแห่งเนาะการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นแล้วก็คาดว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมนี้มาพักผ่อนนี่ก็เรียกประมาณ7,000คนต่อปีอันนี้ ต้องเข้าคาดหมายไว้คาดหมายว่าแล้วก็สร้างรายรับเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่า
1: อันนี้ก็เป็นอันนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนาะท่านเนาะของเมืองสังทองเฮาเจ้าและท่านเห็นว่าสิ่งท้าทายในการจะตั้งปฏิบัติเฮาในระยะผ่านมาเพื่อจะสุ่มใส่ในตอนนั้นนี่มันอย่างท่านที่พบในปัจจุบัน
0: ท้าทายก็อย่างนี้ พิมพ์ใส่ว่าเมืองสันทองของเขาเหมือนกับเป็นเมืองชนบทอะไรเขาเป็นเมืองชนบทหลักด้านการพัฒนาก็เป็นว่าทหารก็ได้ประกาศเราเป็นเมืองพ้นทุกข์ไปปี2014เป็นต้นมาเนาะเป็น2014เป็นต้นมาคือว่าทหารอันนี้เนาะนังรัฐก็แม่นเรื่องการพัฒนาเราพื้นฐานโครงร่างของพวกเฮานะ
1: จ้ะ
0: สังคมวรรณคมนี้พวกเฮายังมีครอบครัวยากบางเส้นทางไปมาเส้นทางระหว่างบ้านหาบ้านบางจุดบางบ้านก็แม่นนางฤดูฝนก็มันไปมาหาสู้กันพบคมยุ่งยากหลาย
1: เจ้า
0: อันนี้มันปัญหาหลักวัดอะไรอันสิ่งท้าทายแล้วก็ต่อกับการพัฒนาเนาะการผลิตเป็นสินค้ามีจะมีสิ่งท้าทายหลายเนาะแต่ว่ามีเงื่อนไขถ้าแห่งวงซ้อนแต่ว่าการพัฒนาด้านเทคนิคการผลิตนี่เป็นอย่างบทันสูงเป็นต้นก็เป็นการผลิตเข้านาปีนาแสงอันนี้พวกเรายังไม่ได้นำเอาเทคนิควิชาการนั้นมันพ้นเล่นเข้ามาเหมือนใส่เสื้อการพัฒนาระบบการมันใช้น้ำสารพันนี่จะมันบรรดาสถานีต่างๆที่พวกเขาได้นำใช้มาจะมีหลายสิบปีผ่านมาก็ได้ไม่ได้รับการบูรณะเราจะเห็นว่าเอ็ดไฮเนอร์ที่นาปีนาแชงท่านนาแชงลดลงเนาะนี่ครับมันเป็นปัญหาสำคัญนะใช่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอันนี้จะเป็นเรื่องคอดประสานงาน
1: เจ้า
0: ระหว่างบ้านกับเมืองเมืองกับนครหลวงอันนี้จะเป็นยังบริหารกลุ่มเกี่ยวเพื่อ
1: เจ้า
0: อันนี้ยังเป็นมอบก็มอบผิดชอบของทั้งส่วนอยู่ยังบริหารร่วมกันเนาะยากจริงจังเพื่ออันนี้เป็นปัญหาอย่างเงี้ยงั้นสำคัญก็เป็นการงบประมาณ
1: เจ้าง
0: บประมาณคือว่าเมืองสังทองนี่จะเป็นมีฐานอะไรครับบุษูงว่าแหละนี่การนะครับน้อยการนำใช้งบประมาณพัฒนาทางด้านพื้นฐานของล่างนี่จะมีน้อยแต่ละปีแต่ละในทางนครหลวงเพิ่นก็ได้มาชุบนุ่งชุบเสริมช่วยแต่ว่าบุเพียงพอแต่ละจึงเป็นสาเหตุว่าเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี่ขยายชาขยายชา
1: ก็เลยถือเอาอันนั้นเวียกงานท่องเที่ยวนี้สีสุ่มไส้สามสี่ปัญหานี่แหละเนาะท่านเน
0: า
1: ะติดพันการท่องเที่ยวนี่ก็ติดพันกสิกรรมและทาแหงของเมืองสังทอง
0: เราเพราะว่าอยู่ในข้อกำหนดหรือว่าขับขวดต้องเอาในกำหนดอยู่ในมติกองกุศลใหญ่ครั้งที่6มีพวกเขากันว่าอันนี้มันชุกชุกต่อการผลิตกระชิดตามชาติติดพันกับการท่องเที่ยวธรรมชาติทางด้านประวัติศาสตร์แม่แล้วก็สร้างเป็นเมืองสีเขียวแล้วก็ให้มีหนุ่มหนุ่มเราได้กำหนดไว้นะแล้วก็พักษาบุญเชื่อเมืองนิรศน
1: เจ้าถ้าติดพันในกับเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็หลีกเลี่ยงบ่ได้ว่าเรื่องการคือคำขวัญท่านนี่แหละเนาะ
0: เจ้า
1: สิ่งที่คำขวัญที่ท่านได้เว้ามานี่แม่นอันเป็นหลักที่สุดก็เป็นประชาชนนี่ต้องเป็นเจ้าการแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอยู่ทั้งเมืองสังทองเอาคือกัน
0: เจ้าอันนี้มันได้ปลุกระดมเอาจะใช้ตื่นปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนเป็นเจ้าการช่วยกันนี่ถ้าว่าทางภาครัฐพวกเขาเป็นผู้ดำเนินผู้เดียวมันอาจจะบอกขยายตัวชาอันนี้ถ้าว่าบุคคลนิติบุคคลพ่อแม่ประชาชนชาวเมืองชาวทองนี่ผู้ได้เกี่ยวกับความหมายความสำคัญเวียดนามท่องเที่ยว เรื่องงานทักษะสิ่งแวดล้อมอันนี้มันในตัวหน้าของเขาอาจจะเป็นเมืองที่โคตรเด่นที่สุด
1: จ้ะ
0: ม
1: ัน
0: จะเป็นเมืองออกซิเจนนั่นแหละสีเขียวนั่นแหละ
1: จ้ะคำว่าออกซิเจนสีเขียวแล้วแต่ว่าลีกเลี่ยงบ่ได้ก็เว้าเรื่องประชาชนที่ว่าเป็นเจ้าการให้มีจิตสำนึกในการไปทำการผลิตแล้วเนาะในปัญหาในปัจจุบันนี้ก็ยังพบเห็นมีการลักลอบจูดอยู่เนาะท่านเนาะที่ว่าในระยะฤดูนั้นแรงนี่ก็ว่าฝนไฟไหม้ลำปาจักซี่อยู่ทางภูพนังบ่อยู่อันนั้นบ่นี่ก็ยังพบปัญหาตัวนี้ก็มันต้องเป็นเจ้าประชาชนเป็นเจ้าการอีหลีแล้วถ้าว่าอยากเฮ็ดเป็นการท่องเที่ยวสีเขียวติดพันกับธรรมชาตินี่เพื่อเฮ็ดให้มีออกซิก็คือเฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงเรื่องเขาเอื้อนว่าทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วท่านเนาะ
0: ครับก็ถือว่าก็ผ่านมาครับปีนี้ก็สมควรถือว่าเอากับที่ภัยพิบัติก็หลายสมควรนั่นแหละ
1: จ้ะ
0: คือท่านได้ถามว่าอยู่ป่าสงวนเองชาติภูพนังทองหองก็เป็นป่าที่ของเฮาสงวน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นใบหน้าใบกลางของเมืองทางทองของเฮา
1: แม่น
0: เป็นป่าสีเขียวนะแปลว่าปัญหาจากบ่ได้เนาะ
1: เจ้า
0: ปัญหาดังกล่าวนี่นะเพราะว่าของเฮายังบ่ได้แก้ไขให้มันขาดตัวเกี่ยวกับการคุ้มครองนี้ป่าสงวนสัตว์ประเภทป่าเป็นตัวป่าสงวนสัตว์ภูพนังซึ่งว่าเห็นว่ามันติดกับหลายเมือง
1: เจ้า
0: เนาะติดกับหลายเมืองมันก็มีช่องแข็งในการคุ้มครองมันก็ยากแท้ๆเนาะฉะนั้นแล้วเพื่อรักษาพื้นป่าที่เกี่ยวอันนี้บ่ว่าจะอยู่เขตเมืองสังทองคุ้มครองก็คือแองเวียงจันทน์เมืองนาแททองเมืองสีโคตรของนครหลวงของพลเราก็เขาต้องได้พร้อมแผนพร้อมใจกันซอกวิธีทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อว่าหลีกเลี่ยงการบุกรุกทำลายป่าไม้นี่มันก็ช่วยโอกาสเนาะสร้างสถานการณ์เนาะนักว่าจุดป่าจุดใบเฮ็ดให้ไฟลามป่าแล้วก็ก่อผลเสียหายในทางภาครัฐของเราครับเนาะในตอนหน้าพวกเราต้องได้มีวิธีแก้ไขร่วมกับประเทศเด็ดขาด
1: อือฮึเจ้าแต่ว่ากับในระยะที่9เขาสู่ฤดูฝนนี่ก็มีพวกเขาก็ต้องมีแผนปลูกป่าแล้วเนาะปลูกไม้เพื่อเป็นป่าทดแทนกันนั่นนั่นไม้วังหนึ่งนี่เนาะท่านเนาะ
0: เจ้าเฉพาะเมืองสันทองปีนี้พวกเขาก็มีแผนเน
1: า
0: ะแผนปลูกป่าในวันที่1-6นี้จะถือว่ามันพวกเขาได้วางแผนไว้แล้วขั้นเมืองพวกเขาจะได้จับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ดุกดุก
1: โอ้เจ้า
0: ก็เฮาอันนี้เพิ่นมีแผนเพราะว่ามันมีรับสนุนทางด้านงบประมาณทางด้านเยไม้ช่วยเมืองของเฮา
1: อือฮึอ
0: ันนี้ก็บ่แม่นแต่ว่าปลูกอยู่ภูพนังเนาะของเฮาก็จะได้ปลูกเสริมทางป่าป้องกันป่าสงใช้ของบ้านอันนี้ของเฮามีแผนแล้วละ
1: เจ้า
0: คาดว่าจะได้หลายกว่าประมาณ10-15เฮกตาร์เนาะปีนี้เราก็เฮามีปลูก
1: อือ10,000กว่าเฮกตาร์เนาะ
0: เจ้า
1: ส่วนใหญ่เฮาเน้นนี่มันปลูกอยู่ทั้งอันเมืองสังทองนี่มันปลูกต้นอย่างเจ้าเบี้ยไม้ส่วนใหญ่เฮาเน้นหนักปีนี้เฮาสิเน้นเอาเบี้ยไม้อย่างเจ้า
0: เฉพาะเบี้ยไม้ของเฮาหลักว่าก็เป็นได้สมทบกับคณะป่าไม้เพิ่นเป็นโครงการฟื้นฟูป่าไม้เพิ่นได้มาจัดอยู่เมืองสังทองคือว่าเริ่มโครงการกับปี2025ผ่านมา
1: เจ้า
0: พอเฮาจะได้สมรบกันเอาเบี้ยใบอุตสาหกรรมเนาะเบี้ยใบอุตสาหกรรมเป็นต้นไม้แต่ค่าไม่ดูไม่เขียนหินไม่ต้องไม่ที่ไหนเราปลูกเสริมเราปลูกเสริมกองป่าแล้วก็บ้านที่ว่าพื้นที่ไฟไหม้ครับ
1: เจ้า
0: เพื่อให้มันขยายตัวเป็นสีเขียวในต่อหน้า
1: อือฮึปลูกในระยะนี้ก็เบาเรื่องฝนตกเนาะถ้าฝนตกใส
0: ่
1: มันก็แพร่ไปหลายแต่ว่าก็เบาเรื่องเกี่ยวกับรอดตายของป่าไม้นี่แล้วเนาะที่เฮาปลูกเบี้ยไม้ปลูกก็ต้องได้มันมีการปลูกแล้วอันปลูกนี่ยังบ่สําคัญเท่ากันบ่ระบาดเนาะท่านเนาะ
0: อันนี้มันมีแผนแล้วเนาะมันมีแผนแล้วแต่ว่าพอเฮาอยู่ในโครงการนั้นของคณะป่าไม้เพิ่นก็ได้ได้มีบทวิพากษ์ มีบทบุญภาคละเอียดเกี่ยวกับแผนปลูกแผนคุ้มครองเพราะว่ามีระยะการดำเนินโครงการละเอียดเพราะว่าเราก็ให้ประชาชนนั่นแหละมีส่วนร่วมที่ว่าของเราในพัฒนาโครงการอยู่ติดกับบ้านที่เกี่ยวข้องครับนี่เป็นเราได้กำหนดไว้แล้วครับ
1: อันพอหุ้งบอกประมาณจากเบี้ยนี่ท่านที่เอามาลงปลูกในอันกำหนดสวรรค์ที่หนึ่งเป็นบ่ท่าน
0: เจ้ากำหนดสวรรค์ที่หนึ่งนี่พวกเขาจะอาจจะปลูกเป็นพิธีเนาะรวมกับขนาดประมาณก้อน
1: เจ้า
0: ประมาณหรือพวกเขาจะปลูกประมาณ 5,000 เบี้ยก้อน
1: เจ้า
0: 5,000 เบี้ยก้อน
1: มืองานนี่เป็น 5,000 เบี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าหลังจากนั้นก็เป็นมอบให้บุคคลส่วนบ้านใกล้เคียงมีส่วนร่วมปลูกร่วมกัน
1: รวมทั้งเบิดจากเบี้ยท่าน
0: ประมาณ12-13,000เบี้ย
1: เฉพาะมื้อนั้นเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: และเบิดปีนี่ได้ท่านเขาได้วางแผนไว้บ
0: ่เบิดปีนี่รวมทั้งภาคล่างนี่ก็ส่วนดีก็ถือว่าโอ้ก็ประมาณ3,400เฮกตาร์เลยเนาะประชาชนเขาจะได้ปลูกไม้อุตสาหกรรมคือกันมีแผนยางพาราเป็นต้นเป็นยางพาราแล้วก็ไม่ดูไม่คำพี่เราไม่ขยุงเลยนะปัจจุบันมีนิยมปลูกอันนี้ต่อกันมาเพราะว่าใบจำนวนทั้งเก้ามันได้กำลังจะสูญพันธุ์กันนะ
1: เจ้าโอ้กับจุดเขตเมืองสังทองนี่บัวาเด้นักท่องเที่ยวบัวเตว่านักท่องเที่ยวในประชาชนอยู่ทั้งนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ในเมืองเนาะอยู่ทั้งเมืองอันน่ะศรีสัตนะบ่เมืองต่างๆใกล้เคียงนี่คันวันเสาร์วันอาทิตย์นี่อยากไปทั้งพุ่นผู้ใดไปเอาอากาศบริสุทธิ์เส้นทางก็ถือว่าดีที่ว่าไปเนาะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกก็คือชานได้เว้าแหล่งท่องเที่ยวทางเมืองสังทองเฮาก็มีจุดพ่นเดนหลายจุดหลายโดยเฉพาะก็เป็นแคมป์ของแล้วนะท่านเนาะที่ขี่พันค่อยแล่นมาเนาะเป็นตัวนั้นท่านสิได้นัก
0: เบิ่งเบิ่งในปัจจุบันนี่ก็คือว่า3-4ปีผ่านมาเนี่ยคือว่ามันจะเพิ่มขึ้นหลายนักท่องเที่ยวนะเน
1: า
0: ะที่มาเที่ยวเมืองสังทองมาพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ถือว่าโอ้หลาย
1: เจ้า
0: หลายถ้าว่าตาดวัยทินทันบ้านบางบ้าเนาะที่มันได้รับการพัฒนาแล้วก็ถือว่า
1: ก็สิเป็นจุดนึงเนาะ
0: จันดีแต่ที่ขึ้นมาเที่ยวที่หลายแหละหลายหลายเพราะว่าเป็นบ้านที่งามมันแหละเป็นบ้านสีเขียวน้ำไหลตลอดปีนี่ก็ฮักแน่นี่เนาะ
1: เจ้าก็เป็นจุดนึงที่ว่าสิดึงดูดแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะเรื่องงานท่องเที่ยวของเมืองสังทองเฮานี่แล้วเน
0: า
1: ะก็เป็นอีกจุดนึงที่สิเพิ่มรายรับให้แก่ประชาชนตื่มอีกว่าซะซะเจ้าเพราะว่าจะสั่งแต่รายรับไปแก่นั้นได้ประชาชนก็ได้จับเอาเครื่องกสิกรรมที่ก็จะปลูกมาขายวางขายตามสถานที่ต่างๆที่เส้นทางไปหั่นเนาะเจ้าเอาก็ขอบใจท่านสังวรพิมสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองนครหลวงจันทน์หลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเขาในมื้อนี้มื้อนี้ก็ได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเมืองสังทองหลายอย่างโดยเฉพาะกับเป็นเวียกงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองเจ้าโอกาสหน้าสิขอเชิญทานเข้าร่วมตื่มเด้อเจ้า
0: ขอบใจหลาย
1: เจ้าเจ้าขอขอบใจหลายเจ้าโชคดีท่านที่ท่านรับฟังผ่านไปนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสังวรพิมสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พ่อไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้าย
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
2: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กับกับสุริยาสุดท้ายของรายการฮอบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังที่ท่านฟังพันไปนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสังวรพิมพ์สอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ว่าเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองนี่แหละโดยเฉพาะก็เป็นเวียกท่องเที่ยวอันลักๆที่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้ความสนใจทั้งเมืองสังทองหลายเพราะว่า1มากระติดแคมน้ำของอีก2มากระธรรมชาติป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ท่านผู้ฟังไปแหล่งท่องเที่ยวอยู่หั่นได้สัมผัสธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์แล้วเฮาก็ยังเห็นน้ำของสายน้ำของที่สำคัญของประเทศอีกเอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงผู้ดีผู้ดำเนินรายการอำเภอวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
3: ์อย่ายิงอย่ายิงไก่ป่ากระจนขอน้ำขอน้ำได้ทนขอวิ่งขอบอนอย่าซื้ออย่าขาย
4: ขอน้ำพี่น้องทั้งหลายอย่าสู
5: ้เออนี่ตูนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ้
5: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวใดบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรณาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันอังคารวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช2026กงกับมือขึ้น3คำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1386ขออภัย1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการสนทนาบรรณาภาษาลาวในมื้อนี้สำหรับวันอังคารและวันพฤหัสบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการดอกซ้อมเราพบกับมีรายการนำเสนอบทความวิชาการของบรรดานักค้นคว้าด้านภาษาศาสตร์อาจารย์ที่สอนวิชาภาษาลาวมารวมกับเนื้อในเกี่ยวกับเรื่องของภาษาศาสตร์เนาะนำเสนอสู่ท่านได้รับฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนสู่คนมีรายการรับฟังพบกันเริ่มต้นในรายการมื้อนี้ก็จะนำเสนอในหัวข้อสำนวนในภาษาลาวซึ่งเป็นบทความวิชาการที่คนควาเลียมเฮียงโดยอาจารย์คำมาสีหาราชเนาะในอาทิตย์แล้วนี้ก็ได้นำเสนอบทความวิชาการของอาจารย์หลายๆท่านซึ่งส่วนหลายก็แม่นอาจารย์ที่สอนอยู่ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมลาวฮั่นเนาะรวมถึงก็มีบทของอาจารย์แสงฟ้าหุลานุภาพนำก็ซับเปลี่ยนไปและนำเสนอสู่มีรายการรับฟังในมื้อใดที่ว่าบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการก็จะสอบเอาบทความทางด้านวิชาการมีเรื่องของคำศัพท์ภาษาลาวเด้เป็นบทค้นคว้าทางวิชาการเด้นำเสนอสู่ท่านได้รับฟังเป็นอย่างคือยกเอาบทสำนวนในภาษาลาวมาเสนอย้อนมาอาทิตย์แล้วนี่เนาะมีรายการก็ฝากคำศัพท์ที่ให้อาจารย์แสงฟ้าอธิบายมีคำว่าคำมีพยางค์ก่อนพยางค์ศัพท์คำศัพท์บาลีประโยคจำนวนเนาะเมื่อนี้ก็เลยอ่านพบหัวข้อนี้อ่านแล้วดอกซ้อนอ่านก่อนแล้วก็โอ้น่าสนใจก็เลยอยากนำมาเสนอสู่มีรายการครับฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนสำนวนในภาษาลาวเขียนโดยคำมาสีหาราชในนะบทดังกล่าวนี้ได้นำเสนอไว้คือแนวนี้หนอมีรายการข้อที่หนึ่งใส่เปิดหัวเรื่องในสังคมลาวนี่เป็นสังคมหนึ่งที่มีความเสื่อถือศาสนาเว้าล้วมเว้าเฉพาะก็แม่นมีความเสื่อต่อพุทธศาสนาคนลาวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจเมตตาปานีมักความสงบและให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ในลักษณะต่างๆที่กล่าวมานั้นได้สะท้อนในเห็นอยู่ในวิถีชีวิตของคนลาวทุกๆด้านเส้นมาด้านการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันการแต่งกายการกินดื่มขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมความเสื่อรวมไปถึงวิถีชีวิตของภาษาเติมอีกดังนั้นการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารที่เป็นพาหนะนำความคิดจินตนาการจากผู้ทรงสารไปยังผู้รับสารนั้นสิ่งสำคัญต้องได้รับการกันตองอย่างลึกซึ้งจึงสามารถเกี่ยกอมแนวคิดจิตใจผู้ฟังหรือผู้รับสารให้เกิดอารมณ์จิตค่อยตามไปนำความประสงค์ของผู้ทรงสารนั้นได้ก็คือสำนวนสุภาษิตคำตรงโตยคำคมโค้งสารเหล่านี้เป็นต้นเนาะสำหรับการใช้ภาษาเพื่อสร้างสรรค์นั้นได้ปรากฏในบทวรรณคดีบทเพลงบทละครบรรดาบทวรรณคดีเหล่านั้นต้องได้อาศัยความปานีตของภาษาเพื่อผสมประสานกับจินตนาการเพื่อถ่ายทอดความคิดออกมาให้เกิดเป็นศิลปะหรือจะเอื้อนว่าวรรณศิลป์ก็ได้ในบทความนี้มีความประสงค์อยากอธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับการนำใช้สำนวนเพื่อยั่งยืนให้เห็นว่าคนลาวมีวิธีความคิดที่จะสื่อสารกันแนวใดเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททั้งสังคมและวัฒนธรรมให้เห็นได้อย่างชัดเจนข้อที่2ความหมายประเภทและรูปแบบของสำนวนเนาะมีรายการ2จํานึงนี่มันความหมายของสำนวนท่านผู้ฟังที่ฮักแพงคำว่าสำนวนนี่มีหลายทัศนะเข้าใจแตกต่างกันทางนี้ก็ย้อนกระโตของสำนวนยังบ่ทันมีผู้ใดได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับที่มาของมันได้อย่างชัดเจนเถือพวกเฮาเพียงแต่หู้ความหมายของมันและความหมายนั้นๆก็ยังมีลักษณะกวมรวมอยู่มันมีความกว้างขวางหลายบ่สามารถเข้าใจความหมายอย่างหนึ่งอย่างเดียวได้โลด
ฉะนั้นต้องได้อิงอาศัยใส่ทัศนกรจะเป็นคำจำกัดความได้คือดังนุ่มนี่เนาะในวัจนานุกรมภาษาลาวฉบับเข้าเดิมปีพ.ศ. 2548อยู่หน้าที่5ได้ให้ความหมายของสำนวนไว้ว่าสำนวนแม่นวาดหรือคำเว้าแม่นวาดหรือแบบล้ำแบบเทศแบบเขียนต่างๆเส้นสำนวนล้ำสีพันดอนสำนวนล้ำตั้งหวายสำนวนเทศมาทีเหล่านี้เป็นต้นและทานทองคำอ่อนมณีสอนทานทองคำอ่อนมณีสอนอยู่ในวัจนานุกรมภาษาลาวปี2008เนาะได้ให้ความหมายของสำนวนว่าสำนวนแม่นวาดแม่นแบบของคำเว้าหรือแบบล้ำแบบเทศแบบเขียนต่างๆเส้นสำนวนล้ำสีพันดอนสำนวนเทศมาทีและสำนวนภาษาลาวเป็นต้นดังนั้นก็จึงพอสรุปได้ว่าสำนวนหมายถึงคำเว้าของกระตู่ผู้เว้าเองที่มีจุดประสงค์อยากแสดงความหมายออกมาและบางทีผู้เว้าอาจจะใช้สำนวนทรงแสงโดยทางกงหรือทางอ้อมเพื่อเฮ็ดให้ผู้ฟังรู้สึกซาบซึ้งสวนคิดแต่ถ้าผู้ฟังนั้นบ่เคยได้ยินสำนวนผู้ที่เว้าออกมาก่อนนั้นก็จะเฮ็ดให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจไปในทางอื่นหรืออาจบ่เข้าใจเลยก็ได้แต่ถ้าหากผู้ที่เคยได้ยินสำนวนนั้นมาก่อนก็จะเข้าใจความหมายผู้ที่ผู้เว้าหันสื่อสารออกมาได้ทันทีโลดเนาะข้อ 2.2 ประเภทของสำนวนสำนวนนี่มันกลุ่มคำที่มีตั้งแต่2คำขึ้นไปแต่บ่ทันเป็นประโยคได้มีรายการถึงว่าสำนวนจะอยู่ในรูปแบบของประโยคแต่มันก็บ่มีความหมายเท่าเทียมกับประโยคเพียงแต่แสดงมโนภาพใดหนึ่งที่คือกันกับคำศัพท์หนึ่งเท่านั้นในนี่เนาะได้มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ได้จัดประเภทสำนวนนี้ออกเป็น2ประเภทคือประเภทที่1สำนวนทั่วไปแม่นสำนวนที่ประกอบขึ้นซึ่งมีลักษณะโดยอิงใส่ปฏิภาณและโวหารของผู้เว้าเช่นเฮาเห็นเด็กน้อยผู้หนึ่งกระตู่เฮาเองผู้เห็นก็อาจจะแสดงออกผ่านคำเว้าทั้งกุ๋งหรือทางอ้อมเช่นจังแม่นเป็นตาสังเป็นตาฮักหรือเป็นตาหอมประเภทที่2สำนวนคงตัวแมนสำนวนหรือกลุ่มคำที่มีมาแต่หึงนั้นมีโครงสร้างแน่นหนากระทัดหัดแต่มีลักษณะคงตัวบ่สามารถที่จะเติมหรือตัดคำใดคำหนึ่งออกได้เช่นเท่าหัวงูควายเท่ามักกินหญ้าอ่อนและอื่นๆเนาะในความหมายของสำนวนแม่นหมายถึงผู้ชายเท่าที่มักสาวน้อยหรือมักตัวสาวน้อยเป็นต้นเนาะอันนี้แม่นสำนวนทั่วสำนวนมี2ประเภทคือ1สำนวนทั่วไป2สำนวนคงตัวสำนวนทั่วไปนี่ให้มีรายการเข้าใจง่ายๆโลดอิงใส่ปฏิภาณหรือว่าโวหารของผู้เว้าหมายความว่ามันออกมาจากปากผู้เว้าท่านเองเนาะคือได้ยกตัวอย่างแถลว่าคันเฮาเห็นเด็กน้อยผู้นึงมันก็ขึ้นกับเฮาเองเนาะผู้เห็นท่านแสดงออกผ่านคำเว้าทั้งกุ่งก็ได้ทั้งอ้อมก็ได้บางทีเฮาก็สิว่าโอ๊ยจักแม่นเป็นตาสังโอ๊ยเป็นตาฮักโอ้ยแก้มเป็นตาหอมแท้เป็นตากอดแท้ลูกไผ่ลานไผ่เป็นตาสังแท้เนาะอันนี้มันก็ขึ้นกับกระตู่ของผู้ที่เห็นท่านเองอันนี้แม่นสำนวนทั่วไปที่2แม่นสำนวนคงตัวบ่สามารถตึมบ่สามารถที่ว่าเฮาจะตัดหรือว่าจะตึมคำใดนึงออกได้คือยกตัวอย่างแหละเท่าหัวงูจังซี่ตอกซ้อนนี่เกิดมาก็ได้ยินแล้วนี่แต่พ่อแต่แม่แต่บรรพบุรุษพาเว้ามาควายเท่ามากินหญ้าอ่อนจังซี่นะบ่สามารถตัดหรือตืมควายเฒ่ามักกินหญ้าอ่อนเฮาสิไปว่าควายเฒ่ามักกินหญ้าอ่อนๆสีเขียวตืมก็บ่ได้ไหนเนาะหรือว่าควายมักกินหญ้าอ่อนก็บ่ได้ต้องมีเฒ่านําเนาะมันจึงจะครบถ้วนตามสำนวนเพราะว่าสำนวนคงตัวบ่สามารถตืมหรือตัดได้ให้เข้าใจง่ายๆเนาะนี่เนาะ 2.3 รูปแบบของสำนวนท่านผู้ฟังสำนวนในภาษาลาวนี่มีตั้งแต่ดุ่นนานแล้วมีถ้อยคำสำนวนอย่างหลวงหลายและรูปแบบการนำใช้สำนวนนี่มันขึ้นอยู่กับกระตู่ของผู้เว้าอาจจะใช้สำนวนทั้งกงเซนมาบ้านใกล้เงินเคียงสำนวนนี้ถ้าทุกคนได้ฟังแล้วก็เข้าใจความหมายของคำเว้านั้นได้อย่างว่องไวและมีความหมายลึกซึ้งหรืออาจจะใช้ความหมายโดยทางอ้อมเซนมาตบหัวแล้วลูบหลังเมื่อคนอื่นได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจว่าแมนผู้อื่นเอามือมาตบใส่หัวแล้วรูปหลังแท้แต่ความหมายของมันแท้ๆแม่นหมายถึงคนที่เว้าออกมาก่อนคิดเป็นการเฮ็ดให้คนอื่นผิดใจแล้วจึงมาขออ้อนวอนเป็นการขออภัยคืนดีตามหลัง
นอกจากคำว่าสำนวนแล้วยังมีคำที่ควรพิจารณาตื่มอีกซึ่งมีอยู่สองคำได้แก่คำสุภาษิตและคำตุงตุยคำสุภาษิตคือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาเป็นเวลาดุนนานและมีความหมายที่เป็นวรรณคดีขออภัยและมีความหมายที่เป็นคติสอนใจส่วนคำตรงโดยหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาดุนนานแล้วโดยกล่าวเป็นกลางๆเพื่อให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องถ้าหากพวกเฮาพิจารณาเบิ่งทางด้านความหมายของสำนวนคำสุภาษิตและคำตรงตุยจะเห็นว่ามันมีความหมายคล้ายคลึงกันแต่ว่าแตกต่างกันเป็นตาน่าสนใจที่สุดและมีสิ่งที่ปรากฏออกรวมกันอยู่ในนิยามนั้นก็คือทางด้านเงื่อนไขของเวลาที่ได้กล่าวสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ดุนนานแล้วและสิ่งที่แตกต่างกันอยู่บนมาลักษณะหรือคุณสมบัติของคำซึ่งจะได้ใช้การเปรียบเทียบให้เห็นในบทเสนอบทความฉบับนี้นี่มันได้เสนออย่างจะแจ้งเนาะเทียบ3คำคือสำนวนคำสุภาษิตและตรงตุยทำอิดสำนวนความหมายมันถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาแต่ดุนนานแล้วแต่มีความหมายบ่กงกับตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ที่2คำสุภาษิตถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาแต่ดุนนานแล้วแต่มีความหมายเป็นคติสอนใจ3คำตรงตุยถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาแต่ดุนนานแล้วแต่ได้กล่าวออกมาเป็นเครื่องๆกลางๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องเนาะความหมายรวมกันมีแต่ว่าแม่นถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาแต่ดุนนานแล้วส่วนจุดเน้นสำนวนมันมีความหมายบ่กงกับตัวหรือว่ามีความหมายอื่นแฝงอยู่คำสุภาษิตจุดเน้นมันมีความหมายเป็นคติสอนใจคำตรงตุยแมนมีจุดเน้นมันกล่าวออกมาเป็นครึ่งๆกลางๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องจากการแสดงให้เห็นในตารางเนาะที่ได้นำเสนอมาบางกี้ความคือและความต่างของทั้ง3สำนวนสุภาษิตและตรงตุยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำสุภาษิตและคำตรงตุยจะมีประเด็นที่บ่งบอกความหมายที่แคบกว่าสำนวนความหมายที่เป็นคติสอนใจคติเตือนใจหรือกล่าวหรือเว้าออกมาเป็นครึ่งๆกลางๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเนื้อเรื่องนั้นอาจจะนับไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อความที่มีความหมายบ่กงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ตามคำจำกัดความของสำนวนเนาะมีรายการดังนั้นสุภาษิตและตรงตุยจึงเป็นภาคส่วนหนึ่งของสำนวนนั่นเองฉะนั้นสำนวนนี่มันความหมายกว้างมีความหมายรวมส่วนสุภาษิตและตรงตุยยังเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนเท่านั้นเด้ความหมายจะแคบกว่าสำนวนเป็นลักษณะของการใช้ภาษาที่เป็นตาน่าสนใจอีกประการหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นการเสื่อมสัมพันธ์ระหว่างผสมประสบการณ์ขออภัยมีอะไรกันเป็นการเสื่อมสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์กับการสื่อภาษาเพื่อจุดประสงค์โดยเฉพาะประสบการณ์ในที่นี้นี่หมายถึงความแม่นยำที่เกิดจากการกระทำหรือการทำรู้จากการสัมผัสซึ่งรวมมีทั้งการเบิ่งเห็นด้วยตาการได้ยินการคิดและจินตนาการอีกด้วยนอกนั้นสำนวนยังมีบทบาทอันสูงส่งในการสื่อสารและการรับสารดังที่คุณวิจิตมาตราเคยได้กล่าวไว้ในวัฒนธรรมการใช้ภาษาแล้วก็ยังมีธนานันท์ตรงดีเนาะในปีพ.ศ.2548ซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ท่านเคยได้กล่าวไว้ว่าต้องคิดจึงจะเข้าใจย้อนแนวนั้นทั้งผู้ทรงสารและผู้หับสำนวนจึงต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดีหากพวกเขาจะอธิบายสังเกตความจริงมาจากสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันได้อย่างละเอียดเกี่ยวกับการสร้างทรัพย์สำนวนของคนสมัยก่อนเนาะมีรายการเขาอาจจะพิจารณาได้ตั้งแต่มูลเหตุหรือที่มาของสำนวนลาวที่เป็นลักษณะเด่นของภาษาที่ใช้สำนวนลาวและค่านิยมของคนลาวซึ่งจะสะท้อนจากการใช้สำนวนดังต่อไปนี้ข้อที่ 2.4 เมื่อถึงแรงกำเนิดของสำนวนลาวการใช้สำนวนลาวนี่มันมีความงดงามที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากบริบทสังคมและวัฒนธรรมทั้งสิ้นสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนี้มีนับตั้งแต่ธรรมชาติพฤติกรรมหรือกิริยามารยาทของมนุษย์อวัยวะต่างๆในร่างกาย
เครื่องใช้ไม้สอยและอาหารการกินในชีวิตประจำวันแบบแผนประเพณีและวัฒนธรรมศาสนานิทานตำนานวรรณคดีประวัติศาสตร์การลิ่นกีฬาและอื่นๆซึ่งจะยกให้เห็นในนี้เนาะอันที่1สำนวนที่มาจากธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้นี่หมายถึงสิ่งที่คนเฮาเบิ่งเห็นกับตามีรายการซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองบ่แม่นผลงานของมนุษย์สร้างขึ้นได้แก่น้ำฝนฟ้าไฟสัตว์และพืชต่างๆที่มาของสำนวนเนาะถ้าหากว่าน้ำสำนวนที่เราเคยใช้มีน้ำขึ้นหีบตักน้ำท่วมทงน้ำนิ่งไหลลึกน้ำห้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายน้ำขุ่นแพ้น้ำใสน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกน้ำใสใจจริงเป็นบ่ที่เราเคยใช้มานี่ฝนตกบ่ทั่วฟ้าฝนที่ตกอย่าเสื่อใจดาวมานี่ที่มาของสำนวนคำว่าฟ้าหลังฝนฟ้าพาแรงฟ้าเป็นพยานคำสำนวนคำว่าไฟดับไฟแต่ต้นลมไฟจุดก้นยังมีที่มาของสำนวนที่มาจากพืชเนาะมีรายการไม้ไก่ฟังน้อยมักเพชรขี้หนูกระเทียมลงหัวเดียวกระเทียมรีบมีที่มาของสำนวนจากสัตว์กระต่ายตื่นมักตูมลิงได้มักพร้าวควายเท่ากินหญ้าอ่อนหนูตกถังข้าวสารเสือซ่อนเล็บหมาหัวเน่าไก่เห็นตีนงูเสือนอนกินมีกินเพิ่งเนาะอันนี้เป็นที่มาของสำนวนที่มาจากสัตว์ปะนี่อันที่สองสำนวนที่มาจากพฤติกรรมหรือกิริยาของอาการหรือกิริยาอาการของมนุษย์กิริยาอาการหรือการกระทำของคนในชีวิตประจำวันที่ปรากฏออกผ่านสำนวนเรามีคือแนวนี้มีอะไรกันกืนบ่เข้าคายบ่ออกตบมือข้างเดียวลูบแข้งเลียขาเว้าแถลงแปลงวาดกัดแข้วกัดคางเลียซบเลียปากลงไม้ลงมือกำคองูเห่าเต้นแห้งเต้นกากินปูนห้อนท้องยิกคิ้วริ้วตาตื่นตะนกตกใจไหนสำนวนที่มาจากพฤติกรรมหรือกิริยาอาการของมนุษย์แต่คิดว่าก็ยังมีเนาะมีรายการก็บ่หมดเพียงเท่านี้ดอกอันนี้เพียงแต่เป็นการเสนอในบทความวิชาการของผู้ที่ค้นคว้าอันที่3บัดนี้นะสำนวนที่มาจากอวัยวะของทางกายนอกจากธรรมชาติและพฤติกรรมการกระทำของมนุษย์แล้วเฮาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวของคนเฮาถ้าหากจะเทียบใส่กับสำนวนที่มีเข้ากำเนิดมาจากอวัยวะต่างๆของทางกายนับตั้งแต่หัวตาปากดังหัวใจแขนขาและอื่นๆซึ่งสำนวนลาวจะปรากฏมีขึ้นแล้วนี้คอขาดบาดตายปากเปียกติดอกติดใจหูเบาใจง่ายตีนสั้นมือยาวปากหวานใจบ่ถึงอกสั้นขวัญหายจูงดังปากแข็งหัวล้านลื่นคูหัวเดียวกระเทียมรีบอันนี้เป็นสำนวนที่มาจากอวัยวะของทางกายอันที่4บัดนี้สำนวนที่มาจากเครื่องใช้ของสอยและอาหารการกินในชีวิตประจำวันเครื่องใช้ไม้สอยและอาหารการกินในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่สนิทติดพันกับคนลาวมาตั้งแต่กำเนิดและเป็นสิ่งที่สำคัญปัจจัยได้ยากฉะนั้นคนลาวจึงมีสำนวนที่มวนอ่อนซ้อนและเป็นหน้าจับอกจับใจขึ้นแล้วนี้มีรายการลงอะไรมโนภาพไปพร้อมกันแล้วก็สำนวนที่ดอกซ้อนนำเสนอไปมีรายการก็ลองฟังเบิ่งแล้วตอบตัวเองเบิ่งว่าโอ้สำนวนนี้เฮาฮู้บ่ความหมายของมันนะเนาะข้าวแดงแกงฮ้อนคมเป็นยาเสื้อคาดเป็นแพ้ค้ำลัวฟื้นข้าวไม้ป่ามันเสื้อนอนหมอนกายหม้อแหกแต่กระโปะหม้อแรงแกงง่ายวานเป็นลมเสื้อผ้าหน้าแพ้ถ้วยบวงจองซ้ำเข่าขาดแรงแกงขาดหม้อบัดนี้อันที่5สำนวนที่มาจากยาปั่วพยาธิคนเราเคยมีการดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติมีเครื่องใช้ไม้สอยและฮู้จักอาหารการกินมาเป็นเวลาดุนนานพอสมควรนอกจากจะมีเครื่องใช้และอาหารการกินแล้วคนเรายังฮู้จักซอกหายาดีมาปินปั่วพยาธิเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแฮงซึ่งคนเราจะมีสำนวนไว้คือแนวนี้เข็มซักยุกซักยา
บ้านขออภัยเข็มสักยุกสักยาบ้านยาทานังกินยาต่างคนไข้อันที่6สำนวน

สำนวนที่มาจากศาสนาศาสนาพุทธแม่นประเด็นหนึ่งที่สำคัญพาให้คนลาวมีความพึงพอใจในความเคารพและสักการะบูชาย้อนแนวนั้นศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาลาวเช่นเดียวกันกับเรื่องอื่นๆซึ่งแสดงออกผ่านบางสำนวนลาวคือแนวนี้หน้าพระใจมารมือถือสากปากถือศีลสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจปากเป็นธรรมหัวใจเป็นยักษ์อันนี้เป็น7ประเภทที่มาขออภัย7ที่มาของสำนวนลาวเนาะอันที่1แม่นมาจากธรรมชาติอันที่2แม่นมาจากพฤติกรรมหรือกิริยาอาการของมนุษย์อันที่3มาจากอวัยวะของร่างกายอันที่4มาจากเครื่องใช้ของซอยและอาหารการกินใช้ในชีวิตประจำวันอันที่5มาจากยาปวดพยาธิอันที่6สำนวนที่มาจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันที่7สำนวนที่มาจากศาสนาบัดนี้ข้อที่2จำ5เป็นลักษณะเด่นของสำนวนเนาะพี่รายการภาษาที่ใช้ในสำนวนลาวจะมีลักษณะเด่นควรสังเกตเบิ่ง4ประการคือแนวนี้เด้อ1ภาษาในสำนวนเป็นภาษาที่มีความหมายโดยในเนาะโดยในก็หมายถึงว่าความหมายโดยทางอ้อมนะอันที่2แม่นภาษาในสำนวนที่เป็นถ้อยคำที่มีความหมายกว้างขวางภาษาในสำนวนที่มีความหมายม้วนอ่อนซ้อนมีการสัมผัสคล้องจองหรือมีการซ้ำคำเป็นจังหวะอันที่4ภาษาในสำนวนที่เป็นภาษาที่มีการสมเทียบเนาะโดยจะอธิบายไว้ละเอียดพอสมควร อันที่1ภาษาในสำนวนภาษาที่มีความหมายโดยในความหมายโดยในในภาษาคือเป็นความหมายที่นอกเหนือจากความหมายกลุ่มเนาะหรือว่าความหมายประจำคำนั้นตัวอย่างสำนวนที่มีความหมายโดยในคือกินปูนห้อนท้องคือว่าเข้าใจง่ายๆก็คือความหมายแฝงหรือความหมายอ้อมอะไรมีรายการคันสมมติว่ามีผู้เว้าเนาะมีผู้เว้าสำนวนที่ว่ากินปูนห้อนท้องคันผู้บ่เข้าใจหรือผู้ที่ตีความหมายบ่ได้ก็กับบ่ตั้งอย่างครับ4โซให้ควายฟังอ่ะดํามีรายการเนาะก็บ่เข้าใจดิแล้วบ่เข้าใจความหมายตีความหมายบ่ได้ก็บ่เข้าใจถึงเว้าให้ก็บ่มีผลหยังกินปูนห้อนห้องในความหมายนี้หมายถึงคนที่ทําความผิดไว้แล้วแสดงพิรุธออกมาในเมื่อคิดว่ามีผู้อื่นสอดหูสอดเห็นบัดนี้สำนวนที่2สำนวนที่2แถลงแปลงวาดความหมายคือดีแต่เว้าบ่ฮู้จักเฮ็ดความหมายที่3สอนแค่ลอยน้ำหมายถึงบอกสอนหรือแนะนำหรือแนะนำให้ผู้อื่นเฮ็ดสิ่งใดๆก็ตามที่ผู้นั้นหันหู้เฮ็ดเป็นหรือว่าเป็นผู้เสี่ยวสารอยู่แล้วเนาะบัดนี้อันที่2บัดนี้ภาษาในสำนวนที่เป็นภาษาใช้ถ้อยคำน้อยแต่มีความหมายกว้างภาษาที่ใช้ถ้อยคำน้อยแต่มีความหมายกว้างหมายถึงข้อความที่ใช้ข้อความขออภัยหมายถึงข้อความที่ใช้ถ้อยคำน้อยเอาอีกเทอนึงภาษาที่ใช้ถ้อยคำน้อยเด้อแปลว่าบ่หลายนะมีรายการแต่มีความหมายกว้างหมายถึงข้อความที่ใช้ถ้อยคำน้อยเพียงหนึ่งหรือสองคำเท่านั้นแต่หากมีความหมายอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางที่สุดโดยจะยกให้เห็นตัวอย่างคือเดี๋ยวนี้ตัวอย่างเนาะสำนวนลาวที่ใช้ถ้อยคำน้อยแต่มีความหมายกว้างขวางถ้าเฮาเว้าว่าขึ้นคานหมายถึงผู้หญิงบ่คิดอยากมีคู่ครองหรือบ่มีซ้ายใดมาเป็นคู่ครองเนาะและสำนวนนี้ก็เน้นใช้กับผู้หญิงเนาะมีรายการหรือว่าสำนวนที่2ตีหัวหมายถึงผู้เว้าหรือแสดงกิริยาท่าทีคล้ายกับว่าเป็นพวกเดียวกันคือเฮาเคยใช้ว่าโอ้เขาตีหัวเข้ากันแล้วหั่นนะเนาะอันจำนวนที่3เป็นถึกซ้อมหมายถึงทำให้ทางกายโดยฝ่ายผู้ที่มีอำนาจกว่าอำนาจหลายกว่าและผู้ที่ถึกทำให้มดหนทางสู่บัดนี้อันที่3ภาษาในสำนวนเป็นภาษาที่มีความม่วนอ่อนซ้อนและมีการสัมผัสเกาะกายกันหรือซ้ำคำกันเป็นจังหวะภาษาที่มีการสัมผัสเกาะกายกันหมายถึงการใช้ถ้อยคำที่มีการสัมผัสเกาะกายกันหรืออาจจะใช้สระสะกดคำเป็นเสียงเดียวกันเอิ้นว่าสัมผัสสระหรือใช้เสียงพยัญชนะตัวเดียวกันแต่ต่างเสียงสระเอิ้นว่าสัมผัสพยัญชนะ

โดยจะยกให้เห็นตัวอย่างคือแนวนี้เนาะตัวอย่างสำนวนที่มีการสัมผัสสระลัมโบดีติแคนสัมผัสสระคือสระอีกับสระอีเนาะก็เสียงใกล้เคียงกันลัมโบดีติแคนสิบตีแคนกับบ่ได้ได้มีรายการว่าสิให้เป็นสระเดียวกันลัมโบดีตีแคนจะกับบ่ได้ความหมายคือว่าหลายๆสำนวนบ่สามารถตัดหรือตื่มได้เด้ออันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสำนวนอัปปีซีกระบาลหรือว่ากระต่ายหมายจันจังซี่นะลัมโบดีติแคนกับดีสระอีกับสระอีอัปปีซีกระบาลก็คือสระอีสองตัวเลยเนาะปีกับซีกระต่ายหมายจันก็คือสัมผัสใต้กับหมายปะนี่สำนวนที่มีการสัมผัสพยัญชนะได้ปะนี่ตีตนก้อนไข่กับตัวโตสองตัวตัวตีกับตัวตุนกินเทิงเฮือขออภัยกินเทิงเฮือนขี้เทิงหลังคาก็ซ้ำพยัญชนะเนาะเทิงเทิงหาเฮาใส่หัวก็สัมผัสพยัญชนะสลาหอหาหออาหาหอเอาเฮาหอหัวสัมผัสตัวหอสามตัวนอกจากนั้นสำนวนบางสำนวนก็มีทั้งการสัมผัสสระสัมผัสพยัญชนะและมีการซ้ำคำเป็นจังหวะซึ่งแสดงออกให้เห็นคือแนวนี้นอนรับบ่ฮู้นอนคู่บ่เห็นฝนสั่งฟ้าปลาสั่งน้องมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นเพื่อนมานี่ข้อที่4เนาะภาษาในอันที่4เพราะว่าในนี้มี4ข้อสังเกต4แม่นภาษาในสำนวนที่เป็นภาษาที่มีการเปรียบเทียบจะแจ้งดีการใช้ภาษาเพื่อเปรียบเทียบในสำนวนแล้วส่วนใหญ่มักใช้การอธิบายความหมายที่เกี่ยวพันถึงการปรากฏขออภัยว่าคืออีกตัวนึงการใช้ภาษาเพื่อเปรียบเทียบในสำนวนแล้วส่วนใหญ่มักใช้การอธิบายความที่เกี่ยวพันถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาอวัยวะต่างๆของทางกายและอื่นๆซึ่งเฮามีสำนวนคือแนวนี้ฝนตกบ่ทั่วฟ้าหมายถึงแจกยายสิ่งของต่างๆที่มันบ่ได้ทั่วถึงกันสำนวนที่มีการเกี่ยวพันกับปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่มันมีความเกี่ยวพันถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมหรือสาวไห้นาถ้าหากมีฝนตกบ่ทั่วถึงหรือบ่ทั่วฟ้าพืชพันธุ์และต้นไม้ใบหญ้าก็จะบ่ได้รับความชุ่มชื่นและมีความเติบใหญ่บ่เท่าเทียมกันสำนวนที่2สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหมายถึงการกระทำสิ่งใดๆบ่ว่าความดีหรือความชั่วล้วนแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้กระทำนั่นเองสำนวนนี้มีความหมายสอดคล้องกับความเชื่อของคนลาวที่ว่าสวรรค์คืออยู่ที่จิตใจของผู้กระทำสวรรค์คือที่อยู่ของคนผู้ที่ทำแต่ความดีเนาะและนรกคือที่อยู่ของคนที่กระทำแต่ความชั่วซ่านั่นเองสรุปรวมแล้วที่มาอันหลากหลายบ่อนของสำนวนลาวและลักษณะเด่นของการใช้สำนวนในสำนวนลาวได้สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ทางภาษาซึ่งมีความเกี่ยวพันกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมลาวได้อย่างละเอียดจัดแจ้งดีดร.ซอนขอแสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อการสรุปสั้นๆ สุดท้ายของผู้ค้นคว้าเนาะก็คือผู้เขียนผู้เขียนผู้ค้นคว้าเฮียบเฮียงคืออาจารย์คำมาสีหาราชฟังขึ้นอีกเทื่อนึงเด้อสรุปได้ว่าที่มาอันหลากหลายบ่อนของสำนวนลาวและลักษณะเด่นของการใช้ภาษาในสำนวนลาวได้สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ทางภาษาซึ่งมีความเกี่ยวพันกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมลาวได้อย่างละเอียดจัดแจ้งดีถ้าหากว่าเฮาเนาะหมายถึงคนอยู่ในสังคมนี่นะคนลาวนี่น่ะเนาะใช้ภาษาลาวภาษาแม่โดยกำเนิดบ่แม่นหมายถึงบ่หมายถึงคนต่างประเทศที่มาเฮียนหรือว่ามาศึกษาภาษาลาวนั่นนะเนาะมีรายการถ้าหากว่าประสบการณ์ทางภาษาของเฮาเนาะการใช้ภาษาของเฮาในชีวิตประจำวันในสังคมหากบ่กว้างขวางบ่ลึกซึ้งแน่นอนเนาะการตีความหมายของสำนวนก็อาจจะบ่แตกถ้าว่าบ่แตกแตกในที่นี้เนี่ยก็คือเว้าได้แม่นความหมายอ้อมหรือว่าความหมายแฝงเนาะบ่ได้แตกเสียงดังขึ้นระเบิดนี่ได้มีรายการเลยตีความหมายบ่แตกก็จะเฮ็ดให้เฮาบ่เข้าใจความหมายของสำนวนนั้น
บางเทื่ออาจจะมีผู้อยากเว้าใส่เว้าดาดเว้าตําเพิ่นอาจจะบ่กล้าเว้าทางกุ๋งบ่กล้าเว้าโดยกุ๋งแต่ว่าเว้าเป็นสำนวนเนาะอยากเว้าใส่ถ้าหากเฮาบ่ทันมีประสบการณ์ทางภาษาหลายบ่มีประสบการณ์ในการนําใช้ภาษาหลายบ่ฮู้บ่เคยใช้บ่เคยได้ยินก็อาจจะเฮ็ดให้เฮาบ่เข้าใจและตีความหมายของสำนวนนั้นบ่แตกคือดอกซอนเว้าและถึงจะเว้าใส่เว้าดาดเว้าศูนย์หรืออยากด่าเฮาแต่เฮาบ่เข้าใจก็บ่สามารถตอบสนองการสื่อสารในสังคมได้เนาะและอีกอย่างนึงสำนวนนี่มันก็ติดพันกับเรื่องของวัฒนธรรมเพราะว่าสำนวนลาวเฮานี่น่ะมันบ่ได้สร้างปีนี้ปีกายเดือนแล้วเดือนก่อนปีก่อนปีซื่นเนาะบ่ได้สร้าง5ปี10ปีที่ผ่านมานี้นะแต่ว่ามันเกิดมาพร้อมกับที่มีคนลาวชาติลาวของพวกเฮาที่บรรพบุรุษเฮาได้สร้างไว้แล้วก็ได้นําไส้สืบทอดมาจนฮอดเฒ่าทุกวันนี้แต่ว่าการนําไส้นั้นคือเว้านั่นแหละเนาะว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสำนวนนี่แม่นบ่สามารถตัดหรือตื้มคําได้นี่แม่นสำนวนคงตัวนี่มีรายการเนาะใส่มาเนาะได้ก็สืบทอดมาเนานั้นบ่เหลือแล้วบ่หลุดได้มีรายการอันนี้แม่นเอกลักษณ์แม่นความงามของอันน่ะสำนวนลาวเฮาหนึ่งในนั้นก็แม่นรวมเป็นวัฒนธรรมของลาวเฮานี่แหละเนาะที่พวกเฮาคนลาวทุกคนควรสืบทอดแล้วก็เสริมขยายสืบต่อไปคือดังที่บรรพบุรุษของพวกเฮาได้เฮ็ดมาแล้วและออกคนหุ่นเฮานี่ก็รักษาต่อไปให้หุ่นลูกหุ่นหลานหุ่นเหลนหุ่นโลดต่อๆไปได้สมใจเนาะเคียงคู่กับคนลาวชาติลาวของพวกเฮาให้มีความยืนยงตลอดไปเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการซะก่อนจักหน่อยจึงค่อยกลับมาพบกันอีกในระยะที่2ของรายการ

นี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่รายการนี้ออกอากาศทับสายทานเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 โมงถึง 18 โมงดอกซ้อนทับนาทีดำเนินรายการตามตารางของรายการวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะมีอาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและชี้แจงความหมายของคำศัพท์ภาษาลาวเข้าร่วมในฐานะนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะก็คือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ซึ่งคำศัพท์ที่นำมาสนทนากับอาจารย์ในแต่ละมื้อที่อาจารย์เข้าร่วมหันแมนสั่งร่วมมาจากการประกอบส่วนของผลมีรายการที่ส่งให้ดอกซ้อนเนาะทางบอทแอปหมายเลขโทรศัพท์ของดอกซ้อนหรือเบ้ารวมกับของคณะจัดทำรายการพวกเขานี่แหละเพราะว่าเบอร์นี้ก็หับไส้มีรายการทุกท่านเนี่ยแล้วก็จะเอิ้นว่าเป็นเบอร์รวม020-5986-4685 020-5986-4685เนาะถ้าว่ามีรายการท่านใดหากมีความข้องใจได้เคยติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาบางท่านก็บอกว่าเออก็ฟังประจำอยู่ใดดอกซ่อนแต่ว่าส่วนหลายก็ได้ฟังย้อนว่าฟังอยู่รถพอดีโมงที่รายการออกอากาศนี่มันโมงกับเฮือนพอดีได้เปิดวิทยุฟังอยู่ในรถแต่ว่าก็บ่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบ่ได้มีคำศัพท์ฝากน้ำจักเทือเทือนี้บ่ทันมีก็เอาไว้เทือหน้าเนาะมีรายการก็บ่หล่าบ่สวยดอกคิดพ่อย้ำได้ถ้าหากว่าเพิ่นมีรายการหันพบพ่อการใช้คำศัพท์ภาษาลาวในชีวิตประจำวันเด้บางคนก็เป็นพนักงานรัฐกรทหารตำรวจปัญญาสุนเว้าล้วมเนาะมีรายการเฮานี่ก็ได้บางเทือก็เป็นแม่ค้าสาวขายหรือว่าปุ๊กคนทั่วไปบ่ได้เฮ็ดอาชีพหยังแต่ว่าอยู่เฮือนอยู่ศาลฟังวิทยุฟังให้เกิดความรู้ฟังให้มีความรู้เพื่อหยังเพื่อนําใช้เข้าในชีวิตประจําวันหรือว่าบอกสอนลูกหลานเป็นแบบอย่างในการใช้คําศัพท์ภาษาลาวใช้มันถูกการใช้ให้ถูกนี่มันก็มีผลในการเป็นการรักษาอะไรเนาะมีในการรักษาความเป็นเอกลักษณ์รักษาความหมายของคําศัพท์นั้นการใช้ให้ถูกต้องนี่ก็ถือว่าเป็นสติศาสตร์อีกอันนึงในการใช้คําศัพท์ภาษาลาวให้ถูกนี่ก็ได้เป็นสติศาสตร์ที่ว่ามันเป็นหน้าที่ของหมดทุกคนน่ะนะเริ่มจากตัวของเฮาเองด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมต่อประเทศชาติเนาะมีรายการลองคิดน้ํากันเบิ่งว่าถ้าหากว่าบรรพบุรุษของพวกเฮาหั่นน่ะเนาะหากว่าบ่มีความเอาใจใส่บ่มีจิตใจมานะอดทนในการรักษาอันน่ะอยากมีความเป็นเอกราชในการนำไส้ภาษามีภาษาเป็นของตนเองเมืองบาลาวเฮานี่น่ะเนาะตกเป็นหัวเมืองขึ้นของจักรของจักรประเทศเนาะมีจักรประเทศที่เข้ามาปกครองประเทศเฮาแล้วหลายประเทศอยู่เด้เนาะมีรายการแต่ว่าบรรพบุรุษของพวกเฮานี่ก็บุกบืนเด้เนาะบ่อยากใส่พาเอิ้นมาตัวหนังสือเนาะหรือว่าภาษาที่ครองบรรดาประเทศที่เข้ามาปกครองหั่นน่ะที่เฮาอันถือว่าเป็นหัวเมืองขึ้นหั่นน่ะบ่ได้นําใส้ของเขาเจ้าเป็นภาษากลางบ่ได้ใส้ตัวอักษรลาแตงเนาะก็ยังสู้สนให้มีตัวอักษรลาวแล้วก็มีภาษาลาวใส้จนมาฮอดทุกมื้อนี้เฮาก็ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะของเฮาภาษาลาวคนลาวชาติลาวมีพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนมีอํานาจอธิปไตยถือว่าครบถ้วนในการเป็นชาตินึงเป็นประเทศหนึ่งอันนั้นแม่นความสูตรสนของบรรพบุรุษเฮาบัดนี้ตกมาฮอดหุ่นเฮาแม่นหุ่นที่ต้องปกปักรักษาและก็เสริมขยายเนาะอันใดที่มันดีมันงามที่มันมีอยู่แล้วก็รักษาไว้อันใดที่ว่ายังติดยังคัดยังฟืดก็ต้องได้แก้ไขหรือว่าเสริมขยายต่อๆไปหั่นแหละอันนั้นที่มาเกี่ยวใส่เรื่องของการนําใช้ภาษาลาวให้มีความเป็นเอกภาพได้บรรดานักค้นคว้าที่เป็นนักค้นคว้าวิชาการด้านภาษาศาสตร์ก็บ่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหานี้เนาะถึงว่าเฮาจะมีภาษาเป็นของเฮาใช้มาแล้วมีความเป็นเอกภาพกันโดยพื้นฐานในสังคมพันแหละเนาะแต่ว่าก็ยังมีอันที่ว่ายังติดยังคัดยังบ่เป็นเอกภาพกันบางอันบรรดานักค้นคว้าหรือว่านักวิชาการด้านภาษาศาสตร์นี่ก็ได้ออกเหือเทแหงสุมสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าโดยเฉพาะก็แม่นการสร้างวัจนานุกรม
สาบับต่างๆมีทั้งเป็นของสาบับที่ค้นคว้าหรือเฮียบเฮียงโดยบุคคลโดยสถาบันเนาะเว้ารวมก็แม่นบรรดาการจัดตั้งค่ะแหละรวมถึงสาบับล่าสุดที่อาจารย์แสงฟ้าเคยได้เว้าสู่พวกเฮาฟังเนาะก็ว่าจะให้สําเร็จภายในเดือนมิถุนาก็แม่นเดือนหน้านี่เด้เดี๋ยวนี้ก็พฤษภาแล้วเด้เนาะถ้าหากว่าไว้ก็แม่นในเดือนหน้านี่ถ้าหากว่าซาเดก็ท้ายปีแนวใดก็จะใช้ภายในปีนี้อันนี้ก็แม่นเอกสารทางวิชาการอันนึงเพื่อเป็นบ่อนอิงที่ถูกต้องแหละให้มีความเป็นเอกภาพกันในทั่วสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของการนำใช้นำใช้ในที่นี้ดอกซ้อนอยากเน้นถึงว่าแม่นการใช้ที่เป็นทางการเนาะถ้าหากว่าในทางการเฮานี่น่ะเนาะเอกสารก็ยังบ่ทันมีความเป็นเอกภาพกันนี่มันก็ยากได้ลูกหลานเฮาผู้ที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นก็เฮียนมาจากทุกอันนั่นแหละบ่เพียงแต่การเฮียนอยู่ในโรงเฮียนเฮียนได้ทุกบอนเนาะโรงเฮียนอยู่น้ำมหาชนเนี่ยมีหลายกันมันก็จะยากให้กับผู้สืบทอดหุ่นต่อๆไปคันซั่นแล้วผู้ที่เฮ็ดเวียกทางด้านวิชาการหรือว่าทางด้านภาษาศาสตร์นี่เพิ่นก็ฮีบฮ้อนใจในการค้นคว้าและเฮียบเฮียงวจนานุกรมฉบับกลางหรือว่าฉบับแห่งชาติที่พวกเขาจะได้สมใจในไวๆนี้เนาะอยากเว้าแลกเปลี่ยนกับมีรายการคือเท่านั้นเพราะว่าเวลาเฮาก็ยังบ่หลายคันว่าจะนําเสนอบทความวิชาการของอาจารย์ท่านอื่นๆก็บ่พอมีรายการเอ้ยเบิ่งดอกซ้อนนําเสนอในต้นขนาดว่าเลือกเอาบทเอาสั้นแล้วได้นี่นะก็ใช้เวลา40 40ปลายนาทีเนาะเพราะว่าบทความวิชาการนี่นะมันสั้นหลายมันก็บ่เข้าใจเนื้อในเนาะมันก็บ่คืออันน่ะอาจารย์แสงฟ้าอธิบายและชี้แจงความหมายของคําศัพท์ได้หันบทความวิชาการนี่ก็ต้องได้เนื้อในเอายาวแด่เพื่อเฮ็ดให้ผู้ฟังนี่เข้าใจแต่ว่าก็คิดว่ามันจะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้เป็นมิตรรายการเนาะนอกจากฟังข้อมูลวิชาการข้อมูลทางด้านวิชาการแล้วเป็นบทความของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ถือว่าเป็นการค้นคว้าแหละเนาะก็ยังมีเพลงจากทางรายการซับเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังมาพบกับมีรายการเป็นประจำอยู่มืออื่นมีรายการอย่าลืมเด้ออาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการคำศัพท์ใดหากยังมีความข้องใจก็ส่งให้ดอกซ้อน020-5986-4685ก็มือใดมือนึงเนาะมีรายการก็ต้องคิดไว้ว่ามือใดมือนึงเฮาจะมีส่วนร่วมในรายการนี้โดยการฝากคำศัพท์หรือว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่ามีอันใดที่อยากแบ่งปันอยากเล่าประสบการณ์ในการใช้คำซับหรือว่าอื่นๆเนาะก็อยากให้ทุกท่านนั่นแหละที่ติดตามรับฟังถึงสิประจําแด่บ่ประจําแด่ก็อยากให้มีส่วนร่วมอยากให้รายการนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้อ้ายรู้2น้องรู้1ในเรื่องของภาษาลาวภาษาศาสตร์เว้าเรื่องอื่นดอกซ้อนก็บ่รู้ใดบ่รู้แล้วก็บ่รู้บ่อนสิลงให้บ่รู้บ่อนสิฝากให้ฮู้แต่เรื่องเดียวเนาะตามเนื้อในของรายการเลยภาษาลาวคำศัพท์ภาษาลาวเนื้อในที่ติดพันกับเรื่องของภาษาศาสตร์เท่านั้นส่วนว่าเรื่องอื่นๆมีรายการก็ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่ออกอากาศทางคืนนี้ FM 103.7 MHz นี่ก็มีหลายเนื้อในหลายข้อมูลข่าวสารเนาะเสื่อว่ามีรายการก็สิเคยฟังมาแล้วแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนะมีรายการในตอนท้ายรายการที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาเด้ออัดท้ายท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการพบกันใหม่มื้ออื่นอวยพรมีรายการทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปสบายดี

0: ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: 0120กู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หลายท่านฮู้จักกันดีคืนหนึ่งที่อยู่ในใจของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเบิดสู่ผู้สู่คนเป็นยังว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่ารายการของเราออกอากาศสดทั้งวิทยุเนาะ 103.7 และกันยังไลฟ์สดทั้งเพจ Facebook Lao National Radio วิทยุออนไลน์ครับฟังได้ทั่วโลกรวมทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la ฟังได้เลยทั่วโลกเลยบ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้กันไปทงให้ทงนาบอนมันห่างไกลสัญญาณผู้ก็สิฟังยากแน่ก็ต้องได้ฟังวิทยุซั่นเด ผู้ที่กำลังกลับบ้านกับซองอยู่ก็ดีฟังรายการของพวกเฮาเนาะครับรถไปน้ำฟังรายการไปน้ำอยากจะฟังเพลงฟังลำก็แม่นติดตามครับฟังรับชมรายการของพวกเฮาโลแหละเนาะทางวิทยุแห่งชาติลาวและท่านก็ฮู้จักกันดีแล้วครับรายการอาทิตย์อัสดงเพลงแน่หมอลำนำสลับซับเปลี่ยนกันให้ถูกใจหลายๆคนสำหรับเพลงก็แม่นมอบให้ทางเตียงนี้เพิ่นจัดให้เลยว่าซั่นซะถ้าว่ามีรายการอยากฟังก็แม่นเป็นขอความเข้ามาทางหน้าไลฟ์ Facebook ที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบันนี้เด้อขอฟังเพลงนั้นแน่จักสิก็บอกว่ากันมาโหลดแบบลูกทงบ้านนาหมอลองหมอลำแล้วก็เพลงลูกทงจังซี่เนาะท่านผู้ฟังเนาะหลายคนก็มักดิเพลงลูกทงบ้านนา กับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทไอราดาลาวไอราดาอินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เก็ตติ้งนะนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้องมาฝากเพื่อนมีรายการเบิ่งแยงสุขภาพให้ดียามฝ่ายามฝนหรือยามใดก็แล้วแต่สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญฝ่าลมซื่อๆผัดซื่อๆก็เป็นวัดแล้วพลังคนภูมิต้านทานต่ำนะลูกมาตื่นมายามมือเศร้าอิดเมื่อยห่างกายอ่อนเพลียโอ้ยบ่อยากลูกเด้ว่าซั่นแต่ก็จำเป็นต้องได้ไปเวียก เอานั่นแหละไปตามสังขารอายุสังขารซะแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญขึ้นกับเฮาเบิ่งแยงเฮาเบิ่งแยงสุขภาพของเฮานี่บ่มีอะไรเปลี่ยนคือกันครับลดลามพาหนะได้ท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นต้องได้เบิ่งแยงด้วยการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ครบ5หมวดออกกําลังกายสม่ําเสมอดื่มน้ําให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อพร้อมกับกินอาหารเสริมนะบางเทื่อเฮาก็ไปสิไปได้กินครบ5หมวดแต่ละมื้อนี่ก็น้อยคนเนาะมีอันใดก็กินอันนั้นแหละไปพอมันแล้วว่าซั่นซะดังนั้นร่างกายก็เลยขาดสารอาหารดังนั้นเฮามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกท่านผู้ฟังผู้ที่ดื่มน้ำน้อยอิดเมื่อยง่ายอย่างสิเดอ่อนเพลียเปียลอยสุผัดโอสดช่วยทานได้เด้ออาการดังกล่าวเกิดจากอาการเลือดเหนียวเฮาดื่มน้ำน้อยเลือดก็เหนียวคันมันเหนียวแล้วเป็นจังไดมันไปรอเลี้ยงร่างกายแต่ละส่วนบ่เพียงพอและก็บ่ทวงทันเฮ็ดให้เส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันแล้วก็เส้นเลือดแตกเป็นว่าเนาะแตกในไหนแตกในสมองบ่บ่ได้มันก็บ่ดีคันมันแตกขึ้นมาเนาะแล้วก็ถ้าว่าเลือดลมเฮาเดินแม่นแล่นสะดวกร่างกายจะเป็นอะไรแข็งแฮงผิวพรรณสดใสคันร่างกายแข็งแฮงเด้อารมณ์ก็แจ่มใสเว้านัวหัวม่วนคือจัดรายการอยู่นี่แหละ สุภาพโอสถช่วยทานได้ช่วยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกเฮ็ดให้เลือดสะอาดปลอดสารพิษต่างๆเนาะครับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมยืดเมื่อยมาหลายมื้อแล้วมันก็เฮ็ดให้เฮามีกำลังวังชาขึ้นมากินคู่กับโนนิเอนไซม์นะกินคู่กับโนนิเอนไซม์มีพลังร่วมกันว่าซะซึ่งโนนิเอนไซม์นี้มีพลังหลายอย่างที่ช่วยให้สุขภาพของท่านแข็งแรงแข็งแรงแล้วไหนเพราะว่าโนนิเอนไซม์นี้ช่วยเฮ็ดให้เสริมภูมิต้านทานในร่างกายให้กลับมาแข็งแรงและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงนะบำรุงสมองกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพทางกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดจังสิและระดับน้ำตาลบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆให้ได้กินข้าวแซ่บนอนรับต้านเซลล์มะเร็งป้องกันแบคทีเรียและก็ต้านการอักเสบต่างๆกินคู่กับสุภาพโอสถที่ช่วยในการฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดจากพลังจาก3ทวีปเนาะผู้จัดรายการให้กินแล้วเด้อโอ้ยจะไม่มันคักท่านผู้ฟังนอนหลับดีบ่เพราะว่าอภิญญาเองมีปัญหาเรื่องการนอนนอนชั่วสิหลับนี่บ่ธรรมดาจักมีหยังต่อแม่หยังว่าซั่นซะก็เลยกินผลิตภัณฑ์นี้ประจําเนาะก็เฮ็ดให้นอนหลับดีนอนหลับง่ายก็รู้สึกบ่อ่อนเพลียเวลาตื่นเช้ามาหั่นนะกินคู่กับโนนิเอนไซม์นี่แหละอภิญญาก็กินเส้นเดียวกันบ่ต้องเสืออภิญญาก็ได้เนาะท่านต้องลองด้วยตัวท่านเองนะโทรไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้กับบริษัทไอราด้ามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะ020-8855599แล้วก็5449-5449ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยเอาว้าวลายแล้วเนาะใจท่านได้มวนได้ซื่นกันซะก่อนกับเสียงเพลงจากทางเต้นนี้เขาจะจัดให้เพลงใดมวนๆมอบให้ท่านผู้ฟังเบิดสู่ผู้สุขคนจักหน่อยจังมาโอลมกันในระยะต่อไป

0: ากที่แม่กินตัวโรนีเอนไซม์กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยแล้วแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อ
0: ยแล้
1: วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โห
0: ย
2: น้องพ่อเขาอยากอยากแก้วิน
0: กัน
2: เลยก็ติ๊กกี้กินยาแก้วิน
0: เพราะติ๊กกี้พอกินยาแก้วินดิโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้
3: อม
0: เมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าละยาแก้วิน
0: ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็บ่กิน
0: เออดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449
4: ท่านผู้ฟังไปม่วนๆเสียงเพลงจากทางรายการกับพวกเฮาอาหารแรงท่านผู้ฟังได้กินอย่างน้อมือแรงนี่ได้อย่างมื้อกินน้อครับรถกลับบ้านไปแวะตลาดนะไปแวะตลาดซื้ออย่างมื้อกินแซ่บๆคือเพลงเพิ่นว่าผัวพัจกินก้อยหอยเมียพัจกินแกงปลาคอห่วยมันก็เข้ากันอำลำโลดแล้วเดี๋ยวนี้มีหอยปังเด้ออยู่ตลาดนี่นะหอยปังแบบเฮากินตะกี้หั่นนะบ่แม่นมีแต่หอยเซอรี่หรือว่าหอยกินข้าวอย่างเดียวได้กินหอยปังนี่โอ้ยมันรสชาติหวานหวานแบบใดแบบหนึ่งเนาะแซ่บนะอย่าลืมก้อยใส่หมดแดงโอ้ยจะแม่มันคักวันนี้ปลาคอเด้ก็ต้องแกงใส่ไข่หมดแดงคือกันแกงปลาคอใส่ไข่หมดแดงหรือว่าใส่ดอกผักติ้วก็ได้นะยามนี้บ่มีแล้วเนาะดอกผักติ้วนี่มีแต่ยอดอ่อนเก็บมาแกงใส่ตำแจ่วมักเผ็ดหรือว่าแจ่วปลาแดกเนี่ยหรือว่าตำหมักทั่วตำแจ่วหมักเล่นก็ได้แล้วแต่หมักโอ้ยจะมันเพิ่นว่ามันแซ่บคักบ่เอิ้นฮอดพ่อเฒ่าผู้ลางคนว่าโอ้ยอย่าไปหาเฮ็ดได้อันแซ่บก็เอิ้นพ่อเอิ้นแม่กินนําเนาะพ่อเฒ่าก็คือพ่อเฮาแม่เฒ่าก็คือพ่อแม่เฮาจังซี่สิไปของกินแซ่บย่านพ่อเฒ่ากินนําฮอดบ่เอิ้นว่าซั่นบุหานเพิ่นว่าเอ้ามวนๆกันแล้วก็ขอให้อาหารแรงมื้อนี้แซ่บซ้อยคือเพลงเพิ่นว่าเด้อคักอำลำก้อยหอยแน่แกงปลาคอใส่ไข่หมดแดงแน่มีแต่แนวคักๆแต่ว่าก่อนจะกินข้าวเนี่ยนะอย่าลืมสุภัทโอสถกับโนนิเอนไซม์กินก่อนอาหาร30นาทีเด้อท่านผู้ฟังเด้อจะได้ครับประสิทธิภาพสูงสุดสุภัทโอสถจะช่วยให้ฟอกเลือดเนาะเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดการที่อ่อนเพลียมักวินหัวนี่นะลุกขึ้นมาเหือนปิ่นวึ่งวึ่งหรือว่าอยู่ๆก็เกิดเป็นวินเป็นเมื่อยขึ้นมาจังซี่เนาะท่านผู้ฟังเนาะหมายถึงร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็ต้นเหตุสําคัญก็คือเลือดบ่สะอาดเลือดเฮาเหนียวเลือดเฮาขุ่นจังซี่นะสุภัทโอสถรวมสมุนไพรจาก3ทวีปอาเซียนแอฟริกาแล้วก็ทวีปยุโรปรวมพลังกันฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกเนาะขับสารพิษออกจากเลือดแล้วก็ลดอาการเมื่อยสะสมกินคู่กันกับโนนิเอนไซม์พลังทั้ง2นี้ช่วยให้สุขภาพของด้านแข็งแรงบ่แม่นว่าสิเจ็บสิเป็นแล้วจังกินได้กินแต่ตอนเฮายังแข็งแรงนี่แหละมันจะได้แข็งแรงไปตลอดนี่เลือดเฮามันเหนียวจังซี่น่ะเนาะถ้ายามเจ็บยามเป็นมาจังมากินมันก็สิแก้บ่ทันสิได้ช่วยบำรุงช่วยกำจัดสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายกินโลดมันบ่มีผลข้างเคียงบ่มีหยังเสียหายเนาะร่างกายเฮายังแข็งแรงอยู่แต่เฮาจะช่วยให้มันแข็งแรงไปตลอดซั่นนี่อภิญญาก็กินเป็นประจำเด้ออันนี้บ่แม่นว่ามาบอกแต่ท่านผู้ฟังอย่างเดียวได้ผู้เว้าอยู่กินคือกันเนาะเห็นอันไหนสุขภาพสิแข็งแรงสิได้อยู่น้ำลูกน้ำหลานไปโดนกายเท่ากายแก่ซะดินอกจากเลือดสะอาดแล้วเลือดจะบ่มีสารพิษอีกได้อนุมูลอิสระพวกนี้สิบ่มีเนาะถ้าบ่มีอนุมูลอิสระร่างกายเฮาก็แข็งแรงอนุมูลอิสระนี้คือตัวสำคัญที่ไปทำลายภูมิต้านทานในร่างกายของเฮาเนาะแนะนำให้ท่านกิน 3-6 เดือนนะสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นผลตั้งแต่มือเริ่มกินพี่แหละเนาะแต่ว่าให้กิน 3-6 เดือนเด้อสอบถามรายละเอียดครับบริษัทไอราด้าลาว02-0885-6599แล้วก็5449-5449ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆปรึกษาฟรีเนาะปรึกษาละลา ท่านที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายทางบริษัทก็มีรายละเอียดให้เราสู่ฟังแล้วจังตกลงพงใจกันนอกจากจะซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังมีคะแนนสะสมอย่างต่างๆให้ล้มกันได้เนาะเออเฮาสิซื้อไปกินซื้อบ่เฮ็ดแนวใดสิมีรายได้คืนมาก็โอ้ล้มกับทางบริษัทใดนั่นแม่นผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮาแล้วก็เอาสิ่งดีๆแบบนี้แหละเพื่อสุขภาพงามจากภายในสู่ภายนอกงามภายนอกก็มีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะบ่จะเป็นสูตรความงามสูตรความงามแล้วก็ยังมีสบู่ทองคำโนนิเนาะยาทูแคลBSY Fresh and Whitening แล้วก็ยังมียาสระผมดำอันโนนิเนาะท่านผู้ฟังเนาะเฮ็ดให้ผมดำเป็นธรรมชาติบำรุงหนังหัวบำรุงหากผมเฮ็ดให้ผมป้งผู้ที่ผมหน่อยเนี่ยก็สิผมลายขึ้นมาซั่นตัวลองสระเบิ่งเด้อแนวสระบ่แม่นแนวย้อมได้เออแนวสระบ่แม่นแนวย้อมผู้ใดที่มักผมดำบ่มักผมสองสีคืออภินานี่ผมขาวแน่ดำแน่มักบ่คือกันคนเฮานานาจิตตังเนาะดังนั้นอาบน้ำด้วยสบู่ทองคำโนนิหุกแล้วห่างกายสะอาดสดชื่นผิวพรรณมีน้ำมีนวลบ่แห้งบ่แห้วน้องหลังจากถูสบู่แล้วเฮ็ดจังไดถูแค้วด้วยยาถูแค้ว BSY Fresh and Whitening เจ้าท่านมั่นใจเบิดปัญหาอยู่ในปากของเฮาบ่จะเป็นแค้วแมงเหือกบวมหรือว่ามีกินปากอาหารมันสะสมเวลาเฮากินตอนค่ำนี่เนาะหรือว่ายามมื้อสวยจังซี่เด้เฮาบ่ได้ถูแค้วนั้นกินปากก็มีปัญหากินปากก็สิเบิดไปปัญหาแค้วแม่งก็สิบ่มีเป็นห้อนในปากเปื่อยจังซี่ก็สิบ่มีเนาะอย่าลืม BSY Fresh and Whitening สวยทานได้เอามวนซื่นอีกสักก่อนฟังมวนซื่นแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเฮาแล้วจังกลับมาโอ้ลมกันต่อ

0: สบายดีส่วนนี้ไปเฮ็ดหยังมาเจ้าคือยิ้มสดใสแท้
1: ฮ่าฮ่าก็ใส่ยาทูเคียว BSY Face and Whitening นี่เด
0: ้โอ้ตัวที่มีโนนีเอนไซม์หั่นวะ
1: แม่นแล้วโนนีเอนไซม์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เหือกแข็งแรงแข็วสะอาดลมหายใจสดชื่น
0: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
1: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสั้นน้ำของจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในทรงปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกได
0: ้โอ้ฟังแล้วฮู้สุดๆยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
1: เป็นสมุนไพรจีนระดับชาติเลยได้ที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในทรงปาก
0: ว้าว3สารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบนี้แขวเฮาต้องสะอาดเหือกแข็งแฮงแน่นอน
1: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูแขวเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งยาทูแขวสมุนไพรพิเศษจาก BSY
0: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมื้อ
2: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449
3: 5449-5449โทรปรึกษาปัญหาสุขภาพและก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยกับบริษัทไอราด้าลาวตลอด24ชั่วโมงปรึกษาปัญหาสุขภาพก็ได้ปรึกษาลาบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเด้อขอบใจมีรายการทั้งสวรรณเขตติดตามรายการของพวกเฮาทั้งออนไลน์เพิ่นว่าเนาะก็ขอบอกขอบใจเพิ่นก็แซ่บมาหาตลอดและก็ขอบใจมีรายการทั้งเมืองไสธานีแน่เพิ่นว่าฟังรายการอยู่เด้อว่าซั่นฝากเพลงให้ฟังแน่ว่าซั่นฟังนํากันโลดแล้วเบิดสู่เพลงมอบให้เป็นความสุขเบิดสู่ผู้สู่คนผู้จะทํารายการก็ฟังคือกันฟังไปนําค่อยไปนําเพลงเศร้าก็ดีเนาะคันเพลง

สดและกันโนนี่เอนไซม์ช่วยทานได้เริ่มกินแต่มื้อนี้บ่ต้องท่าให้เจ็บป่วยกินบำรุงกินกำจัดปัดเป่าสิ่งที่บ่ดีก็คือพยาธิบาดเหนียวต่างๆอยู่ในร่างกายของเฮาเลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกขับสารพิษในเลือดลดพรอาการเมื่อยสะสมฟ้าวเลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าเลือดไหลเวียนสะดวกในผิวพรรณเฮาจะสดใสเนาะผิวพรรณขาวใสเสน่ห์กินก็เห็นผลตั้งแต่มื้อทําอิฐเพิ่นแหละกินคู่กันกับโนนีเอนไซม์3 5 6เดือนเท่านี้สุขภาพของท่านก็แข็งแรงแล้วดีผ่านไปนอนกอดคอนไม้ว่าซั่นเสียงเพลงเมื่อกี้โอ้ยจะมันเปรียบเทียบกันเป็นเพลงดังมาดลเนาะท่านผู้ฟังเสียงเพลงนี้ได้รับความนิยมมาดลนานจนฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังแม่นได้รับความนิยมกันอยู่เนาะเพิ่นก็บอกว่าเออฮักเดียวจะเดียวหั่นแหละดีที่สุดนะความฮักนี่มันดีฮักกันนั่นดีกว่าเพิ่นว่าฮักกันไว้ดีกว่าสังกันฮักกันดีมีกําไรใส่กันหัวแย้มสังกันนั่นบ่มีดีอีหยังดอกมีแต่ฮักกันเท่านั้นจังดีแท้ทานเอ๋ยเพิ่นว่าจังซั่นความฮักบ่มีขายตามท้องตลาดท่านผู้ฟังความหักในพาให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้และเวลาความหักเกิดขึ้นความเกลียดสังก็หายไปบูฮานเพิ่นว่าจังซั่นคันหักกันแล้วความอันใดมันก็ดีไปเบิดเนาะคันคือสังกันอันเบิ่งอันใดกันก็แม่นเป็นพิษไปเบิดนี่แหละเพิ่นจังว่าว่าความหักมีอำนาจซั่นเด้คันเว้าละยาวละตัวเว้าปานเพิ่นมีประสบการณ์อภิญญาก็ดีอ่านหนังสือมาคือกันเนาะฝากตอนเพิ่นมีรายการอย่าลืมเด้อหลากหลายผลิตภัณฑ์จากมาร์กโนนี้จากทางบริษัทไอราดาลาวฝากตอนมีรายการคือเก่านะบ่จะเป็นสเปย์โนนี่เอนไซม์ยาถูแก้วเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งสบู่โนนี่แล้วก็แชมพูแบล็คแฮร์เมจิกโนนี่ยาขี้ผึ้งโนนี่ครีมทาตาต้านหอยเหวแล้วก็ยังมีสูตรความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวหลากหลายผลิตภัณฑ์ช่วยให้สุขภาพของนานผิวพรรณงดงามเนาะต้านหอยเหวครีมอันน่ะทาตาต้านหอยเหวนี่สำคัญได้ผู้แซ่ผู้สาวผู้เบาผู้แพรวย่านเฒ่าก่อนวัยย่านผิวเหวก่อนวัยเนี่ยผู้ลางคนหนังกองตาเนี่ยมันเหวมันย่านเต็บเซฟลงนี่มันก็สิบ่เป็นเบิ่งซะตัวถ่ายรูปย้ําได้ก็ใส่กล้อง360องศาอยู่ใส่กล้องบิวตี้อยู่หรือว่าเพิ่ง AI ซั่นเด้ส่งเข้าไปหา AI เฮ็ดภาพนี้งามๆให้แน่ว่าสิออกมาบ่โอ้ยจนบ่ชื่อกันไปพ่ออยู่กลางทางกันแม่นโอ้ยจะบ่ชื่อข่อยว่าว่าซั่นโอ้ยบ่ชื่อแล้วว่าซั่นอยู่ Facebook โลกออนไลน์มันแนวหนึ่งว่าซั่นเพราะว่ารูปมันแต่งมามันก็เลยบ่ชื่อกันซั่นเด้ดังนั้นบ่อยากเป็นแบบซั่นบ่ต้องใช้ AI ก็อย่าลืมครีมทาตาต้านหอยเหวเด้อหน้าเฮาสิปึ้งปังมีน้ำมีนวลแล้วก็เข่งตึงอยู่ตลอดนะมันบ่เหวเข่งนี่บ่แม่นอารมณ์เข่งได้อันหน้าเข่งแบบเสียอารมณ์จังซี่มันก็อีกแนวนึงบุหารเพิ่นว่าหน้าบ่ฮับแขกอันนั้นนะแต่ว่าเฮาก็อารมณ์ดีอยู่เฮาต้องเฮ็ดให้ผิวพรรณเฮาเข่งตึงคือกันเนาะเว้าว่ากันม่วนๆสั้นๆจังซั่นแหละใจม่วนซื่อนี่ก่อนม่วนไปนําเว้าไปนําสิแหละสลับสับเปลี่ยนกันอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาที่หน้าเฟซ Lao National Radio ที่ในปัจจุบันนี้ขอม่วนคําซื่นฝากตอนมีรายการอีก1เสียงเพลงมอบให้ทางเทคนิคฝากตอนมีรายการม่วนๆซะก่อน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ก่อนพอจะกินนี้พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดบอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนู้นนี
2: ่โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะเขาพ่อเด้เอาสุนัขนะแปลว่ากินมาในกะหลายแนวนะกินกับพ่อเอาตัวนี้เอาไข่ฮะนะ
1: กินหลายอย่าง
2: แล้ว
1: พ่อเนาะ
2: กินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่มาจะซื่นได้นะ
1: นี่พ่อกินได้จากมือละ
2: ฟอกเลือดนี่มันสี่มือนี่แล้ววะสี่มือครึ่งนะ
1: สี่มือครึ่งแล้วเนาะ
2: สี่มือครึ่งมือที่สามบ้างคือว่าไข่
1: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
2: ่สบายหลายเติม
1: สบายหลายเติมเนาะ
2: ก็คือว่าไข่ก่อนหมดแล้วนะ
1: แต่ช่วยคนยากเป็นเวลาการนอนรับนี่
2: จะว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสำเร็จนะครับว่าแต่ถ้าเขานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
1: ่แต่เดี๋ยวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปฏิ
2: บ่ตั้งแต่บุกินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าไม่ขอเงินน้ำลูกตับไม่ซื้อเงินเหนื่อยอะไรนะเคยที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งอะไรเนาะดีใจดีใจละกับผมมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แหละนะอันผมซื้อว่าผมเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเฮาขึ้นมาได้สำเร็จค่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจแท้
1: โอเคละมีแต่พอ
2: ที่ถึกอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาตัวยาตัวนี้นะเฮาขึ้นว่าพอกินตัวมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
3: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

0: ายงามซ้ำเท่าว่าสันได้เคี้ยวมากปากแดงๆคนสมัยก่อนนี่ผู้สาวก็เคี้ยวคือกันได้ถามไม่ตู้ดอกว่าไม่ตู้เพิ่นว่าสมัยก่อนนี่ผู้สาวถ้าบ่เคี้ยวมากผู้บ่าวบ่มาล้มได้เพิ่นว่ามันแม่นความเพิ่นให้บ่สันสมพอตู้แม่เราเคี้ยวมากเป็นเสียงเพลงเก่าๆของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงแต่ว่าก็มาเฮ็ดดนตรีใหม่หลายเทื่อเนาะก็จะว่าม่วนมาตลอดเลยฟังยามใดก็ได้เป็นจังได๋ถูกอกถูกใจอย่าบอกมีรายการที่ฟังอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ถูกใจก็อย่าลืมคอมเมนต์ทางหน้าเฟซลาวเนชั่นแนลเรดิโอเด้อก็บอกกันมาโลดว่าเออเปิดอันนั้นอันนี้ให้ฟังแน่เพลงนั้นเพลงนี้ฟังแน่อยากฟังหมอลำอยากฟังเพลงก็บอกกันโลดสันตัวเนาะหรือว่าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ไปเบิ่งยังรักษาสุขภาพก็เป็นบอกได้เช่นเดียวกันโทรไป02055 8856599แล้วก็5449 5449บอกเพิ่นแน่ว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติติดตามทางไลฟ์ Facebook กว่าจะบอกเพิ่น เพิ่นก็สิมีโปรโมชั่นให้พิเศษส่วนลดให้พิเศษอย่างก็ว่ากันไปโอ้ล้มกันได้บ่เป็นปัญหาเนาะบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันแต่ปรึกษาซื่อๆก็ได้โทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายได้จ่ายแต่ค่าโทรศัพท์โทรหั่นแล้ว แม่นบ่เป็นหยังบ่มีค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ปานเด้ปัจจิวาก็แม่นหั่นแหละเนาะโทรทางเน็ตก็เสียค่าเน็ตโทรทางเบอร์โทรก็ได้เสียค่าโทรแต่อย่าลืมว่าโทรเน็ตนี่นะล้มกันบ่อยากฮู้เรื่องปานใดได้เพราะสัญญาณเน็ตบ่ดีเนาะคันโทรเบอร์ใครแดแต่โอ้ล้มกันก็ได้ยินเสียงสัดแจ้งเนาะก็สิบ่เสียอารมณ์พยายามโทรเบอร์หั่นแหละเนาะเอาฝากไว้หลายผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราด้าลาวบ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากมากโนนี้เนี่ยเนาะก็มีหลายเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังบ่จะเป็นสเปรย์โนนี้เอนไซม์ยาถูแค่ Fresh and Whitening แล้วก็สบู่โนนี้แล้วก็แชมพูโนนี้ Black Hair Magic แล้วก็ยาขี้ผึ้งโนนี้ครีมทาตาต้านรอยแฮลสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยช่วยให้ผิวพรรณของท่านมีน้ำมีนวลสวยงามอยู่ตลอดปึ้งปังบ่แฮลบ่ยานซะนี่และก็บำรุงทางในงามสดใสสู่ภายนอกก็คือ2ผลิตภัณฑ์พระเอกจากทางบริษัทไอราด้าลาวเว้ากันตั้งแต่ต้นรายการจนฮอดปัจจุบันนี้แหละก็คือสุภัทโอสถเป็นยาฟอกเลือดเด้อท่านผู้ฟังเด้อช่วยฟอกเลือดให้เลือดสะอาดท่านที่มีปัญหาทางกายอ่อนเพลียเปียลอยนะวินหัวลุกก็วินนั่งก็วินใครเนี่ยแต่แลนออกกำลังกายอยู่เพิ่นว่ารู้สึกเมื่อยง่ายเนาะต้นเหตุสำคัญก็คือเลือดบ่สะอาดนะเฮาดื่มน้ำหน่อยแน่จังซี่หรือว่ากินอาหารบ่มีสุขอนามัยอย่างต่างๆนานาหลายท่านก็ฮู้จักกันดีฝากไว้กันตื่มสมุนไพรสุภัทโอสถจาก3ทวีปว่าจะเป็นจากผลิตภัณฑ์นี้มีสารสกัดจากมากโนนี้จากซีแน่แอฟริกาแน่เอโรปแดนรวมพลังกันเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดไหลเวียนสะดวกขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมบำรุงช่วยให้ห่างกายกลับมาแข็งแรงเลือดสะอาดเฮ็ดให้แข็งแรงแล้วผิวพรรณยังสดใสขาวอีได้ท่านผู้ฟังนะเริ่มเบิ่งยังตั้งแต่มื้อนี้บ่ท่าให้เจ็บให้ป่วยแล้วจึงมากินยุกินยาจังซี่มันก็แม่นอยู่ดอกตาเฮาเจ็บป่วยแล้วก็ต้องกินยาไปหาแพทย์หาหมอได้บ่แม่นสิซื้อยามากินเองก็บ่ถูกอีกอันนี้มันเป็นแนวบำรุงสมุนไพรเนาะท่านผู้ฟังเนาะเฮ็ดให้เลือดเฮาสะอาดเลือดเฮาสะอาดบ่มีสารพิษบ่มีอนุมูลอิสระจังซี่นะกำจัดออกไปจากเส้นเลือดของเฮาร่างกายสิได้แข็งแรงกินตั้งแต่เฮายังแข็งแรงอยู่นี่แหละก่อนอาหาร30นาทีและก็จังกินข้าวกินน้ำกันเนาะสิได้ประสิทธิภาพหลายขึ้นกินคู่กับโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์มีดีอย่างแน่โนนิเอนไซม์ว่าว่ากันเป็นประจำเลยท่านผู้ฟังโนนิเอนไซม์นี้ก็คือช่วยเสริมภูมิต้านทานในร่างกายซ่อมเซลล์ที่ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงคือเก่าเนาะบำรุงสมองกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของลำไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆเนาะผู้บางคนก็ทายยากดิควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดระดับน้ำตาลในเลือดบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆเนาะเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับดีต้านเซลล์มะเร็งป้องกันแบคทีเรียและก็ต้านการอักเสบคู่กับสุภัทโอสถทั้ง2พระเอกนี่ต้องกินคู่กัน3 5 6เดือนอย่าลืมโทรไปถามก่อนก็ได้บ่ต้องเสืออภิญญาโทรไปปรึกษาทางบริษัทไอราด้าลาวนะปรึกษาเพิ่นว่าเออสุขภาพเขาเป็นจังซั่นจังซั่นกินได้บ่ก็ว่ากันไปโลดเนาะ020 8855599 5449 5449ตลอด24ชั่วโมงเอาเวลาที่เหลือในใจท่านได้ฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของเฮายาวเลยไปจนเบิดเวลาพุ่นแหละเบิดเวลาบ่ได้อภิญญาลาไปก่อนเด้อพบกันมื้อหน้าเนาะขอให้ทุกท่านกินข้าวแซ่บนอนหลับสุขภาพแข็งแรงหายจากพยาธิโรคขาเบิดสู่ผู้สู่คนสําหรับมื้อนี้สบายดี
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นหาดฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคพิจารณาหับโฮงเอาหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นนครหลวงเวียงจันทน์ประดับเหรียญไซและเหรียญกายแห่งงานให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในบ้านกะเกียมดำเนินกรมประชุมสุดยอดอาเซียนปีนี้แขวงอัตปือมีแผนจะปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าให้ได้หลายกว่า800เฮกตาร์เวียดนามอนุมัติแผนแม่บทพัฒนาเมืองระหว่างปี2025หา2050พร้อมวิสัยทัศน์ระยะ100ปีจีนและสหรัฐอเมริกาตกลงร่วมมือกันขยายสินค้ากสิกรรมลดพรภาษีสุดท้ายของรายการเชิญทานรับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าประธานโฮจิมินห์ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ยืนยงในภารกิจปฏิวัติของชาวกรรมสีบตลอดไปต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่สภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมพิจารณาหับห้องหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นสบับปรับปรุงที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคสั้นส่งโดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยปฏิบัติตามแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคว่าด้วยการก้าเกียมปรับปรุงหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นฉบับเลขที่456ทับคจสพลงวันที่13มีนาปี2006สภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมเพื่อค้นคว้าพิจารณาหับห้องเอาหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นฉบับปรับปรุงใหม่นี้รวมมีการปรับปรุงหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นหรือขั้นต้น2เดือนขั้นกลาง4เดือนและขั้นสูง6เดือนเพื่อสร้างความหับหูและเข้าใจอย่างเป็นเอกภาพการเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองอย่างถูกต้องให้สมาชิกพรรคเว้ารวมว่าเฉพาะแม่นสมาชิกพรรคที่เป็นพนักงานนำพาคุ้มครองนายทหารและตำรวจให้มีความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ของพรรคมีทัศนะรักมั่นการเมืองนักแน่นตอบสนองความเหี้ยข้องต้องการของนาทีการเมืองในระยะใหม่ก็คือปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก้าวหน้าอย่างบ่จดจังเพื่อเหตุให้ทฤษฎีการเมืองทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารมูลเสื้อและประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติกลายเป็นพื้นฐานแนวคิดและการกระทำของพนักงานสมาชิกพรรคนายทหารและนายตำรวจในทั่วพรรคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคมีความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อมั่นสนับสนุนและปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรครัฐยกสูงความหับหู้เกี่ยวกับแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐอย่างลึกซึ้งมีลักมั่นอย่างนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีจิตใจหักชาติรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ประธานกองประชุมได้เน้นหนักการปรับปรุงหลักสูตรในเทื่อนี้จุดหนักแม่นยกระดับความหู้ความสามารถในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคนายทหารและนายตำรวจกำแน่นบรรดาลักมูลทฤษฎีมาร์กเลนินเป็นต้นหลักมูลทฤษฎีปรัชญาเศรษฐศาสตร์การเมืองลัทธิสังคมนิยมวิทยาศาสตร์แนวคิดไกรสอนพรหมวิหารมูลเสื้อและประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติกฎระเบียบพรรคแนวทางนโยบายของพรรคมติกองประชุมใหญ่ของพรรคและนิติกรรมต่างๆของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมของรัฐในแต่ละระยะกำแน่นอย่างลึกซึ้งเวียกงานก่อสร้างพรรคและเวียกงานขนขวายก่อสร้างหักฐานการเมืองพร้อมนั่นก็เป็นมูลเสื้อและกำแน่นเนื้อในจิตใจของแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐในแต่ละระยะกองประชุมพิจารณาหับห้องเอาเนื้อในบทวิพากษ์หลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นฉบับปรับปรุงในครั้งนี้ใช้เวลา1ตอนสำเร็จลงด้วยบรรยากาศฟุ่มเฟือยและมีความรับผิดชอบสูง
0: พิธีประดับเหรียญไซแห่งงานและเหรียญกาแห่งงานบ้านกะเกียมและดำเนินกองประชุมสุดยอดอาเซียนที่ลาวเป็นประธานจัดขึ้นในเมื่อวานนี้อยู่ห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีท่านอาสพังทองศรีพันดอนเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และพนักงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีทานภูธรแก้วดวงมณีหัวหน้าคณะจัดตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ได้ผ่านรัฐดำรัสของประธานประเทศว่าด้วยการประดับเหรียญไซแห่งงานสั้น1และเหรียญไซพัฒนาสั้น3ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ในนั้นได้ประดับเหรียญไซแห่งงานสั้น1ให้ทานประเสริฐบรรจงภักดีผู้ก่อตั้งทั้งเป็นประธานบริษัทหญ้าสีฟ้าที่มีผลงานในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์พ้นเด่นของลาว ประดับเหรียญไซพัฒนาสั้น3ให้แก่ทานประสาทไซพิลาพันเดชผู้อำนวยการบริษัทลาวโตโยต้าบริการจำกัดที่มีผลงานประกอบส่วนในโครงการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์บ้านสมสวัสดิ์เมืองปากเงื่อมนครหลวงวิ่งจันทร์จากนั้นได้ประดับเหรียญไซแห่งงานสั้น2สั้น3และเหรียญกายแห่งงานให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในบ้านกะเกียมและดำเนินเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ผ่านมาในนั้นได้ประดับเหรียญไซแห่งงานสั้น2ให้คณะนำนครหลวงวิ่งจันทร์9ท่านพร้อมนั้นยังได้ประดับเหรียญไซแห่งงานสั้น3ให้บรรดาคณะนำนครหลวงวิ่งจันทร์105ท่านและประดับเหรียญกายแห่งงานให้14ท่านตื่มอีกเพื่อยังยืนถึงผลงานอันดีเด่นที่ได้ประกอบส่วนด้านเฮือแหงสติปัญญาและงบประมาณเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ
1: แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลงน้ำทาเอาใจใส่เวียกงานต้านแรงต้านท่วมและการป้องกันศัตรูพืชระบาดในการผลิตฤดูฝนปีนี้ท่านพิมพ์แก้วธรรมลศิลป์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าเวียกงานต้านแล้งต้านท่วมได้สุกยู่ให้กลุ่มนำไส้น้ำเอาใจใส่ปกปักรักษาระบบชลประทานให้สามารถสนองน้ำเข้าใส่การผลิตได้อย่างเพียงพอส่วนการป้องกันศัตรูพืชแม้นได้แนะนำชาวเกษตรกรเอาใจใส่ติดตามผลผลิตของตนถ้ากรณีศัตรูพืชระบาดแม้นให้แจ้งพนักงานวิชาการห้องการเกษตรกรรมอยู่บรรดาเมืองเพื่อช่วยป้องกันและสกัดกั้นแต่หัวทีเนื่องจากปีผ่านมาเกิดพยาธิเข้าเหตุให้หากเข้าเน่าเปื่อย
2: พวกเขาก็ได้มีนิติกรรมระเบียบการในการคุ้มครองปกปักรักษาอะไรก็ตุกสุกยุบให้บรรดากลุ่มนำใส่น้ำสลับประทานและก็สาวกสิกรการติดตามกฎกาการบริบัติการผลิตเพื่อเหตุอะไรถ้าหากมีศัตรูพืชระบาดก็ให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่กิจกรรมพวกเขาอยู่บรรดาเมืองแล้วก็เพื่อรายงานให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคันแขวงและส่วนกลางเพื่อช่วยในการป้องกันสกัดกันแต่หัวทีให้ทันกับสภาพการเฉพาะเขาหน้าปีอยู่ภายในแขวงพวกเขาปรากฏผ่านมาหันกระแมนการระบาดของพยาธิเข้าเนาะที่เหตุให้หากเข้าหันเน่าเปื่อยเนาะเป็นพยานเนาะสำหรับแมงไม้แล้วก็ตักกระแตนต่างๆก็บ่คอยปรากฏมีก็มีก็ส่วนหลายมันจะได้รับผลกระทบจากส่วนสาลีก็ในวงจำกัดเนาะพวกเขาก็สามารถสกัดกันและป้องกันได้ทัน
1: ท่านพิมพ์แก้วธรรมลศิลป์ให้ฮู้ตื่มว่าในแต่ละปีแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงหลวงน้ำทาได้รับการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลและกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนองยาป้องกันศัตรูพืชและอุปกรณ์ประเภทบังซีดเพื่อแจกจ่ายให้ห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ละเมือง
0: ปีนี้แขวงอัตปือมีแผนกระเกียมปลูกไม้และฟื้นฟูป่าให้ได้ในเนื้อที่ 8,830 เฮกตาร์ในนี้ฟื้นฟูใน3ประเภทปลาและนอก3ประเภทปลาให้ได้ 8,200 เฮกตาร์และส่งเสริมการปลูกปลาจำนวน630เฮกตาร์คุ้มครองจัดสรรปลาไม้บ้านให้ได้3บ้านขึ้นทะเบียนสวนปลูกให้ได้ 1,000 เฮกตาร์และผลิตเบี้ยไม้ให้ได้ 250,400 เบี้ยเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าให้บรรลุตามตัวเลขแผนการประจำปี2026เพื่อเฮ็ดให้การกระเกียมปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้เป็นขบวนฝึกฟื้นและประสบผลสำเร็จติดพันกับการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรัฐกรกำลังประกอบอาวุธเยาวชนอนุชนหุ่นหลังและประชาชนบรรดาเผ่าเห็นได้ความสำคัญของป่าไม้ต่อการดำรงชีวิตและพัวพันถึงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในปัจจุบันประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือได้ออกแจ้งการมอบให้บรรดาแผนกการองค์การเทียบเท่าอมข้างแขวงกองบัญชาการทหารแขวงและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงรวมทั้งบรรดา5เมืองจะตั้งปฏิบัติคือการเก็บสถานที่เนื้อที่เบี้ยไม้และสนิทพันธุ์ไม้เพื่อสร้างขบวนการปลูกไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าผ่านวิทยุและสื่อต่างๆการติดตั้งป้ายคำขวัญการปลูกยึดสำนึกตามตาแสงก็คือสุมชนบ้านโรงเรียนต่างๆและตามเส้นทางภายในเทศบาลของแขวงและเมืองการกำหนดสถานที่เนื้อที่ปลูกต้องให้สำเร็จก่อนวันที่25พฤษภาคมนี้การขุดขุมและการใส่ฝุ่นลงขุมต้องให้สำเร็จก่อนวันที่30พฤษภาคมนี้จะตั้งวิธีปลูกไม้อย่างเป็นทางการในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายน ตามแต่ละสถานที่ของแต่ละเมืองที่ได้กำหนดไว้ว่าให้พระเนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสมทบกับโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมหาเมืองเป็นใจกลางประสานกับแขนงการและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆเพื่อสังรวมข้อมูลจำนวนเบี้ยไม้สนองให้แก่การปลูกไม้ในปีนี้ให้เพียงพอเก็บกำข้อมูลการผลิตเบี้ยไม้สถานที่นาทีที่จะปลูกไม้โดยแยกให้ละเอียดของภาครัฐประชาชนเอกชนก็คือบรรดาบริษัทที่ลงทุนในการผลิตเบี้ยไม้และปลูกด้วยทุนตนเองนอกจากขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วให้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติการปลูกไม้ในวันอื่นๆที่เห็นว่ามีความพร้อมของแต่ละภาคส่วนให้ท่วงทันกับฤดูกาลจนกว่าจะสำเร็จตามแผนการปลูกต้นไม้ประจำปีมีจำนวน630เฮกตาร์ที่ได้กำหนดไว้ซาสุดมหัยกายเดือนสิงหาปีนี้ค้นคว้าผลงานของบุคคลครอบครัวล้มมูและการจัดตั้งที่ได้ประกอบส่วนเหือแห้งและทื่นฮ้อนเข้าในการคุ้มครองและบูรณะรักษาป่าปลูกและฟื้นฟูป่าเพื่อนำเสนอขั้นถึงพิจารณาย่องยอด้วยเกียรติคุณวัตถุพันธุ์และอื่นๆตามความเหมาะสมมอบให้ประธานคณะกรรมการปกครอง5ตัวเมืองและโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนำพาขบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่องในการปลูกเสริมหรือการฟื้นฟูแบบธรรมชาติใน3ประเภทป่าและนอกจากประเภทป่าที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในขอบเขตเมืองของตนเพื่อเพิ่มอัตราการปกหุ้มของป่าไม้ให้ได้ตามคาดหมายพร้อมเดียวกันนี้ให้คะแนนการอ้อมข้างแขวงผู้ประกอบการธุรกิจและประชาชนทั่วแขวงสืบต่อเอาใจใส่บูรณะรักษาต้นไม้ให้เติบโตเฮ็ดให้อัตราการตายน้อยที่สุดสำหรับต้นไม้ที่ปลูกในปีผ่านมาแม่นสืบต่อบูรณะรักษาให้เจริญเติบโตและงอกงามในกรณีพบเห็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วตายให้ปลูกทดแทนคืนตามหลักวิชาการที่ได้กำหนดไว้ให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงประสานสมทบกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสุกยู่ปลุกระดมบรรดาโรงเรียนเป็นต้นโรงเรียนสามัญทางภาครัฐและเอกชนบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐและเอกชนการจัดตั้งสังคมอื่นๆอ้อมข้างแขวงสร้างขบวนการต่างๆและค้นสีเขียวเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในสายปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุชนค้นหุ่นหลังเห็นได้ความสำคัญของป่าไม้การปลูกไม้เพื่อฟื้นฟูป่าเพื่ออนาคตคืนสีเขียวและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดกิจกรรมถามตอบหรือวิธีการอื่น
1: ๆอดีตนักเรียนมัธยมหลวงพะบางหุ่นศกเฮียน1995หา96ที่ศึกษาหำเฮียนโยงเฮียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพและโรงเรียนอุดมหลวงพะบางเลข1พร้อมกันสร้างกิจกรรมอนามัยตัวเมืองหลวงพะบางนำพาโดยท่านสุริวงศ์แก้วปทุมอดีตครูสอนท่านดาวันศิริวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองนครหลวงพะบางต่างนากลุ่มอดีตนักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยเห็นได้ความสำคัญของการรักษาความสะอาดในตัวเมืองหลวงพะบางโดยได้เก็บเมี่ยนขี้เหงื่อให้มีความสะอาดจบงามเพื่อปลุกระดมให้ทั่วสังคมหันมาเอาใจใส่รักษาความสะอาดด้วยการมีส่วนร่วมเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อที่ถิ่มสะทรายกิจกรรมดังกล่าวเมนลืมเก็บขี้เหงื่อจากโฮงแฮมเมืองหลวงไปตามเส้นทางแคมน้ำคามติดพันกับกิจกรรมอื่น
3: ในปีนี้นี่ก็ด้วยความเฉพาะหรือว่าหมู่เพื่อนเฮ็ดเวียกงานของพวกเฮาว่าเรื่องการรักษาความสะอาดตัวเมืองท่านเกี่ยวเฮ็ดมีความคนเด่นเอาเรื่องคนกินขี้เหงื่อสะสายแล้วก็รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่อาจจะบ่ฮู้หรือบ่บ่กินขี้เหงื่อใจก่อนเรื่องของบ้านของพวกเฮานี่ไปสปอร์ตมันก็คือแคมคานแคมน้ำคลองตัวเฮ็ดให้พื้นที่ดังกล่าวซะพื้นที่สาธารณะนี่มีความเปิดเผยหลายแล้วก็มีหมู่เพื่อนจำนวนหนึ่งก็เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการบริการการท่องเที่ยวแล้วข้าพเจ้าก็เห็นได้ความสำคัญว่ามันต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเราเสนอมา5ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจที่สุดและหมู่เสนอมาเพราะว่าปกติในพวกเฮาก็พยายามจัดกิจกรรมเรื่องอนามัยตัวเมืองนี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งมีทีมงานแคชไอดอลมีกลุ่มทีมงานสิ่งแวดล้อมสีเขียวของโรงพยาบาลประมาณหนึ่งครั้งต่อเดือนแต่นี่มาเป็นพิเศษเนาะพวกเฮาสร้างคือว่าเป็นแบบอย่างหมู่เพื่อนเนี่ยด้วยการเสนอของหมู่เพื่อนว่าอยากสร้างอันใดหนึ่งที่มันเป็นกิจกรรมดีๆสร้างความดีเป็นแบบอย่างแก่สังคมแล้วหมู่เพื่อนเอ่ยมานี่ครับพระเจ้าก็แนะนำคือว่ารักษาอับซอบในเรื่องรักษาคนชาติตัวเมืองต้มเสยน้ำโมแล้วก็ฮับว่าพวกเขาจะประกอบส่วนสวยกันเนาะหมู่เพื่อนเนี่ยออกแห่งงานแล้วพวกเขาจะมีพาหนะยังมาเก็บสวยมีอุปกรณ์ในการเก็บเมียนที่เนี้ยเป็นเหล็กที่เป็นท่งยางน้ำมันเสพพาหนะต่างๆส่วนหนึ่งที่พวกเขาได้ประกอบส่วนสวย
1: ท่านดาวันศิริวงศ์เฮียกห้องมายังถูกภาคส่วนในสังคมจงพร้อมกันประกอบส่วนรักษาความสะอาดในตัวเมืองหลวงพะบางเพื่อเฮ็ดให้ตัวเมืองกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวหลวงพะบางนับมือนับหลายขึ้นเมื่อบดลมณีพระแนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสารวันได้สมทบกับสหพันธ์กรรมบาลแขวงจัดงานสัปดาห์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงประจำปี2016ติดพันกับการเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาครบรอบ140ปีมีท่านดาวงพรแก้วกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: การจัดงานสัปดาห์แห่งชาติเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยความเอาใจใส่และความผิดชอบของแขวงต่อเวียกงานความปลอดภัยทางหลวงทั้งเป็นการสร้างตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าโดยการจราจรทางบกยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงและมติขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงในทั่วโลกเพื่อโฆษณาสร้างสติและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกสรรคนทั่วสังคมเห็นได้ภัยอันตรายของการละเมิดกฎจราจรเป็นต้นการขับขี่รถไวการดื่มสินมืนเมาแล้วครับเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ในการเกิดอุบัติเหตุเห็นได้ผลกระทบและผลสะท้อนของการเกิดอุบัติเหตุต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาวันกรรมกรสากลก็เป็นวันหนึ่งที่มีความหมายก็สำคัญต่อกับกรรมกรสากลก็คือส่วนสั่นกรรมกรลาวในปัจจุบันสภาพการของโลกและภาคพื้นได้มีการผันแปรอย่างสับสนบ่เฉพาะเมนเขตอาซีแปซิฟิกได้มีหลายปัญหาเกิดขึ้นเป็นต้นปัญหาความขัดแย้งปัญหาเศรษฐกิจสังคมจึงเหตุให้ผู้ออกงานในทั่วโลกก็คือส่วนสั่นกรรมกรลาวได้รับผลกระทบในหลายด้านเช่นการกดขี่ขูดขีดทางด้านแรงงานและหับต่ำค่าครองชีพเพิ่มขึ้นสูงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของกรรมกรและผู้ออกงานในทั่วโลกผู้ออกงานลาวโดยเฉพาะแม้นการปรับปรุงค่าแรงงานบ่ทันเทศหมอกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่ในแต่ละระยะจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ออกงานมีการเคลื่อนย้ายออกจากประเทศเพื่อไปสอกหาเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ต่างประเทศนับมือนับหลายขึ้นแก้วเว้งคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสารวันรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
5: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้ปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามาเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮือของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนเฮือของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา37องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า55ส่วนเฮือของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา31องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮือของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา34องศาสำหรับแขวงเสสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนเฮือของภาคอุณหภูมิในว่าง22หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนเฮือของภาคอุณหภูมิในว่าง30หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้า และจะมีฝนตกป้าห้องกว่าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮ้ของภาคอุณหภูมิแม้ว่า18หา27องศาลัดดาก่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ท่านผู้ชมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศองค์การปกครองนครโฮจิมินห์ของเวียดนามอนุมัติแผนแม่บทพัฒนาเมืองระหว่างปี2025หา2050พร้อมวิสัยทัศน์ระยะ100ปีเพื่อยกระดับนครโฮจิมินห์ไปสู่การเป็นมหานครใหญ่ยืนยงทันสมัยและเป็นบ่อนน่าอยู่อาศัยอันดับต้นๆของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกโดยมีเป้าหมายเฮ็ดให้การเติบโตด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีบ่ต่ำกว่า 10% ระหว่างปี2025หา2050คาดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์อาจจะสูงถึง 1.2 ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐภายในปี2050นอกนี้ยังจะยกระดับนครแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจโลจิสติกการท่องเที่ยวการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เคียงคู่กับการพัฒนาพื้นฐานของรางอัศริยะและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคาดว่าประชากรนครโฮจิมินห์จะเพิ่มขึ้นเป็น22ล้านคนเมื่อฮอดปี2050
0: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงการค้าจีนแจ้งให้ฮู้ภายหลังกองประชุมสุดยอดระหว่างท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนกับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าจีนและสหรัฐอเมริกาตกลงร่วมกันที่จะขยายสินค้ากสิกรรมผ่านการลดพรภาษีรวมถึงการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าที่บ่แม่นภาษีและปัญหาการเข้าถึงตลาดโดยทั้ง2ฝ่ายมีเป้าหมายจะส่งเสริมการค้าทั้ง2ส่วนผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปรับลดอัตราภาษีและตอบแทนสำหรับสินค้าหลายรายการทานเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกากล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาหวังว่าจีนจะซื้อสินค้ากสิกรรมของสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่าหลายตื้อดอลลาร์ในอีก3ปีต่อหน้าผ่านมาการนำเข้าสินค้ากสิกรรมจากสหรัฐอเมริกาของจีนยังคงเสียภาษีเพิ่ม10ส่วนห้อยหลังจากมาตรการภาษีตอบโต้หลายรอบระหว่าง2ประเทศเมื่อปีก่อนนี้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้การค้าลดลงหลายกว่า65ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2014
1: ตามข่าวจากต่างประเทศหอวการรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้ออกแถลงการณ์ในเมื่อวานนี้ระบุว่าท่านอีเจมยองประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและท่านนางซามาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงแขวงคยองซังเหนือของสาธารณรัฐเกาหลีในมื้อนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นจะได้สร้างความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกองประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นหนึ่งของภารกิจเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระหว่างวันที่19หาวันที่20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อส่งเสริมการร่วมมือระหว่าง2ประเทศทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภาคพื้นและปรึกษาลือสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
0: ต่อไปสถานฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าประธานโฮจิมินห์ผู้นำที่ยิ่งใหญ่เยือนยงในภารกิจปฏิวัติของชาวกรรมสีบตลอดไป
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวรัฐแห่งสาธารณรัฐลาวประชาธิปไตยประชาชนลาวและประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีความปิติซึ้งซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ได้พร้อมกับทั่วพรรคทั่วกองทัพและทั่วปวงชนเวียดนามไอ้น้องก็คือชาวกรรมสีบและประชาชนผู้ก้าวหน้าในทั่วโลกพร้อมกันระลึกวันเกิดประธานโฮจิมินห์นักกมนิษฐ์สากลผู้ยิ่งใหญ่ที่19พฤษภาครบรอบ136ปีเพื่อจดจำคุณงามความดีอันล้ำเลิศและผลงานอันยิ่งใหญ่ของเพิ่นชีวิตและภารกิจปฏิวัติของประธานโฮจิมินห์แม่นชีวิตและภารกิจแห่งการต่อสู้และการอุทิศสติปัญญากำลังวังสาเพื่อชาติและประชาชนน้ำใจหักชาติหักประชาชนเมตตาจิตและน้ำใจสามัคคีอันพ้องใสของเพิ่นแม่นใสแจ้งลึกซึ้งเล็กกว้างใหญ่จนหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบและพรรณนาบ่ได้ในเวลาที่ประชาชนสามชาติอินโดจีนตกอยู่ภายใต้แอกปกครองและการคดขี่ขูดฮีดของพวกลาวเมื่อคืนนั้นประธานโฮจิมินห์มีความเจ็บแค้นแน่นใจที่สุดแล และได้ตัดสินใจออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเพื่อไปแสวงหาเส้นทางกู้ชาติท่ามกลางความหยุ่งยากลำบากเต็มไปด้วยอุปสรรคและการทดสอบที่นักหน่วงห้อย 8,000 ประการแต่สุดท้ายเพิ่นก็ได้ค้นคว้าสัจธรรมที่ว่าอยากกู้ชาติได้นั้นแม้นบ่มีเส้นทางอื่นใดนอกจากการปฏิบัติปลดปล่อยชาติเพิ่นแม้นผู้ทำอิฐที่นำเอาลัทธิมาร์กเลนินเข้ามาเผยแผ่อยู่ใน3ประเทศอินโดจีนเป็นผู้นำพาจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในปัจจุบันแนวคิดคุณสมบัติและคำสั่งของประธานโฮจิมินห์แม้นทวนไฟยังทั้งอันสว่างไสวแห่งภารกิจต่อสู้ปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประชาชนลาวบรรดาเผ่าแม้นเงื่อนไขพื้นฐานและเงื่อนไขสำคัญอันหนึ่งที่พาให้การปฏิวัติของประชาชนลาวก้าวจากไสยศาสตร์นี้ไปสู่ไสยศาสตร์ใหม่บ่ว่าในระยะการต่อสู้กู้ชาติก็คือในระยะแห่งการดำเนินภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเพื่อนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมในปัจจุบันพวกเขารับรู้อย่างลึกซึ้งว่าผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการพัวพันลาวเวียดนามได้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแจ้งว่าการพัวพันลาวเวียดนามแม้นการพัวพันที่ยิ่งใหญ่มีลักษณะพิเศษมีลักษณะรอบด้านมั่นเหนียวกลมเกี่ยวและบริสุทธิ์พุทธพองซึ่งได้กลายเป็นตัวแบบเป็นแวนแยงอันใส่แจ้งและหาได้ยากของการพัวพันสากลสายพัวพันอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการทำมือรอบด้านลาวเวียดนามแม้นกำเนิดขึ้นและได้รับการทนุบำรุงให้ขยายตัวซึ่งเริ่มจากสายพัวพันอันเป็นมุนเสื้อโดยแม้นประธานโฮจิมินห์เป็นผู้ก่อสร้างพื้นฐานและแม้นเพิ่นเองที่ได้พร้อมกับประธานไก่สอนพรหมวิหารประธานสุภานุวงศ์และผู้นำของสองพรรคสองรัฐพร้อมด้วยประชาชนสองชาติลาวและเวียดนามได้สืบต่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างโดยผ่านเส้นทางที่ยาวนานและขบวนวิวัฒน์แห่งการต่อสู้ปฏิวัติที่ดุเดือดเขี่ยวขาดลำบากยากเข็ญเต็มไปด้วยการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อญาติเอาเอกราชอิสรภาพของสองชาติและได้กลายเป็นกฎเกณฑ์แห่งความเป็นตายและพลังแห่งอันมหัศจรรย์นำไปถึงศาสนาอันยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติลาวและการปฏิวัติเวียดนามในภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยชาติในเมื่อก่อนก็คือการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติของไผลาวเพื่อก้าวขึ้นในปัจจุบันพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประชาชนลาวบรรดาเผ่า

0: รัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประชาชนลาวบรรดาเผ่าขอแสดงความรู้บุญคุณอย่างสูงและขอจดจำคุณงามความดีอันล้ำเลิศของเพิ่นในการที่เพิ่นเป็นผู้ก่อตั้งทนุถนอมและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันธุ์แบบพิเศษลาวเวียดนามให้ยืนยงคงตัวและเจริญงอกงามจนมาถึงปัจจุบันนี้ประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่ยืนยงในภารกิจปฏิบัติของชาวกัมมาซีบตลอดไป
1: ที่ท่านรับฟังผ่านไปนั่นแม่นบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าประธานโฮจิมินห์ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ยืนยงในภารกิจปฏิบัติของชาวกัมมาซีบตลอดไปที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์ไพมณีธรรมวงศ์สาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวรายการพวกเขาออกอากาศทางรับฟังกันเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพุธรายการนี้ได้รับการหัวมือจากกรมพหุพันธุ์คุณเศรษฐศาสตร์ลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพร้อมได้แบ่งออกเป็น3ระยะระยะที่1กับระยะเมืองลาววันนี้เฉพาะเมืองลาววันนี้จะลมสู่ทันฟังเพื่อได้มีการปรึกษาหรือการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างทั้งด่วนเวียงจันทน์ฮานอยตอนทางที่2นับแต่เมืองปากสันหาสายแดนลาวเวียดนามหรือด่านแทงถุยเมืองจำพรแขวงบุรีรัมย์ไซรายละเอียดจะว่าสู่ทันฟังเป็นแต่ละระยะกันไปส่วนระยะลาวหักลาวมื้อนี้จะท่านมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านอโนมาประพันธ์จิตคุณเศรษฐศาสตร์ลาวสัญชาติอเมริกาเฮ็ดธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายอยู่ลาวเพิ่นได้มีโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศผู้แทนในลาวสังสรรค์ทั่วประเทศครั้งที่12เพิ่นได้มีความประทับใจที่ว่าเห็นการพัฒนาสังสาประเทศชาติของพวกเขาพร้อมนั้นเพิ่นก็ได้เชิญชวนพี่น้องคนลาวที่อยู่ต่างประเทศให้มาเบิ่งมาชมได้มาเยี่ยมมายามมาเบิ่งด้วยตัวเขาเองว่าการพัฒนาสังสาประเทศชาติเป็นคือใดพร้อมกันนั้นท่านได้ต้องการให้ธุรกิจทางรัฐบาลก็มีการอำนวยความสะดวกทางด้านอื่นๆหลายด้านด้วยกันถือว่ามีความสะดวกสบายหลายขึ้นแต่ถือว่าบ่ได้เป็นดังที่หลายคนเข้าใจในการติดตามข่าวสื่อสังคมออนไลน์โลกโซเชียลต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่บิดเบือนความเป็นจริงต่อการพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาเนาะส่วนระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปฮู้จักกับวัดเพียวัดอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของแขวงเสียงขวงที่หลายคนก็เคยได้ไปสัมผัสได้ไปกราบไหว้เนื่องจากวัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายอย่างนอนว่าถูกสงครามทำลายในปางสงครามแต่สิ่งมหัศจรรย์จุดกันเป็นว่ายังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งสง่าผ่าเผยอยู่รายละเอียดจะเว้าสู่ท่านฟังเส้นเดียวกันเนาะมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พญุสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับนายสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์มาแสงเป็นผู้ประกอบผลงานเพลงให้ท่านฟังไปพร้อมกันเริ่มต้นรายการนี้นำท่านเข้า

สุริยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังในกองประชุมปรึกษาหรือการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยตอนทางที่2นับแต่เมืองปากสันหาแสดงลาวเวียดนามหรือด่านแท่งถุยเมืองจำพรแขวงบุรีคำไสจัดขึ้นในวันที่16พฤษภาคมนี้อยู่แขวงบุรีคำไสโดยการเป็นประธานของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีท่านคำแหวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะสีนำและคุ้มครองโครงการก่อสร้างทางด่วนเข้าห่วมโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยตอนทางที่2นับแต่เมืองปากสันหาชายแดนลาวเวียดนามเมืองไซจำพรมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่กิโลเมตรที่0บ้านทงใหญ่เมืองปากสันหาชายแดนลาวเวียดนามด่านแท่งถุยเมืองไซจำพรมีลงยาวหลายกว่า203กิโลเมตรกวมเอา4เมือง28บ้านของเมืองปากสันเมืองบริคันเวียงทองและเมืองไซจำพรได้เซ็นบทศึกษาความเป็นไปได้โดยเมนบริษัทน้ำท้า 3S ได้เซ็นสัญญาพัฒนาแบบมีเงื่อนไขในวันที่15ตุลาคม2025และยาก่อสร้างแมน4ปีจนฮอดปี2029จึงจะสำเร็จกรมควรทางได้รับรองเอาแบบแต้มละเอียดจำนวน2จุดในรูปแบบออกแบบไปพร้อมและก่อสร้างไปพร้อมนับแต่กิโลเมตรที่30หา40และกิโลเมตรที่92หากิโลเมตรที่100ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแมนมีความคืบหน้าพอสมควรได้ทะลุแนวทางเพื่อเก็บกำข้อมูลตามแล้วที่ได้รับรองสำเร็จประมาณ63กิโลเมตรเก็บกำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่4เมืองคือเมืองปากสันมีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่าน25กิโลเมตรรวมเอา8บ้านเก็บกำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำเร็จห้อยส่วนห้อยมีจำนวน5บ้านคือบ้านทงใหญ่บ้านสวนสวรรค์บ้านปัดซุ้มบ้านนาดีและบ้านบัวแวงคำยัง3บ้านคือบ้านสมสวาสบ้านนาขามและบ้านคำบอนเมืองบริคันมีขอบเขตแนวทางด่วนผ่าน66กิโลเมตรกวมเอา5บ้านเก็บกำข้อมูลสำเร็จแต่ยังบ่ทันได้เซ็นรับรองข้อมูลจากคณะกรรมการคัดเมืองมีจำนวน3บ้านคือบ้านภูคำบ้านปากโพยและบ้านหินงูนยังบ่ทันสำเร็จ2บ้านคือบ้านภูคำและบ้านน้ำเต็กเมืองเวียงทองมีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่าน39กิโลเมตรกวมเอา6บ้านเก็บกำข้อมูลสำเร็จ3บ้านคือบ้านกกขามบ้านพ้นดูและบ้านห้วยหอยยังบ่ทันสำเร็จ3บ้านคือบ้านมีไซบ้านไซบัวทองและบ้านนาตันเมืองไซจำพรมีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่านหลายกว่า73กิโลเมตรกวมเอา9บ้านเก็บกำข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำเร็จห้อยสันห้อยจำนวน2บ้านกำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่3บ้านและยังเหลือ4บ้านปัจจุบันคณะวิชาการคันแขวงได้สำเร็จการค้นคว้าราคาหัวหน่วยสดเสยผลกระทบเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้เสนอให้คณะสีนำและคุ้มครองโครงการแต่ละขั้นก็คือบริษัทน้ำท้า 3S จงศึกษาวิเคราะห์วิจัยให้ละเอียดในการแก้ไขแล้วทางเปลี่ยนแปลงใหม่นับแต่กิโลเมตรที่150หากิโลเมตร203การกำหนดหัวหน่วยสดเสยมาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างตามนิติกรรมและกฎหมายที่ได้กำหนดออกท่านผู้ฟังทางว่าเส้นทางนี้สำเร็จแน่นอนละการไปมาหาสู่กันระหว่างชายแดนกับชายแดนระหว่างลาวเวียดนามก็จะสะดวกสบายหลายขึ้นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก็จะว่องไวขึ้นถือว่าพื้นฐานโครงสร้างก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพ่อแม่ประชาชนคนท้องถิ่นได้เนื่องจากว่าถ้าว่าทางสะดวกไปมาสะดวกแน่นอนการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองต่อเมืองบ้านต่อบ้านก็แม่นรู้สึกว่าจะว่องไวขึ้นก็ถือว่าลดพรต้นทุนหลายขึ้นได้เนาะอันนี้ก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้ที่พวกเรามาลมสู่ท่านฟังเกี่ยวกับการปรึกษาหรือจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยตอนทางที่2นับแต่เมืองปากสันหาดแสดนลาวเวียดนามหรือด่านแทงถุยเมืองไซจำพรแขวงบุรีคำไสวันนี้พ่อจะพักกันหน่อยนึงให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการแล้วจะหน่อยจึงกลับเข้ามาสู่ระยะลาวหักลาวเฉพาะระยะลาวหักลาวมื้อนี้จะนำเสนอให้ท่านพับฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านอนุมาประพันธ์จิตคนสัญชาติลาวสัญชาติอเมริกาเฮ็ดธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายอยู่ลาวเพ
พิ่นได้เว้าถึงความภาคภูมิใจที่เพิ่นได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนนานาสังสาตทั่วประเทศครั้งที่12พร้อมนั้นเพิ่นก็ได้เชิญชวนพี่น้องลาวพวกเขาที่อยู่ต่างประเทศนั้นให้มาเยี่ยมยามประเทศลาวให้มาเบิ่งด้วยตัวเองว่าการพัฒนาสังสาตประเทศลาวเป็นขึ้นแนวใดนอกจากนี้การเฮ็ดธุรกิจเพิ่นก็ให้ความสะดวกสบายให้แก่นักธุรกิจที่เป็นคนสังสาตลาวที่มาลงทุนอยู่ลาวรายละเอียดนั้นจะหน่อยจะไปฟังพร้อมกันตอนนี้ให้ท่านฟังเพลงจากรายการก่อน

0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวฮักลาวมื้อนี้จะนำเสนอทานรับฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านอนุมาประพันธ์จิตคุณสาธลาวสัญชาติอเมริกาผู้ธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายอยู่ลาวในโอกาสที่เพิ่นได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาธทั่วประเทศครั้งที่12แสดงความรู้สึกของตนเองมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมกองประชุมครั้งนี้พร้อมกับได้เชิญชวนพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศนั้นให้มาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนให้มีธุรกิจมาช่วยกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติรายละเอียดเชิญท่านติดตามฟังพร้อมกันเลย
1: และมื้อนี้ฮักรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจที่สุดที่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นได้เชิญเอามาในร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาธทั่วประเทศครั้งที่12ที่ว่าฮับมาอยู่ประเทศลาวนี่ก็รู้สึกว่าดีหลายมีหลายอย่างที่ได้มีหลายแนวที่ได้เฮ็ดเพราะประเทศเฮาก็ประเทศกําลังพัฒนามีหลายสิ่งได้อย่างที่เฮ็ดและก็เห็นหลายคือกระทรวงการต่างประเทศเพื่อก็แต่งตั้งอันกลุ่มนึงขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเศรษฐศาสตร์ลาวเพิ่นก็เอาใจใส่หลายเฮาก็เข้าใจเนาะคือเฮาหาผู้แล้วสิยกสมมุติก็คือประเทศรัฐบาลก็คือพ่อแม่เฮาก็คืออันลูกเต้าก็สัญชาติญาณของคนนี่ได้ก็คิดเพื่อลูกอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีอันนั้นเฮาก็ภูมิใจหลายที่ว่าได้มาอยู่ประเทศลาวแล้วก็อยากให้ฮ้องถึงอันคนอยู่ต่างประเทศเนาะก็อยากให้มาเบิ่งว่าลาวนี่เพิ่นเจริญสําไรแล้วมีโอกาสกับสิ่งที่เฮาสิมาดํารงชีวิตอยู่นี่เป็นแบบใดมีหลายอย่างที่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นให้ความสะดวกของพวกให้พวกเฮาฉะนั้นลองมาเบิ่งเนาะบ่เชื่อเฮาก็อย่าลองทรายมาเบิ่งก่อนมีอันนึงที่ว่าเฮาอยากได้ถ้าว่าทางรัฐบาลเพิ่นให้ได้อยากได้2สัญชาติอยากให้มีสัญชาติต่างประเทศได้กับสัญชาติลาวได้อันนี้แหละความเบี่ยงของอันอยากได้นะฮะแต่อันอื่นนี่ที่ว่าทุกอย่างโอเคละเนาะก็คือเฮาไปอยู่ต่างประเทศนั่นแหละจังได๋ก็จังได๋ก็อยากคือเฮาเคยออกไปต่างประเทศนั่นน่ะอยู่จังได๋ก็อยากก็ยังคือฮอดประเทศลาวอยู่คือเก่าย้อนขึ้นบ้านเฮาก็คือผู้เจ้ากันได้ออกไปต่างประเทศนอน 2-3 มื้อคือฮอดประเทศลาวเลยแหละจังได๋ก็อยากเฮาก็มีศาสตร์เกิดศาสตร์เดียวเนาะคนมีศาสตร์เกิดศาสตร์เดียวจังได๋ก็อยากไปอยู่สักอย่างก็ต้องอยากกลับมาประเทศลาวคือเก่าเปลี่ยนแปลงหลายการพัฒนาอย่างก็หลายขึ้นเรื่องถนนหนทางก็หลายตึกร่างก็สร้างขึ้นหลายเรื่องธุรกิจนี่ก็เทื่อง่ายเลยเพราะการให้ความสะดวกหลายอย่างและคือว่าแล้วประเทศลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีทุกอย่างให้เฮ็ดมีแต่เฮาสิเลือกเฮ็ดตัวใดอยากคนมาอยู่ประเทศลาวนี่เสื้อสารลาวไปอยู่ตามเขตก็มากหลายเนาะมันก็มีหลายเป้าหมายบางคนก็มาบำนาญบางคนก็มาเฮ็ดธุรกิจบางคนก็มาเฮ็ดสอบเฮ็ดเวียกอีหยังแต่นี่ไงทวงธุรกิจคือเฮาบอกไปเมื่อกี้นี่แหละมันมีหลายแนวสิเฮ็ดอยู่ลาวที่เฮามานี่ก็ทํามีหลายแนวในสมองเฮาจะคิดอันนี้มีหลายมันมีโอกาสหลายเพราะประเทศเรากําลังพัฒนาล่ะแต่ว่าคือว่าเมื่อกี้แล้วให้จะเชิญชวนผู้คนอยู่ต่างประเทศเรามาเบิ่งมีหลายโอกาสมีหลายโอกาสที่ว่ามีหลายโอกาสที่เฮาสิเฮ็ด
0: นั่นก็เป็นเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านอนุมาประพันธ์จิตคนสัญชาติลาวสัญชาติอเมริกาเฮ็ดธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายอยู่ลาวในโอกาสที่เพิ่นได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนและสังสาธทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นอยู่ณคงวิจันในวางบดลมานี้ท่านผู้ฟังวันนี้พวกเขาจะพักตื่มหน่อยนึงให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการแล้วจะหน่อยนำท่านเข้าสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปท่องเที่ยวหรือไปฮู้จักกับวัดเพียวัดอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของแขวงเสียงขวงว่าจะมีความเป็นมาขึ้นแนวใดตอนนี้ให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำท่านเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการพวกเขากับระยะเที่ยวบ้านแม่มาฮู้จักกับวัดเพียวัดอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของแขวงเสียงขวงวัดเพียวัดตั้งอยู่กลางเมืองคูนแขวงเสียงขวงมีอายุเกือบพันปีซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นบนสักการะบูชาและกราบไหว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวแขวงเสียงขวงก็คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมยามแขวงเสียงขวงวัดเพียวัดมีเอกลักษณ์พิเศษคือมีซากเสาเก่าแก่ตั้งสีฟ้าโดยปราศจากหลังคาย้อนถูกทำลายในปางสงครามแต่สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดแม้ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งสง่าผ่าเผยอยู่ซึ่งวัดนี้ห่างจากตัวเมืองโพนสวรรค์เมืองเอกของแขวงเสียงขวงและประเทศสบานของแขวงนั้นประมาณ30กิโลเมตรตามการบอกเล่าที่สืบสานกันมาหลายห้อยปีมาวัดเพียวัดถูกสร้างขึ้นในปีจุลศักราชหรือว่าจ.ศ.744ซึ่งเป็นแห่งทับอิฐที่สร้างขึ้นอยู่ดินแดนเมืองพวนมีเจ้าล้านคำกองเป็นอาจยาปกครองเมืองได้นำพาประชาชนโดยมีอาจารย์ธรรมคาถาผู้ที่เคยสร้างวัดอยู่เมืองหลวงพะบางมาแล้วนำพาสร้างหลังจากสร้างสำเร็จเจ้าล้านคำกองได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์เอื้อนมาพระเจ้าองค์ตื้อจากหงสวดีหรือว่าจากเมียนมาในปัจจุบันมาประทับไว้วัดแห่งนี้ในยุคนั้นเมืองพวนเจริญรุ่งเรืองที่สุดดังนั้นวัดเพียวัดจึงเป็นบ่อนหำเหียนของพระสงฆ์สมณเณรแต่พอตกมาในซุ้มปีจ.ศ. 1287หรือปีค.ศ. 1847สงครามภายนอกหรือว่าเซิร์กฮอได้เข้ามามั่งเพทำลายซึ่งพวกเขาได้ตัดแขนซ้ายของพระเจ้าองค์ตื้อเพื่อซอกหาโลหะที่มีค่าแต่สิ่มยังบ่ถูกทำลายมหดค.ศ. 1953ได้ถูกสงครามของจักรพรรดิฝรั่งทำลายสิ่มและพระพุทธรูปจนประชาชนปฏิสังขรณ์วัดและสิ่มขึ้นใหม่ให้สวยงามเหมือนดังสมัยก่อนแต่ความสวยงามของวัดก็ได้หายไปอีกจากสงครามที่จักรพรรดิอเมริกาได้ทำลายวัดจนหมดวัดเพียวัดถ้านับมาฮอดเดี๋ยวนี้ก็มีอายุประมาณ700กว่าปีแล้วถือเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของลาวที่ซี่เห็นว่าก่อนนี้เกือบศตวรรษดินแดนดังกล่าวซึ่งเป็นเขตเมืองคูนก็คือแขวงเสียงขวงมีความหุ่งเหืองทางด้านอารยธรรมย้อนว่าวัดเป็นสถานที่เต้าโฮมจิตใจความเลื่อมใสศรัทธาของมวลชนที่นับถือศาสนาพุทธบ่อนใดมีความหุ่งเหืองแสดงออกให้เห็นวัดวาอารามที่กว้างใหญ่สวยงามย้อนว่าประชาชนสามัคคีร่วมใจกันสร้างนั่นเองสภาพวัดเพียวัดในปัจจุบันที่หลงเหลือจากสงครามเผ่าผ่านที่พวกจักรพรรดิต่างด้าวเอาลูกแตกหมักโบมมาถิ่มใส่นั้นยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศอย่างบ่ขาดสายถึงแม้ว่าความสวยงามของวัดที่เคยมีนั้นบ่เหลือแล้วก็ตามแต่ความศักดิ์สิทธิ์ก็มีจริงเพราะสงครามบ่อาจทำลายเกลี้ยงย้อนยังมีพระองค์ตื้อใหญ่คงไว้ให้เห็นถึงจะเหลือเพียงพระพุทธรูปตั้งสถิตอยู่ทั้งตากแดดและฝนก็ตามแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้บ่ได้เสื่อมถอยพร้อมนั้นทั้งแขวงเสียงขวงก็คืออำนาจการปกครองและชาวเมืองคูนได้พร้อมกันบูรณะขึ้นใหม่เอาใจใส่ปกปักรักษาสถานที่ดังกล่าวให้เป็นบ่อนสักการบูชาและกราบไหว้ไปจนชั่วลูกชั่วหลานนั่นก็เป็นระยะเที่ยวบ้านแม่ที่พวกนำเสนอให้ท่านมาฮู้จักประวัติความเป็นมาของวัดเพียวัดอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของแขวงเสียงขวงที่พวกเขาควรจะไปท่องเที่ยวและบ่ควรพลาดถ้าท่านใดที่ว่าเดินทางไปแขวงเสียงขวงอย่าลืมหาเวลาหรือวันญาติเวลาไปชมไปเที่ยววัดไปฮู้ประวัติความเป็นมาของวัดเพียวัดเวลาพอหมดลงพอดีขอบใจบรรยากาศทุกท่านติดตามรายการแต่ต้นจนถึงท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์ภโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์แสงลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พอจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ห่วยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าทานถึกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาทานที่หักแพงทุกๆทานในขณะนี้อยู่ที่สมัครงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนากำลังทำการออกได้รางวัลประจำงวดที่68ออกครั้งวันที่19เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกได้รางวัลในครั้งนี้มีการออกได้รางวัลหวยเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกได้รางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกรางวัลขอเรียนเชิญ
1: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาวความพร้อมของสุดอุปกรณ์และทำการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้บนรองหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาลประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9รวมทั้งหมด60หน่วยบาลโดยจะมีการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลถึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลกับแซมหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อให้หน่วยบาลได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนรองหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหาบรรดาหน่วยบาลที่อยู่บนรองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มและนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาลออกจอกอุปกรณ์วงกลมเพื่อละหน่วยบาลจนครบพวกหน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาลและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1โตท้ายซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการทับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถือรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยหลุดขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทั้งราชการในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสด ทางสารภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เพจกระทรวงการเงินและทานสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกนั้นแม้ยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์ยักษ์จันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาสนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกในขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยปานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปวางไว้ตามลำดับอยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่ห้อยเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์ออกเลขรางวัลแต่ละชนิดความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวาดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
0: ลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข3

พนักงานออกนี้รางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่แฮบห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลนี่คือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1น้อยบานในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการแห่งพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนกันอารมณ์ของผู้ที่มาเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างยอดเงินงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายได้ครับผมงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดเป็นข้อชุดระบบการเงินธนาคารเพื่อคู่กับการประกอบความเชื่อเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดภาระการพนันต่างๆที่เราถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บนห้องทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานมาเรียกเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ประจำอยู่เลขเสียงประจำหลักแม้จะได้เสียงหน่วยบานแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่1

หน่วยบันหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลกำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1ก็เห็นหน่วยบาททั้งพวกหน่วยบาทได้สลับกันไปมาขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

น่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2ตามกระตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์ยุบวันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจแห่งพัฒนาซึ่งจะนำไส้โครงการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยหานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การออกเลขรางวัลหวยเลขพกโตแมนการเสียงเอาพกหน่วยบาทจากทั้งหมดพกสิบหน่วยบาทมักเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะรับผลทั้งเลขพกโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลเด็กจับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึกขีดขาดเปื้อนว่าปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่เมื่อพักครั้งราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนของหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5ขณะนี้หน่วยบ้านที่อยู่ในอุปกรณ์วงกลมก็เหลือเพียงแต่2หน่วยบ้านเท่านั้นและพนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบ้านได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบ้านและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบ้านหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบ้านได้ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเฮียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับไปหน่วยบ้านและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่น
1: ในเวลานี้หน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบ้านและทำการไขหน่วยบ้านเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่68ออกข้างวันที่19เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข050470 050470เลข5ตัวได้แก่หมายเลข50470 50470เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0470 0470เลข3ตัวได้แก่หมายเลข470 470เลข2ตัวได้แก่หมายเลข7070และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่68ออกข้างวันที่19เดือนพฤษภาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข050470 050470เลข5ตัวได้แก่หมายเลข50470 50470เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0470 0470เลข3ตัวได้แก่หมายเลข470 470เลข2ตัวได้แก่หมายเลข7070และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ขอแสดงความขอบใจมายังบัตรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบัตรทานจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสน

0: ท่านั้นอาจถึงแก่ชีวิตได้หลายคนคงฮู้จักดีกับคำที่ว่าแค่ซึ่งเป็นสัตว์ที่อันตรายเพราะมันโหดร้ายกว่าสัตว์หลายสนิทแต่ถึงว่ามันจะเป็นอันตรายต่อคนเฮาก็ตามแต่มันก็มีผลดีในระบบนิเวศศาสตร์ดังนั้นแค่จึงได้รับการอนุรักษ์ไว้ในศูนย์อนุรักษ์ที่อยู่ภาคใต้ของลาว
1: ปัจจุบันแค่พันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางและภาคใต้โดยเฉพาะอยู่แขวงสวรรณเขตซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญที่สุดพบหลายอยู่เขตเนินซุ่มน้ำเซจำพรในนั้นกลุ่มเอา4เมืองคือเมืองจำพรเมืองชนบุรีเมืองสองคอนและเมืองไซบุรีนอกนั้นก็ยังพบเห็นอยู่แขวงอัตตปือพบอยู่ในระบบแม่น้ำเซเปียนเซคำพรและเซกองส่วนอยู่แขวงคำมวนนั้นมีการรายงานว่าเคยพบเห็นคืนใหม่ในเขตแม่น้ำเซบางไฟและอยู่แขวงสารวันแม่นเคยพบอยู่ตามลำน้ำเซโดนแต่บ่มีรายละเอียดที่บ่งบอกถึงจำนวนที่แน่นอน
2: เพลงทำอิฐจากรายการสำหรับมื้อนี้จะนำเอาเพลงที่เว้าถึงแค่น้อยที่ต้องมาพบกับสถานการณ์ที่น่าเศร้าเมื่อถูกมนุษย์ทำร้ายจนถึงแก่ความตายอย่างบ่น่าเชื่อเพลงนี้แต่งโดยผายเมืองจันทและท้องดีสุนทรวิจิตรซึ่งพวกเพื่อนได้แต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1945นักร้องต้นฉบับแมนบุญคงประดิจิตเพลงนี้ถูกนำมาห้องสืบต่อกันมาจากนักร้องหลายๆคนสำหรับเพลงที่รายการจะเปิดสู่ฟังนี่แมนคำผ่านดินดาบุงเป็นคนขับห้อง

ท่านที่เคารพบทเพลงแค่น้อยที่แต่งขึ้นในปี1945นี้มีเนื้อในที่แสดงถึงการใช้ตัวละครสัตว์เป็นตัวแทนในการสร้างสรรค์

0: อนหรือเป็นคติเตือนใจโดยมีความหมายแฝงที่น่าสนใจคือให้เฮามีสติระมัดระวังและความบ่ประมาทในการดำรงชีวิตเห็นได้ว่าเนื้อในของเพลงได้กล่าวเตือนถึงภูมิภัยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการที่แค่น้อยลอยไปลอยมาและเข้ามาหาฝูงปลาอาจเป็นการเตือนให้เฮาฮู้จักระมัดระวังคนแปลกหน้าหรือผู้ที่มีท่าทางเป็นมิตรแต่แฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมกระบอกตางอย่างกับแค่น้อยที่ได้พรรณนาไว้ในบทเพลงซึ่งได้หลงเข้าไปในกับดักและในที่สุดก็ถูกตีจนตายสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการกระทำที่บ่ดีหรือการเดินทางผิดย่อมนำไปสู่ผลหายและความจิบหายแก่ตนเอง
1: เนื่องจากว่าเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นในปี1945ซึ่งเป็นยุคแห่งการต่อสู้เพื่อเอกราชมันอาจจะมีความหมายแฝงทางการเมืองในสมัยนั้นเช่นการเปรียบเทียบผู้ฮุกหานหรือผู้ที่บ่หวังดีต่อคนลาวซาดลาวแล้วก็จะถือกระทำบ่ต่างอย่างกับแค่น้อยเมื่อเว้าเรื่องของแค่หลายคนคงคิดว่าอยู่ประเทศลาวนั้นแค่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วความจริงจำนวนแค่ในธรรมชาติในประเทศลาวนั้นมันยังอยู่แต่กระตกอยู่ในสภาพความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้หากพวกเฮาบ่ช่วยกันอนุรักษ์หักษาไว้ซึ่งปัจจุบันมันยากที่จะนับจำนวนแค่ได้ชัดเจนแต่อิงตามข้อมูลการอนุรักษ์ล่าสุดที่เพิ่งเก็บกำระหว่างปี2024หา2026เป็นได้ว่าในเขตเซจำพรแขวงสวรรณเขตคาดว่ามีแค่ในธรรมชาติประมาณ300หา350ตัวในนี้รวมทั้งตัวน้อยและตัวเต็มวัยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรแค่พื้นเมืองในธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต
2: ้ในประเทศลาวเพิ่นมีโครงการอนุรักษ์แค่พื้นเมืองซึ่งเป็นโครงการปล่อยแค่คืนสู่ธรรมชาติตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือ WCS ร่วมกับรัฐบาลลาวได้เลี้ยงแค่ให้ใหญ่แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วเกือบ300ตัวโดยล่าสุดในเดือนมีนาคม2026ได้มีการปล่อยเพิ่มอีก56ตัวและยังมีแค่ที่กำลังเลี้ยงไว้เพื่อล้อทาการปล่อยอีกประมาณ190ตัว
3: แค่พันท้องถิ่นถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่งแต่หากอิงตามความเสือท้องถิ่นเห็นว่าเสาบ้านในเขตเซจำพรมีความเสือถือว่าแค่เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นผีเฝ้าบึงเหตุให้ประชาชนช่วยกันปกปักรักษาและบ่ล่าแค่เหล่านี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เหตุให้แค่ในลาวยังคงเหลืออยู่ประชาชนเชื่อว่าแค่ชนิดนี้บ่ดุร้ายต่อมนุษย์คือกับแค่น้ำเค็มและมักอาศัยอยู่ในบึงหรือแม่น้ำที่ไหลซ่า
4: ท่านที่หักแพงในอดีตประเทศลาวเฮาได้หับสมญานามว่าอาณาจักรล้านสร้างเพราะเป็นดินแดนที่มีสร้างอาศัยอยู่อย่างหลวงหลายแต่มาฮอดปัจจุบันจำนวนสร้างได้ลดน้อยถอยลงอย่างน่าเป็นห่วงอิงตามข้อมูลจากองค์การอนุรักษ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคาดคะเนว่าประเทศลาวมีสร้างทั้งหมดประมาณ800หา 1,000 ตู่เท่านั้นซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือสร้างบ้านสร้างเลี้ยงมีประมาณ400กว่าโตและสร้างป่ามีประมาณ400หา600โตที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนต่าง
5: ๆแขวงที่มีสร้างหลายที่สุดก็คือแขวงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสร้างและมีจำนวนสร้างหลายกว่าหมู่ในลาวเช่นแขวงไสยบุรีเป็นแขวงที่มีสร้างบ้านหรือสร้างเลี้ยงหลายที่สุดในประเทศยุคแขวงนี้ยังมีการจัดบุญสร้างเป็นประจำทุกๆปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีศูนย์อนุรักษ์สร้าง Elephant Conservation Center ที่ตั้งอยู่อ่างน้ำเตียนเพื่อเบิ่งแยงและขยายพันธุ์สร้างพร้อมนั้นยุคเขตป่าสงวนน้ำปุยเมืองเพียงแขวงสัญบุรีก็เป็นเขตที่ยังมีสร้างป่าอาศัยอยู่หนาแน่นสมควรนอกนั้นยังมีอยู่อีกหลายแขวงในภาคกลางและภาคใต้ของลาว
2: หลายคนอาจบ่เข้าใจว่าเป็นหยังสร้างจึงหลุดหน่อยลงสาเหตุต้นต่อที่เฮ็ดให้จำนวนสร้างในลาวหลุดลงเป็นย้อนการสูญเสียที่อยู่อาศัยย้อนว่าป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายถากถางเพื่อทำการผลิตเฮ็ดให้สร้างบ่มีบอนหากินได้สะดวกเหมือนแต่ก่อน
0: และการล่าสัตว์ของนายพรานค่าสร้างเพื่อเอางาและอวัยวะต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการเฮ็ดให้จำนวนสร้างหลุดลงบ่เพียงเท่านี้สร้างบ้านส่วนหลายยังถูกนำไซเข้าในเวียกงานลากแก่ไม้ต่างเคืองเดินทางไก่ไปฆ่านำเจ้าของในสมัยก่อนและปัจจุบันเฮ็ดให้พวกมันเมื่อยล้าและบ่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติแต่ว่าปัจจุบันรัฐบาลและองค์การสากลกำลังร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูประชากรสร้างเพื่อให้สมกับชื่อล้านสร้างให้คงอยู่กับคนลาวตลอดไป
3: เมื่อเว้าถึงสร้างก็อย่าลืมว่าสร้างนั้นเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าหลายสำหรับคนลาวเพราะคนลาวฮักเหมือนคนในครอบครัวสำหรับสร้างป่าก็เป็นสัตว์ประเภทห่วงห้ามบันซีไอ้ที่มีความสำคัญทางด้านนิเวศวิทยาหายากใกล้จะสูญพันธุ์หรือมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเมื่อเว้าเรื่องสร้างแล้วทางรายการมีเพลงหนึ่งอยากนำเสนอสู่ท่านฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาบ่ดลและบ่ได้จัดว่าเป็นเพลงดังในอดีตแต่อยากนำเสนอสู่ท่านฟังเพลงนี้มีชื่อว่าฮักบ่าวไสยะผู้ให้เนื้อห้องและทำนองแมนหลังสี่วงละครสาววอนลาวขับพง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ทานที่เคารพหักบ่าวไสยะผู้ให้เนื้อห้องและทํานองแม่นหลังสีวงละครสาววอนลาวขับห้องผ่านไปแล้วหวังว่าคงพอฟังได้อยู่เนาะพอมันอาจบ่ก่งกับจิตใจหลายคนที่มักฟังเพลงเก่าหรือเพลงดังในอดีตแต่ถึงแนวใดก็ตามรายการเฮาก็ประละเพลงดังในอดีตบ่ได้ดอกย้อนผ่านมาหลายคนบอกว่าเพลงเก่าฟังแล้วสบายมีความหมายลึกซึ้งดังนั้นเพลงต่อไปนี้รายการจะนำเสนอเพลงที่มีเนื้อในแสดงถึงความหู้สึกเรื่องความหักที่ปิดบังไว้ในใจและความทรมานของการที่บ่กล้าเผยความในใจออกมาให้คนที่ตนหักได้หับหู
1: ้บ่ฮู้ว่าอาการหลงหักคนที่บ่กล้าเปิดใจบ่กล้าบอกนี่มีไผแดที่มีและเคยผ่านมาแล้วในอดีตหรือกำลังมีความหักที่เป็นความลับและต้องได้อดกั้นไว้ให้ฝังลึกอยู่ในใจมาเป็นเวลาดุนนานแต่ก็บ่กล้าเอ่ยหรือเปิดเผยออกมาเพราะมีความย่านกลัวบางอย่างทั้งที่ฮู้ว่าความทุกข์ระทมในความโดดเดี่ยวย้อนหักเข่าข้างเดียวนี้เป็นแนวใดโดยเฉพาะในยามค่ำคืนต้องเผชิญกับความเงียบเหงาและความทรมานที่กัดกินใจเนื่องจากความหักที่บ่ได้บอกออกไปเนื่องจากในชีวิตจริงบ่กล้าบอกหักดังนั้นจึงมีความสุขเพียงแต่ในโลกแห่งความฝันซึ่งเป็นบ่อนที่ได้พบนาได้มาหาและได้ล้มกับคนที่ตุ่นหักอยู่ทุกคืนในจินตนาการเท่านั้น
2: เว้าได้ว่าเพลงที่เฮาจะนำเสนอต่อไปนี้มันซื่อถึงอารมณ์ของคนที่แอบหักซึ่งเต็มไปด้วยความอ่อนไหวความหวังและความโหยหาที่บ่สามารถเว้าออกมาเป็นคำเว้าได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเพลงนี้จากการประพันธ์โดยคำหล่าหนอแก้วซึ่งได้แต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1968นักฮ้องต้นฉบับแมนบุญเทียงมณีวงศ์แต่เพลงที่จะนำเสนอให้ท่านฟังต่อไปนี้แมนโทสตูดิโอเรคคอร์ดดิ้งสร้างดนตรี AI ขับฮ้อง

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีสื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปรึกษาหารือการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยตอนทางที่ส่ง5ปีต่อหน้าคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะพัฒนาตัวเมืองและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองให้มีความทันสมัยฮอดปี2030เวียดนามจะสู่สนสร้างมาตรฐานเวียดนาม75ส่วนห้อยให้กลมเกี่ยวกับมาตรฐานสากลต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยตอนทางที่2นับแต่เมืองปากซันหาดแสดงลาวเวียดนามหรือด่านแท่งถุยเมืองไซจำพรแขวงสมณเขตจัดขึ้นในวันที่16พฤษภานี้อยู่แขวงบริคำไสโดยการเป็นประธานของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีท่านคำแหวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะสินำและคุ้มครองโครงการก่อสร้างทั้งด่วนเข้าห่วมโครงการก่อสร้างทั้งด่วนเวียงจันทน์ฮานอยตอนทางที่2นับแต่เมืองปากซันหาดชายแดนลาวเวียดนามเมืองไซจำพรมีจุดเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่0บ้านทงใหญ่เมืองปากซันหาดชายแดนลาวเวียดนามด่านแทงถุยเมืองไซจำพรมีลงยาวหลายกว่า203กิโลเมตรรวมเอา4เมือง28บ้านของเมืองปากซันบริคันเวียงทองและเมืองไซจำพรได้เซ็นบทศึกษาความเปลี่ยนไปได้โดยแมนบริษัทน้ำท้า 3S ได้เซ็นสัญญาพัฒนาแบบมีเงื่อนไขในวันที่15ตุลาคม2025และยาก่อสร้าง4ปีฮอดปี2029กรมโครงทางได้รับฮ้องเอาแบบแต้มละเอียดจำนวน2จุดในรูปแบบออกแบบไปพร้อมและก่อสร้างไปพร้อมนับแต่กิโลเมตรที่30หากิโลเมตร40และกิโลเมตรที่92หากิโลเมตรที่ห้อยพันการจัดตั้งปฏิบัติมันมีความคืบหน้าพอสมควรได้ทะลุแล้วทางเพื่อเก็บกำข้อมูลตามแล้วที่ได้หับห้องสำเร็จประมาณ63กิโลเมตรเก็บกำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่4เมืองคือเมืองปากซันมีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่าน25กิโลเมตรรวมเอา8บ้านเก็บกำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำเร็จห้อยสุดห้อยมีจำนวน5บ้านคือบ้านทงใหญ่บ้านสวนสวรรค์บ้านปัดซุมบ้านนาดีและบ้านบัวแวงคำยัง3บ้านคือบ้านสมสวัสดิ์บ้านนาขามและบ้านคำบอนเมืองบริคันมีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่าน66กิโลเมตรรวมเอา5บ้านเก็บกำข้อมูลสำเร็จแต่ยังบ่ทันได้เซ็นรับรองข้อมูลจากคณะกรรมการขันเมืองมีจำนวน3บ้านคือบ้านผู้คำบ้านปากโพยและบ้านหินโงนยังบ่ทันสำเร็จ2บ้านบ้านผู้คำและบ้านน้ำเต็กเมืองเวียงทองมีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่าน39กิโลเมตรรวมเอา6บ้านเก็บกำข้อมูลสำเร็จ3บ้านคือบ้านกกขามบ้านพูนดูและบ้านห้วยหอยยังบ่ทันสำเร็จ3บ้านคือบ้านมีไซบ้านไซบ่อทองบ้านนาตันเมืองไซจำพรมีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่านหลายกว่า73กิโลเมตรรวมเอา9บ้านเก็บกำข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำเร็จห้อยสุดห้อยจำนวน2บ้านกำลังจัดตั้งปฏิบัติอยู่3บ้านและยังเหลือ4บ้านปัจจุบันคณะวิชาการขันแขวงได้สำเร็จการค้นคว้าราคาหัวหน่วยสดเสยผลกระทบเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้เสนอให้คณะสีนำและคุ้มครองโครงการแต่ละขั้นก็คือบริษัทน้ำท้า 3S จงศึกษาวิเคราะห์วิจัยให้ละเอียดในการแก้ไขแล้วทางเปลี่ยนแปลงใหม่นับแต่กิโลเมตรที่150หากิโลเมตรที่203การกำหนดหัวหน่วยสดเสยมาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างตามนิติกรรมและกฎหมายที่ได้กำหนดออก
0: จากสภาพในปัจจุบันภาคและรัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตีถอยกลุ่มคนบ่ดีที่สืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ให้ป้ายสีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์และนำใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของภาครัฐและประเทศเฮาในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในเราสั่งซาทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนควายและเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงโซลาวทางซาดในท้ายเดือนเมษาผ่านมาที่หอประชุมแห่งซาดทานคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคของหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคซีให้เห็นว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการหันเปลี่ยนอย่างไวว้าและคาดคะเนได้ยากการสืบต่อยุคสูงบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในยุคแห่งความยุ่งยากนี้ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนมีความปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นเอาใจใส่ซี่นำคุ้มของสื่อมวลชน ให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว
2: ้สภาพการของโลกในภาคพื้นมีการผันเปลี่ยนอย่างไวว่าและขาดคณีได้ยังสภาพภายในประเทศของเขายังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินพวกคนบ่ดียังสืบต่อเสกสรรปั่นแต่งใส่หายไปสีบิดเบือนความจริงด้วยการนำใส่ซื้อนำใส่ AI สร้างความเสียหายแก่ผู้นำของพรรคของรัฐและประเทศของพวกเขาด้วยเหตุนั้นการสืบต่อยุคสูงบทบาทสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมต่อข้อมความสมัครใจเป็นผู้แทนในยุคแห่งความยุ่งยากนี้แม้มีความสำคัญยิ่งกว่าเวลาใดหมดอยากเห็นได้ขึ้นนั้นเห็นควรจะได้ป้องกันสงสัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดตั้งของสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนในสังคมให้นักแน่นแข็งแกร่งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบาทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพประกันได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะตัวจริงลักษณะสื่อสังคมลักษณะแนะนําและลักษณะต่อสู้เพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต้าโค้งความสมัครใจประชาชนบรรดาเป้าให้มีน้ําใจอักษาพรรคระบอบใหม่ยุคสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองพึ่งตนเองพร้อมกันออกแข่งแข่งขันสร้างกระบวนการรักษาและพัฒนาให้มีความปลอดภัยและเป็นอุปถัมภ์
0: ท่านคมรจันทจิตให้ฮู้ตื่อว่าในต่อหน้าจะเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างฐานแถวหนักข่าวผู้เฮ็ดเวียกงานในขงเขตสื่อมวลชนให้หับประกันปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเล็งท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของภาคสร้างสภาพแวดล้อมเฮ็ดเวียกที่สะดวกมีพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคที่รับประกันสนองงบประมาณประกอบพาหนะอุปกรณ์สื่อมวลชนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนและวางระบบระเบียบการนำใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลกว่าเก่า
1: 5ปีต่อหน้านับแต่สมัยสมุขา2030คะแนนการยุทธาธิการและขนส่งจะพัฒนาตัวเมืองและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองให้มีความทันสมัยยืนยงและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศแก้ไขจราจรแออัดให้สะดวกว่องไวและแก้ไขสภาพน้ำท่วมขังในตัวเมืองในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานยุทธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาคะแนนการยุทธาธิการและขนส่งระยะ5ปีสมัยสมุขา2030จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีอยู่นาคหลวงเวียงจันทน์ท่านลิตาคัตติยะท้องรัฐมนตรีกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงยุทธาธิการและขนส่งจะสู่สนสร้างนิติกรรมในการคุ้มครองเวียกงานเคหาผังเมืองและพัฒนาตัวเมืองให้ได้16ฉบับไปถึงคู่กับการบังคับใช้นิติกรรมให้เคร่งครัดสร้างแผนปรับปรุงและแผนแม่บทพัฒนาตัวเมืองตามแล้วเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำคลองและตัวเมืองที่สำคัญโดยเฉพาะแผนผังตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ตัวเมืองตามแล้วทางรถไฟลาวจีนและตัวเมืองที่สำคัญให้ได้อย่างน้อย1นคร7ตัวเมืองและอื่น
3: ๆสร้างแผนปรับปรุงและแผนแม่บทพัฒนาตัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำคลองและตัวเมืองที่เป็นสำคัญโดยเฉพาะแม่นแผนผังตัวเมืองละเอียดนครหลวงเวียงจันทน์และตัวเมืองรวมตามแนวเศรษฐกิจรถไฟลาวจีนและตัวเมืองที่สำคัญให้ได้อย่างน้อย1นครและ7ตัวเมืองสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงตัวเมืองและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองสู่สนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองของบรรดาตัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำคลองตัวเมืองตามแนวทางรถไฟลาวจีนและตัวเมืองสำคัญให้ได้3ตัวเมืองและสร้างสนามกินขี้เหงื่อที่ได้มาตรฐานให้ได้4แห่ง
1: ท่านลิตาคัตติยะให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาตัวเมืองให้กลายเป็นตัวเมืองที่มีการวางแผนทันสมัยยืนยงปกปักรักษาตาฟังเรียบตามแม่น้ำและป้องกันภัยน้ำท่วมบรรดาตัวเมืองไปเคียงคู่กับการสนองน้ำประปาและสุขาภิบาลให้ประชาชนอยู่ตัวเมืองและขอบเขตทั่วประเทศ
0: ปีนี้องค์การปกครองเมืองสั่งทองนครหลวงเวียงจันทน์มีแผนจะปลูกไม้ให้ได้เนื้อที่400เฮกตาร์สะพอภาคหลัดจะสู่สนปลูกให้ได้15เฮกตาร์สำหรับเบี้ยไม้ที่จะปลูกในวันที่1มิถุนายนหน้านี้มีหลายกว่า 5,000 เบี้ยโดยจะร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้มหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านสังวรพิมสนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสั่งทองให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับเบี้ยไม้ที่จะนำมาปลูกในปีนี้จะเน้นใส่ประเภทเบี้ยไม้อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่เป็นต้นไม่ดูไม่แตกคาไม่แค้นหินปลูกอยู่เขตป่าไม้ที่ถูกทำลายหรือสูญเสียจากไฟไหม้ล้ำป่าในระยะผ่านมาเพื่อฟื้นฟูป่าโดยสมทบกับโครงการฟื้นฟูป่าของคณะภาควิชาป่าไม้มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
4: ฉพาะเปียไม้ของเราหลังมาก็เป็นสมทบกับคณะป่าไม้เป็นโครงการฟื้นฟูป่าไม้เพิ่นได้มาจัดอยู่เมืองสังทองคือว่าเริ่มโครงการกับ2,500ผ่านมาแล้วพอเราจะได้สมทบกันเอาเปียไม้อุตสาหกรรมเปียไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นไม้แต่ค่าไม่ดูไม่เขียนหินไม่ต้องไม่นี่แหละเราปลูกเสริมป่าป่านะครับวันที่ว่าพื้นที่ไฟไหม้ครับเราจะให้มันขยายตัวเป็นสีเขียวในต่อหน้าแต่ว่าพอเขาอยู่ในโครงการนั้นคณะป่าไม้เพิ่นก็ได้มีบทมีภาพภาพละเอียดเกี่ยวกับแผนปลูกแผนคุ้มครองเพราะว่ามีระยะการดำเนินโครงการละเอียดเพราะว่าเราก็ให้ประชาชนนั่นแหละมีส่วนร่วมที่ว่าพวกเขาได้พัฒนาโครงการติดกับบ้านที่เกี่ยวข้องครับ
0: ท่านสังวรพิมมสอนได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการทางภาครัฐและเอกชนตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าชาวเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์จงพร้อมกันเอาใจใส่ประกอบส่วนเข้าร่วมขบวนการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าในปีนี้ให้เป็นขบวนกว้างขวางกว่าเก่าภายหลังปลูกแล้วให้สืบต่อเอาใจใส่บรรพบุรุษรักษาเบี้ยไม้ให้เติบโตงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ในกรณีเบี้ยไม้ที่ปลูกแล้วตายให้ปลูกทดแทนคืนตามหลักวิชาการที่กำหนดไว้ขณะนี้ท่านกำลังเกียรติดตามฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามในวันที่7พฤษภานี้ท่านเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามหากประกาศใส่ข้อตกลงเลขที่876เกี่ยวกับการให้สัญญาบัตรยุทธศาสตร์มาตรฐานแห่งชาติระยะ2565-2035ยุทธศาสตร์ฉบับนี้แม่นมุ่งไปถึงเป้าหมายสร้างระบบมาตรฐานสากลทันสมัยและกลมเกี่ยวกับมาตรฐานสากลมีบทบาทพื้นฐานในระบบระเบียบการของชาติเป็นเครื่องมือปฏิบัตินโยบายสาธารณะและพื้นฐานเทคนิคให้แก่การคุ้มครองรัฐพร้อมทั้งสุกยู่มาตรฐานกลายเป็นกำลังสุกยู่นวัตกรรมหันเป็นดิจิตอลหันเป็นสีเขียวและพัฒนาแบบยืนยงรายงานให้ฮู้ว่าเป้าหมายระยะ2565-2030ของเวียดนามแม่นสู่สุนสร้างมาตรฐานเวียดนาม75/100ให้กลมเกี่ยวกับมาตรฐานสากล100/100ในเกณฑ์แบ่งประเภทให้เทียบเท่ากับการแบ่งประเภทระดับ2ของเกณฑ์แบ่งประเภทมาตรฐานสากลสู่สุนให้มีผู้ต่างหน้าเข้าร่วมคณะเทคนิคที่เทียบเท่า ISO IEC ITU ทุกๆปีให้มี 50,000 ใบยั่งยืนที่สอดคล้องด้านเทคนิคสุกยู่ให้วิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเข้าถึงและหมุนใช้มาตรฐานเวียดนามพร้อมทั้งบำรุงสร้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเข้าร่วมการสร้างมาตรฐานสากลและบำรุงสร้างวิชาชีพเกี่ยวกับการหันเป็นมาตรฐานให้พนักงานอย่างน้อย 5,000 เถื่อคนในบรรดาของเขตและแขนงการจุดสุ่ม
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศการระบาดของพยาธิอีโบลาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยกองโกและอูกันดาเป็นภาวะสุกเสริญด้านสาธารณสุขทั่วโลกในวันที่17พฤษภาคมนี้หลังจากมีรายงานผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าติดเชื้อพยาธินี้หลาย10คนสหภาพแอฟริการายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าติดเชื้อพยาธิอีโบลา87คนอยู่แขวงอิตูรีทางภาคตะวันออกของกงโกขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอูกันดาได้รายงานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของชายชาวกงโกที่ติดเชื้อพยาธิอีโบลาประเทศกงโกได้ประเสริญกับการระบาดของเชื้อพยาธิอีโบลามาหลายครั้งแล้วโดยการระบาดอยู่ภาคตะวันออกของประเทศระหว่างปี2018และ2020เหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายกว่า 2,200 คนซึ่งครั้งนี้เหตุให้ WHOต้องประกาศภาวะสุกเสริญด้านสาธารณสุขทั่วโลกที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และบรรลังท้องเกียงคำสนีอ่าน

ีวิตมีค่าอย่าปล่อยเวลาให้เสียไปสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงเป็นประจำพบพ่อกับท่านผู้ฟังแต่ละคืนนำเอาข้อมูลซึนมาเป็นกำลังแห่งใจหรือว่าผ่อนคลายความอิดเมื่อยกล่อมอารมณ์ผู้ที่นอนแล้วแต่บ่ทันหลับนอนอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองก่อนจะหลับจะนอนเด้อเมียนมัดสิ่งของที่มีค่าอัดประตูประตางอย่างดีเนาะกวดเมียนสิ่งของแล้วจังเข้านอนเนาะหากว่านอนแล้วบ่หลับก็ขอกล่อมอารมณ์ของท่านด้วยบทกลอนและค่ำคืนนี้แม่นมีบทเรื่องมานำเสนอให้ท่านเนาะเป็นเรื่องสั้นการเขียนของสอเทียงธรรมแต่ว่าทำอิจจากรายการนี้ให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงสะก่อน

ฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้จะพาทานมามวลซืนกับบุตรเรืองสันผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานรับฟังสิ่งที่ฟ้าประทานให้อาจยังบ่ถึงเวลาแต่ผัวเมียเศรษฐีคู่หนึ่งสัมผัสใจฮ้อนอยากได้ลูกก่อนเวลาที่สวรรค์ได้กำหนดให้พวกเขาจึงใช้เงินจำนวนหนึ่งซื้อเอาตัวคอยนำแม่ผู้ให้กำเนิดเพื่อมาเลี้ยงในตัวนั้นคอยมีอายุเพียง5ปีคอยต้องได้พัดภาคจากพ่อแม่และอ้ายน้องของคอยคอยมีชื่อว่าอิงฟ้าคอยยังจือได้ดีในมือที่คอยออกจากมาคอยออกจากบ้านด้วยน้ำตาไหลนองจนเกือบเป็นสายเลือดอ้ายทั้งสองคนของคอยก็แล่นนำรถคันที่คอยขี่ออกมาจนสุดทางแม่มีเพียงแต่นั่งให้อยู่ในเฮือนส่วนพ่อแม่ยังนอนอยู่ห้องหมอเพราะพ่อเข้าป่าไปตัดไม้เลยถูกไม้ทับขาหักครอบครัวของคอยมีนำกัน8คนมีพ่อแม่และก็ลูกๆอีก6คนรวมทั้งตู่คอยนำคอยเป็นลูกคนที่4ย้อนว่ามีลูกหลายคนเลยเฮ็ดให้ครอบครัวคอยลำบากและทุกข์ยากหลายอดมือกินมือแต่คอยก็มีความสุขที่ได้อยู่นำพ่อนำแม่อยู่นำไอ้อ้ายและน้องๆของคอยในมือที่คอยจากมาคอยฮู้ถึงความจำเป็นของเมที่ตัดสินใจแบบนี้ตอนคอยขึ้นรถคอยกับเมบ่ได้สั่งลากันเลยคอยบ่ปากยังคอยย่างขึ้นรถพร้อมกับน้ำตาจากนั้นคอยก็ปิ้นหน้ามาแนมเบื้องเฮือนหลังน้อยๆของคอยที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นรถค่อยๆเคลื่อนออกไปเสียงไห้ของอ้ายกบค่อยก็ดังขึ้นจากนั้นพวกเขาก็พากันแล่นนำรถที่ค่อยได้ขี่มาอ้ายค่อยผู้หนึ่งห้องขึ้นคือใจสิขาดเอาน้องค่อยคืนมาค่อยได้นั่งแนมในรถซึ่งกำลังห่างจากพวกเขาไปเรื่อยๆในที่สุดคอยกับครอบครัวก็ได้ห่างไกลกันสุดสายตาคอยฮู้ดีว่าสัวชีวิตนี้คงจะบ่ได้กลับมาหาพวกเขาอีกแล้วความเจ็บปวดของคอยมีเพียงแต่สายน้ำตาที่ไหลออกมาจนสุดทางเท่านั้นคอยบ่ได้ห้องไห้หรือสะอื้นออกมาเลยเพราะถ้าคอยบ่มาก็คนจะเป็นน้องสาวอายุเพียงแต่1ปีต้องได้จากบ้านมาแบบนี้พวกเขาอยากได้แต่ลูกสาวซึ่งเฮือนคอยก็มีแต่ลูกสาวเพียง2คนระหว่างทางที่ขี่รถเกือบ8ชั่วโมงสายตาของคอยจับจ้องเบิ่งสองข้างทางด้วยความหดหู่และคอยก็หวังว่าคอยจะจือทางให้ได้แต่คงจะเป็นเพียงแต่ความหวังซื่อเพราะเส้นทางมันซับซ้อนและไกลเหลือเกินสำหรับเด็กน้อยคือคอยพอมาฮอดเฮือนหลังใหม่พวกเขาก็เอาอกเอาใจคอยด้วยความหักความเอ็นดู
พวกเขาบอกให้ข่อยเอิ้นพ่อกับแม่ข่อยก็เอิ้นตามที่พวกเขาบอกข่อยถูกจับอาบน้ำในอ่างงามๆมีคนมาถูขี้ไข่ให้อย่างดีจากนั้นข่อยก็ได้นุ่งเครื่องใหม่ได้นอนเตียงนุ่มๆและมีทางห้องส่วนตัวของข่อยเองพ่อกับแม่ซื้อมาให้ใหม่มีของเล่นหลายๆอย่างไว้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านใหม่แห่งนี้ดีไปหมดมีเพียงติดตู่ข่อยที่ยังบ่มีหอยยิ้มออกมาเลยตั้งแต่มือที่ออกจากบ้านเครื่องลิ้นที่มีจะงามและหลายกว่าจริงแต่บ่ได้เฮ็ดให้ข่อยเศร้าคิดฮอดพ่อแม่คิดฮอดเอื้อยไอ้น้องของข่อยเลยแต่ละคืนข่อยนอนไห้สะอื้นอยู่ในห้องคนเดียวเวลาผ่านไปหลายเดือนด้วยความเอาอกเอาใจของพ่อแม่ใหม่และด้วยความที่ข่อยยังเป็นเด็กน้อยข่อยก็เลยปรับตัวกับสภาพที่เป็นอยู่ได้ข่อยสนิทสนมกับพวกเขาจนคิดว่าพวกเขาก็คงจะหักข่อยคือลูกแท้ๆของพวกเขาเฮาใช้ชีวิตน้ำกันอย่างมีความสุขแต่ในส่วนเวลาแห่งความสุขคือกันกับว่ามันผ่านไปไวเหลือเกินเพราะ2ปีต่อมาแม่ถือพาแสดงว่าข่อยกำลังจะมีน้องพวกเขาพากันดีใจที่จะมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มในครอบครัวค่อยก็ดีใจที่จะมีน้องมาเป็นครูเล่นนี่แหละของควรจากฟ้าที่ประทานลูกแท้ๆให้กับเฮาค่อยได้ยินเสียงพ่อเว้าขึ้นด้วยความดีใจในส่วนเวลาที่แม่ถือพาพ่อก็เริ่มใส่ใจแม่เป็นพิเศษลมนำลูกในท้องหลายกว่าลมนำข่อยอีกจนเฮ็ดให้ข่อยหับหู้ถึงคว่ำห่างเหินที่พ่อกับแม่มีให้ข่อยเก้าเดือนผ่านไปของควรจากฟ้าที่พ่อเอิ้นก็ได้เกิดออกมาค่อยได้น้องสาวทุกคนในเฮือนพากันดีใจและตื่นเต้นกับสมาชิกใหม่รวมทั้งตู่ค่อยนำแต่ความดีใจของค่อยก็ค่อยๆหมดไปโดยที่มีความน้อยใจมาแทนเพราะทุกคนสนใจเพียงแต่ควรใจสื่อของน้องสาวค่อยจากที่เคยมีคนมาเอาอกเอาใจกับบ่มีไผมาสนใจเลยหลังจากน้องเกิดมาบ่ดลแม่ก็เริ่มมีเสียงไห้ด่าข่อยบางครั้งข่อยก็ถูกแม่ตีโดยบ่มีเหตุผลโชคดีที่ยังมีพ่อคอยปกป้องเอาไว้ถึงว่าพ่อจะบ่หักข่อยคือเก่าแต่พ่อก็เป็นคนมีเหตุผลบ่ใส่อารมณ์คือแม่ข่อยได้ถูกมอบหมายเวียกให้ซักผ้าอ้อมให้น้องเมื่อหนึ่งขณะที่ข่อยกำลังนั่งกินข้าวอยู่เฮือนครัวอยู่ดีๆก็มีมือมาตบเข่ากลางหลังของข่อยพร้อมกับเสียงเว้าขึ้นมึงซักผ้าอ้อมแนวใดคือยังให้มีคราบเหลืองๆติดอยู่แล้วแม่นไผบอกให้มึงมาหลักกินข้าวอยู่นี่ค่อยเหลียวกลับไปเบิ่งเห็นแม่กำลังใจให้หน้าดำหน้าแดงพร้อมกับโยนกระตาผ้าอ้อมไม่ค่อยแล้วบอกให้ค่อยเอาไปซักคืนค่อยเฝ้าจับเอากระตาแล้วแล่นเข้าไปในห้องน้ำทันที
ข่อยนั่งสักผ้าอองพร้อมด้วยน้ำตาไหลไปนำโดยที่บ่ให้มีเสียงสะอื้นดังออกมานอกปกติข่อยจะเป็นคนที่เข้มแข็งหลายน้ำตาข่อยบ่ได้ไหลออกมาง่ายๆแต่ครั้งนี้แม่เฮ็ดเกินไปจากแต่ก่อนใส่คำว่าลูกเปลี่ยนมาเป็นคำว่ามึงแทนค่อยอยู่กับแม่เก่าของค่อยถึงว่าค่อยจะเฮ็ดผิดหลายปานใดก็ตามแต่แม่เก่าค่อยก็ตีเพียงแต่ก้นบ่เคยตบกลางหลังค่อยแหงป่านี้แหงคิดน้ำตาของค่อยก็แห้งไหลออกมา

ห้องขึ้นคอยเฝ้าแลนไปเบิ่งจิ้งเห็นพ่อนอนหมูบอยู่กับเพื่อนแม่เฝ้าโทรหารถของหมอแต่เมื่อหมอมาฮอดพ่อก็ได้จากไปแล้วมรสุมชีวิตของคอยแห่งเพิ่มทวีคูณหลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปบดลเฮือนก็ถูกยึดรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆคอยแม่กับน้องได้ออกมาเฝ้าเฮือนน้อยๆอยู่ด้วยนิสัยของแม่ในยามห่างนี้ก็บ่เคยสนใจนำพี่น้องในยามลำบากจึงบ่มีใครสนใจเพิ่นเลยพวกเขาต้องได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากธาตุแท้ของแม่ใหม่ของค่อยก็ค่อยๆเผยออกมาเรื่อยๆบางครั้งแม่ก็ตีค่อยกับน้องแบบบ่มีเหตุผลเลยตอนกลางคืนแม่มักแต่งตัวออกไปกินเหล้าดึกจึงกลับมาปะให้ค่อยกับน้องอยู่เป็นประจำจน2ปีผ่านไปแม่ได้แต่งงานใหม่กับนักธุรกิจคนหนึ่งแต่เฮายังใช้ชีวิตเศร้าเหือนอยู่บ่อนเก่าบ่ดลแม่ก็มีลูกกับผัวใหม่อีกชีวิตวิกฤตหนักขึ้นกว่าเก่าเมื่อฮู้ว่าผัวใหม่ของแม่บ่มีหยังเลยเพียงแต่เป็นผู้ชายที่ติดดินธรรมดาบางครั้งผัวใหม่ของแม่ยังพยายามล่วงเกินค่อยในตอนที่แม่บ่อยู่เฮือนแต่ค่อยก็พยายามเอาตัวรอดออกมาได้ทุกเทื่อหลายปีต่อมาครอบครัวพวกเขาก็เริ่มอดมือกินมือเพราะบ่มีไผไปหาเงินแม่ติดไพ่พ่อกินแต่เหล้าในที่สุดข่อยก็ต้องได้ออกโรงเรียนด้วยวัย15ปีในใจข่อยอยากหนีไปจากชีวิตและการเป็นอยู่แบบนี้แต่ข่อยก็อดเป็นห่วงควรใจน้องสาวของข่อยบ่ได้เฮาทั้งสองน้องเอื้อยหักแพงและสนิทสนมกันหลายข่อยได้ออกโรงเรียนมาเฮ็ดของกินไปเลาะขายพอได้เงินมาซื้อข้าวในแต่ละมือมีมือหนึ่งขณะที่ข่อยกำลังกลับจากกันไปขายของกินค่อยเห็นผัวใหม่ของแม่กำลังตีขวนใจอย่างหุนแหงโยนว่าขวนใจไปญาติลิ้นของลิ้นน้ำนองค่อยเฝ้าแลนเข้าไปห้ามแต่ค่อยสัมผัสถูกตีคือกันด้วยความโหดร้ายของผัวใหม่ของแม่ค่อยจึงตัดสินใจเว้าความจริงให้แม่ฟังว่าพ่อใหม่พยายามจะข่มขืนค่อยแทนที่แม่จะเข้าใจแต่แม่สัมผัสไหล่ข่อยหนีออกจากบ้านแบบบ่มีเยื่อใยเลยข่อยรู้สึกเสียใจหลายกับการกระทำของแม่ครั้งนี้ข่อยได้แต่หิ้วเอาถุงเครื่องย่างออกมาจากเฮือนหลังนั้นโดยที่บ่รู้เลยว่าจะไปต่ออยู่ไสบ้านเก่าข่อยกับบ่จือจักสื่อบ้านแนวใดข่อยบ่เจอแล้วพอข่อยจากมาหลายปีข่อยย่างให้ไปตามทางเรื่อยๆจนตะเวนใกล้จะตกดินแล้วแต่ข่อยก็ยังบ่ได้พักผ่อนเลยคืนนี้ข่อยจะนอนอยู่ไสข่อยย่างต่อไปจนฮอด7โมงแรงข่อยจึงได้ไปยุดอยู่ต่อหน้าห้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมีป้ายติดประกาศหับพนักงานเสิร์ฟข่อยฝ้าเข้าไปสมัครทันทีถือว่าฟ้ายังเข้าข้างข่อยข่อยได้เฮ็ดเวียกแบบง่ายดายและมีบ่อนผักให้อีก

ข่อยได้เฮ็ดเวียกอยู่นี่2เดือนปลายโดยที่ยังบ่ฮู้จุดหมายของชีวิตต่อไปเลยในส่วนเวลาที่เฮ็ดเวียกอยู่ข่อยก็ได้ฮู้จักกับอ้ายอเล็กลูกชายของเจ้าของห้านอาหารแห่งนี้และก็เป็นนักฮ้องอยู่ห้านนี้นำไอ้อเล็กเป็นคนใจดีเอาใจใส่และเป็นห่วงใหญ่ค่อยทุกสิ่งอย่างยามไอ้อเล็กขึ้นห้องเพลงไอ้อเล็กมักส่งยิ้มมาให้ค่อยเป็นประจำตอนค่อยย่างไปเสิร์ฟอาหารบางครั้งค่อยจนเคิร์นจนย่างไปตำเอาโต๊ะก็มีมีครั้งหนึ่งค่อยถือแขกในห้านพยายามดึงโตค่อยเข้าไปกอดพอแต่ไอ้อเล็กเหลียวเห็นแล้วก็ฟ้าวลงจากเวทีเพื่อมาปกป้องค่อยทันทีไอ้อเล็กบอกกับแขกว่าค่อยเป็นแฟนลาวพร้อมกับจับมือค่อยย่างออกจากแขกพวกนั้นแบบบ่สนใจต่อสายตาคนในห้านเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เฮ็ดให้ค่อยประทับใจในตัวของอ้ายอเล็กหลายขึ้นเติมอีกจากนั้นบ่ดลอ้ายอเล็กก็ได้ขอโอกาสให้ค่อยได้ขึ้นห้องเพลงอยู่ถึงเวทีเมื่อหนึ่งขณะที่ค่อยยืนอยู่ถึงเวทีค่อยฮู้สึกตื่นเต้นหลายจนโตสั่นแต่พอเสียงดนตรีเสพขึ้นค่อยสามารถเต้นตามจังหวะเสียงดนตรีได้เป็นอย่างดีพอแต่เสียงค่อยห้องออกไปบาดทำอิดเสียงตบมือก็ดังขึ้นทั่วห้านสายตาทุกคนจับจ้องมาที่ค่อยด้วยความสนใจหลังจากเพลงจบก็มีเสียงตบมือดังขึ้นอีกครั้งจากนั้นเจ้าของห้านก็ให้ค่อยเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นนักฮ้องค่อยฮู้สึกดีใจหลายที่แขกมักเสียงเพลงที่ค่อยฮ้องออกไปถึงค่าตอบแทนมันจะบ่สูงปานใดแต่ค่อยก็ภูมิใจแล้วและความภูมิใจของค่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือค่อยได้ไปนั่งห้องเพลงอยู่ข้างๆของอ้ายอเล็กถูกมือเฮาสองคนหลักส่งยิ้มให้กันตลอดเวลาความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันค่อยบ่ฮู้ว่ามันเป็นความหักหรือบ่ค่อยได้เป็นนักฮ้องอยู่ห้านอาหารแห่งนี้เพียง1ปีจากนั้นจึงมีคนติดต่อให้ค่อยไปอัดเพลงเป็นตัวของตัวเองและให้ค่อยไปสังกัดอยู่ค่ายเพลงแห่งหนึ่งหลังจากค่อยเฮ็ดเพลงของตนเองปรากฏว่าเพลงของค่อยดังไววาคือกันกับมีปฏิหาริย์ชื่อเสียงของค่อยโด่งดังขึ้นมาทันทีค่อยได้ไปห้องเพลงออกงานนั่นงานนี้จนเกือบบ่มีเวลาไปห้องเพลงอยู่ห้านอาหารแต่ไอ้อเล็กก็ยังให้กำลังใจค่อยอยู่เสมอหลังจากออกงานหลายๆบอนค่อยก็เริ่มมีเงินเก็บแล้วค่อยรู้สึกดีใจหลายกับเงินก้อนทำอิฐของชีวิตพี่ค่อยหามาได้ด้วยความสามารถของตนเองความสามารถนี้อาจเป็นของควรจากฟ้าที่ประทานให้กับค่อยเพราะฟ้าคงจะสงสารเด็กสาวที่โชคชะตาอับอับแบบนี้หลังจากเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งค่อยก็ออกมาเฝ้าเฮือนอยู่จากนั้นค่อยก็ได้กลับไปหาแม่และน้องควรใจหวังว่าจะส่วนเพิ่นมาอยู่นำแต่พวกเขาก็ย้ายไปอยู่บ่อนอื่นแล้วค่อยได้แต่ทำใจและหวังว่าฟ้าจะส่งโอกาสอันดีๆมาให้ค
วนใจได้มีชีวิตที่มีความสุขกว่าที่ผ่านมาหลังจากค่อยมาเศร้าเฮือนอยู่ค่อยก็ได้ไปห้องเพลงยูฮันอาหารแห่งนั่นอีกแต่ค่อยกับไอ้อเล็กก็ได้นัดกินข้าวน้ำกันเป็นประจำมีคืนหนึ่งประมาณ10โมงกลางคืนหลังจากที่ค่อยห้องเพลงแล้วไอ้อเล็กได้มาหับค่อยไปกินข้าวแรงยูฮันอาหารแห่งหนึ่งที่ประดับด้วยแสงไฟอ่อนๆถ้าเงยหน้าขึ้นไปถึงก็จะเห็นแสงเดือนแสงดาวเต็มท้องฟ้ามีเสียงเพลงเปิดเบาๆและสายลมพัดเย็นๆมื้อนั้นแขกเข้าห้านมีเพียง 2-3 โต๊ะค่อยกับไอ้อเล็กได้ไปนั่งอยู่โต๊ะหลังสุดเพื่อให้ได้บรรยากาศแบบเป็นส่วนตัวหลังจากเข้านั่งกินข้าวกันไปบึดหนึ่งไอ้อเล็กก็ค่อยๆจุกเอาแหวนวงหนึ่งออกมาจากถุงเสื้อแล้วเว้าขึ้นว่าไอ้บ่ฮู้ว่าจะบอกความรู้สึกดีๆต่อน้องแบบใดดีไอ้ขอมอบแหวนวงนี้แทนคำว่าหักของไอ้ถ้าหากว่าน้องหับเอาแหวนวงนี้ต่อไปไอ้จะเป็นคนเบิ่งแยงน้องตลอดชีวิตไอ้หักน้องเด้ออิงฟ้าค่อยยิ้มอยู่แบบเขินเขินพร้อมกับยื่นมือออกไปให้ไอ้อเล็กสวมแหวนให้จากนั้นเฮาก็นั่งรวมกันหลายๆเรื่องมีตอนหนึ่งไอ้อเล็กได้เล่าเกี่ยวกับชีวิตผ่านมาให้คอยฟังไอ้อเล็กเล่าว่าความจริงแล้วไอ้บ่แม่นลูกแท้ๆของเจ้าของห้านอาหารพ่อแม่แท้ๆไอ้อยู่ทางภาคเหนือเฮามีไอ้น้องน้ำกัน5คนปีนั้นครอบครัวเฮามีปัญหาเพราะว่าผู้พ่อที่เป็นคนหาอยู่หากินมาเลี้ยงครอบครัวต้องกลายมาเป็นคนพิการเพราะไม่ทับขาเมื่อเป็นเดียวนั้นครอบครัวของอ้ายจากที่เคยมีทุกข์อยู่แล้วแห้งทุกข์ขึ้นตื่มอีกจนในที่สุดเมย์ได้ตัดสินใจมอบน้องสาวคนหนึ่งของอ้ายให้กับเศรษฐีคู่หนึ่งเอาไปเลี้ยงเป็นลูกแต่ครอบครัวของเฮาก็ยังทุกข์ยากไปเรื่อยๆบางครั้งอ้ายก็เห็นเมย์ต้องอดข้าวเพื่อให้ลูกๆได้กินอิ่มอ้ายเห็นสภาพครอบครัวเป็นแนวนั้นอ้ายจึงได้ตัดสินใจออกมาเพื่อหวังจะหาเงินฝากเมื่อให้ครอบครัวและอ้ายก็โชคดีที่ได้มาพบกับเจ้าของห้านอาหารแห่งนี้แล้วพวกเพิ่นก็หับเอาอ้ายเป็นลูกเลี้ยงอ้ายได้เฮ็ดเวียกอยู่ห้านอาหารแห่งนั้นเก็บเงินได้แล้วอ้ายก็ฝากเงินเมื่อบ้านเป็นประจำพวกเขาก็เริ่มมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วยังเป็นห่วงแต่น้องสาวผู้ที่ถือคนเอาไปเลี้ยงหั่นบ่ฮู้ว่าสิเป็นแนวใดนี่ก็10กว่าปีแล้วที่อ้ายบ่ฮู้ข่าวเลยค่อยถามขึ้นด้วยเสียงสั้นๆว่าน้องสาวของอ้ายคนนั้นชื่อหยังอ้ายอเล็กตอบว่าน้องสาวอ้ายชื่อว่าคำมอนพอแต่ค่อยได้ยินค่อยก็ลุกขึ้นจากโต๊ะพร้อมกับถอดแหวนในมือออกวางไว้ถึงโต๊ะแล้วค่อยก็แล่นออกมาทันทีโดยที่บ่เว้าหยังต่อเลยสื่อแต่ก่อนของค่อยเป็นคำมอนหลังจากมาอยู่นำแม่ใหม่เพิ่นจึงเปลี่ยนมาเป็นอิงฟ้าค่อยบ่ฮู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีไอ้อเล็กที่หักค่อยหมดหัวใจกลายมาเป็นอ้ายแท้ๆของค่อยเองโลกนี้เป็นหยัง
คือมากมแท้ข่อยจะเฮ็ดแนวใดดีเป็นหยังฟ้าคือกำหนดให้เฮาอ้ายน้องมาพบกันในฐานะแบบนี้

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่ฮักเพลงบทเรื่องสั้นของขวนจากฟ้าซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมแต่เวลามาฮอดนี้สมควรแก่เวลาที่สิได้รับพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่เกียรติตามหาฟังและขอบใจเจ้าของบทเรื่องสั้นขออวยไซพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: จ้าฮู้บ่ว่าโยมลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหางนกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

คอยที่บุญมาคำบ่ทำเอากับบ่แมนแสนสิทุกยากเยือนเพียรทนหากสิมีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อก็มีรายการเป็นประจำเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์เวลา22โมงถึง23โมงในระยะ1ชั่วโมงนี้นอกกามาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพี่ป้าน้าอาของเฮาทุกผู้ทุกคนด้วยการมอบความสุขความเบิกบานมื่นซื่นมีทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใหญ่สลับสับเปลี่ยนกับสาระนะฮู้เนาะกะมาเว้ามาว่าเป็นประจำในบรรยากาศที่ว่ายามค่ำคืนแบบนี้เนาะแต่หลายคนก็ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่แต่หลายคนก็เป็นเข้าหลับเข้านอนพักผ่อนอยู่ในเฮือนในซานเอาเหือเอาแห้งหลังจากที่ว่าเมื่อยกับการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาแล้วเนาะค่ำมาแรงมาก็พักผ่อนแต่ว่าบางคนก็ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เอาแนวใดก็ตามผู้ที่ว่าจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ก็ดีก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะหลายหน้าที่เวียกงานก็ต้องได้สืบต่อปฏิบัติให้มันสำเร็จตามกำหนดที่เฮาได้คาดใหม่เอาไว้และแนวใดก็ตามมื้อนี้เนาะก็มีหลากหลายข้อมูลข่าวสารหลายสิ่งหลายอย่างมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังแต่ว่าตอนต้นของรายการนี้เนาะก็บ่ขอเว้าอย่างลายยายอย่างห่างมาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการสะก่อนและญาติต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเต้อ

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

1ชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่เฮาเนาะหลายเรื่องหลายราวหลายสิ่งหลายอย่างมานําเสนอให้ท่านได้เฮาฟังแต่แนวใดก็ตามในระยะนี้ก็อยากเว้าถึงเรื่องการใช้รถใช้ถนนพอข่าวคราวของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละมื้อแต่ละวันท่านผู้ฟังก็คงจะได้ฮู้ก็คงจะได้เห็นเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรื่องยุคทันสมัยยุคของโลกโซเชียลออนไลน์มันมีความว่องไวทันสมัยบ่ว่าจะเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ใส่บ้านใดเมืองใดหรือว่าอยู่ต่างประเทศสุดขั้วโลกใดก็แม่นสามารถรับฮู้รับฟังได้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นเรื่องราวของการเกิดอุบัติเหตุนี่ก็เช่นเดียวกันอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาจะได้ยินเป็นประจำประจำท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นรถโดยสารสายใต้สายเหนือบ่เนาะการที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตมีพาหนะเปเพหรือว่าการที่เกิดอุบัติเหตุจากนักขับขี่ใช้รถใช้ถนนด้วยความประมาทหรือว่าพาหนะของรถนี้บ่รับประกันเนาะก็แม่นมีหลายท่านผู้ฟังแต่ละครั้งได้ยินข่าวๆแล้วก็หดหู่ใจก็ขอมาเว้ามาว่าเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาให้มีสตินำกันเรื่องการใช้รถใช้ถนนให้คอยไปคอยมาฮู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าไปส่วงเสงอย่าไปสิงแซงกันบางคนนี่คันว่าเฮาขับรถอยากซ่าได้น้อยนึงหมู่บีบแก่ไล่นี่คือว่ามันไปกระตุ้นจิตใจแนวใดหมู่บีบแก่ขอทางปีกบาทนึงนี่ก็แม่นว่าคือว่าเอาแลตีนนี่อยากเหยียบคันเร่งไปโลดสิได้อันความบ่ยอมเสียเปรียบซึ่งกันและกันและปัญหานี่แหละจึงพาให้เกิดอุบัติเหตุในเมื่อที่ว่าข้าเจ้าบีบแก่ขอทางแทนที่สิว่าหลบเข้าในเบาะเนาะหรือว่าลีกให้ข้าเจ้าไปบ่แฮงเร่งแซงใส่กันซ้ําแม่นบ่ผู้แซงก็บ่ยอมเสียเปรียบผู้ที่ถูกแซงก็บ่ยอมเสียเปรียบปัญหาตัวนี้จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นในเนาะเป็นห่วงเป็นใยอีพ่ออีแม่เฮาทุกอย่างก็ขอให้ฮู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อจะเฮ็ดให้การเดินทางของเฮานั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบสุขและปลอดภัย

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าแก้วแม่นลูกแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่ฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการหลาตีเสียงพิงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นจังไดอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาน้องนุ่งของเฮาทางเขตใต้เขตเหนือหรือว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะนี้ก็ถือว่าฟ้าฝนสุรทากระตุกมาแล้วเนาะบางเขตบางท้องถิ่นจากอากาศที่ว่าร้อนอบอ้าวอากาศก็รู้สึกว่าเย็นสุดซื่นขึ้นเด้เนาะเพราะว่ามีฝนตกลงมาบางบ่อนี่คันว่าฝนบ่ตกกะมีพิธีกรรมต่างๆบอกจะมีงานบุญบังไฟเนาะขอฟ้าขอฝนตามความเชื่อตามที่ว่าเฮาได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ฮีตเก่าของเดิมผู้แลเพิ่นว่าสืบสานฮีตของประเพณีอันดีงามของเฮาพอฮอดเดือน6มาก็จะมีบุญเดือน6บุญขอฟ้าขอฝนหรือว่าบุญจุดบังไฟนี่แหละเนาะก็แม่นฮีตให้มันมีสีสันขึ้นเนาะบางบ่อนบางท้องที่นี่โอ้คันว่าบุญบังไฟนี่จนบ่ชื่อกันผู้ใดท่านผู้ฟังจักคนนี่เต็มหน้าลิงหน้าลายบ่หรือว่าขี้มินหม้อนี่อยู่ก้นหม้อดำๆนี่มาอยู่โตของคนนี่เบิดมาอยู่หน้าของคนเบิดหม้อบางบ้านนี่ดำต่อดำเบิดปี่เบิดซาดบ่เคยที่ว่าล้างถูจักเทื่อดำแต่ฮอดบุญบังไฟมาก้นหม้อนี่จนว่าร้อนผู้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นประเพณีของคนลาวเฮาที่ว่าสืบสานกันมาเนาะเรื่องการเฮ็ดบุญบังไฟเพื่อขอฟ้าขอฝนความเชื่อมาว่าจุดบังไฟนี่ไปบูชาพญาฟ้าพญาแทนขอฟ้าขอฝนให้ฟ้าฝนสุรทานี่ตกลงมาตามฤดูกาลให้สาวให้สาวนาของเฮานี่ได้ทำการผลิตเนาะให้ได้รับมากรับผลอันนี้ก็มีความเชื่อได้หลายอันแต่ประวัติเรื่องราวของบุญบังไฟนี่ก็มีลึกลับหลายท่านผู้ฟังแต่ถ้าเฮาจะนำมาเว้ามาว่ามาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องเฮาฟังนี่ก็โอ้ใช้เวลาดนได้มันมีความที่ว่ายาวพอสมควรเนาะแต่ว่าหลายคนนี่ก็ฮู้มาแล้วเนาะประวัติของงานบุญบังไฟแนวใดกะยาก็ขอให้เฮาคนลาวนี่รักษาฮีตของประเพณีอันดีงามของคนลาวเฮานี่ไว้ให้เคียงคู่กับคนลาวตลอดไปงานบุญบังไฟก็ขอให้เป็นงานบุญที่มีความเบิกบานม่วนซื่นเป็นฮีตของประเพณีอย่าหันเอาไปเป็นการชีวาสวงสิงหรือว่าทาสิงการพนันกันเนาะอันที่ว่าก่อให้เกิดการผิดเถียงอาละวาดหรือว่ามีความมาดหมางต่อกันบ่มีความหักแพงสมาคีเพราะว่างานบุญประเพณีต่างๆนี่แม่นจัดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาฮีตของประเพณีรักษาความหักแพงสามัคคีดังนั้นขอให้ทุกคนเฮาต้องสืบสานประเพณีนี้ไว้ตลอดไป

มาในเรื่องนี้ก็ยืนยามถามข่าวอีปออีเมสาวไห้สาวนาสาวหัวสาวส่วนของเฮาเป็นจังใดการเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงเนาะแล้วระบบบางคนนี่โอ้ยมือสวยนี่ไปเกี่ยวข้าวนาแสงฮ้อนแท้ฮ้อนว่าว่าสั้นแต่ว่าบางบ่อนี่การเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงหรือว่าข้าวนาปีปัจจุบันนี้ก็ถือว่าบ่ได้ใช้แรงงานคนแล้วเนาะเพิ่นก็ต้องมีรถปั่นรถดูดเอาสะดวกสบายท่านผู้ฟังนี่แต่ว่าเอารถหันแล่นลงทุ่งนาแล้วก็ดูดขึ้นมาเป็นเป่าแล้วก็มาตากอยู่นำกลางบ้านเฮาง่ายดีเนาะว่องไวทันสมัยเรื่องการเฮ็ดเวียกให้การนาทุกมื้อนี้เนาะประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนเอาเวลาไปเฮ็ดเวียกงานอันอื่นบางคนนี่นอกจากที่ว่ามีเวลาว่างจากการเฮ็ดนาปีการเฮ็ดนาแสงแล้วก็แม่นว่าปลูกพืชเคียงคู่กันไปพร้อมส่งขายเป็นสินค้าหรือว่าบางข้อบางความมีเนื้อที่ที่เหมาะสมก็แม่นมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่าเฮ็ดนองปลาบางบ่อนก็แม่นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์สาวาสิงเพื่อเฮ็ดให้ครอบครัวนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางสภาพครอบครัวเวลาที่ว่าขัดสนก็แม่นขายสัตว์สาวาสิงแก้ไขใจใจในเวลาจำเป็นแต่ว่าบางครอบครัวนี่ยึดถือเป็นอาชีพเลยท่านผู้ฟังขายส่งตลาดเป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าในครอบครัวเป็นก็เป็นกรรมมีเงินมีคำเก็บท่อนเพื่อใช้จ่ายส่งเสริมลูกหำลูกเฮียนได้เป็นเจ้าเป็นนายบางคนนี่ปลูกผักเป็นอาชีพส่งลูกนี่เฮียนจบจนได้เป็นด็อกเตอร์เป็นแพทย์เป็นหมอหรือว่าเป็นเจ้าเป็นนายนี่ก็ร้ายเนาะจากที่ว่าสองมือของสาวกสิกรนี่กะย้อนว่าความดุมั่นขยันเพียรเนาะความมานะอดทนสู้สนให้ลูกได้หำได้เฮียนได้เป็นเจ้าเป็นนายมียวดยานพาหนะหับใส่ในครอบครัวมีเฮือนสันอยู่แน่นหนาทาวรนี่แหละความดุมั่นขยันเพียรของคนลาวเฮา

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมือนี่โตโทมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปน้ำเฮาโบ
1: โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศคุณอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

เวลานาทีจากทางรายการของเฮา1ชั่วโมงมีทั้งข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำเว้าว่ากับอีพ่ออีแม่เฮาคือว่าไวเอาแท้เอาว่าเนาะเบิดเดี๋ยวก็เบิดโมงเบิดเวลาแล้วเอาแต่ก่อนจากกันไปก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านเนาะเมื่อว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันเป็นแนวนี้อากาศร้อนอบอ้าวแล้วผัดมีฟ้าลมฝนตกสลับสับเปลี่ยนกันก็เฮ็ดให้คนเฮานี่เจ็บเป็นได้ง่ายบางคนนี่ก็เป็นวัดเป็นไอบ่อเนาะเป็นพยาธิหลายอันหลายแนวที่ต้องได้รักษาที่ต้องได้เบิ่งแยงขอให้ทุกคนเฮาถือความสำคัญเรื่องการเบิ่งแยงสุขภาพการอยู่การกินบ่อเนาะหรือว่าการพักผ่อนให้เพียงพอเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอันใดก็อย่าเมื่อที่เฮาเฮ็ดเวียกในกลางแจ้งอากาศร้อนอบอ้าวก็บ่ควรสิว่าดื่มน้ำเย็นจนเกินไปบางคนโอ้อากาศร้อนๆเพิ่นว่าเฮ็ดเวียกมาเมื่อยๆนี่กินน้ำเย็นใส่สิเฮ็ดให้เฮาสดชื่นบ่แม่นท่านผู้ฟังเวลาที่เฮาอากาศร้อนๆมาเฮามากินน้ำเย็นใส่นี่จะเฮ็ดให้เฮาเกิดมีพยาธิหลายอันหลายแนวขึ้นถ้าว่าภูมิต้านทานของเฮาบ่ดีดังนั้นจะกินจะดื่มอันใดก็ต้องระมัดระวังพักผ่อนฮอดยามหลับยามนอนก็ต้องนอนบ่หักโหมจนเกินไปฮู้จักแบ่งสรรปันส่วนเวลาพักผ่อนเวลาอยู่เวลากินเวลาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะเอาเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านด้วยการฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดผู้ดำเนินรายการมื้อนี้ขอลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับค่ำคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แมนวันพุธขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่20พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาชนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกด่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทวทิศหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 5:00 น. ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังในน้ำเอาข่าวข้าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นทั้งภายในและต่างประเทศทุกติดมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเพลงมีลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเต็มอีกเอาเป็นอะไรตื่นขึ้นมาแล้วบ่จากการหลับการนอนตื่นขึ้นมาซะเพิ่นว่าตื่นดึกลูกเศร้าได้เวียกหลายแนวเพิ่นว่าเนาะดังนั้นพวกเขาก็จงปฏิบัติตามลองเบิ่งตื่นขึ้นมาก็เพื่อออกแรงงานเพิ่มพ้นผลิตผลอยู่ในครอบครัวเฮือนซานพวกเขานั่นแหละเป้าหมายก็เป็นเพื่อนำพาเอาครอบครัวให้มีอยู่มีกินอิ่มหนำสำราญหลุดพ้นจากความทุกข์ยากอีกด้านหนึ่งก็ยังเป็นการออกกำลังกายรักษาสุขภาพของคนเฮาหลายคนตัวท่านผู้ฟังตื่นขึ้นมาโอ้ยบ่อยากหัดกลมหัดกายยังตื่นขึ้นมาล้างหน้าสะสางล้างซวยห่างกายเกียมเลยเด้นุ่งเครื่องนุ่งของปั่นเข่าปั่นน้ำปั่นเข่าเศร้าแล้วครับไปเวียกไปงานอันนี้ก็ต้องออกกำลังกายท่านผู้ฟังออกกำลังกายก็หมายถึงการออกกำลังกายทางด้านร่างกายนั่นแหละเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมีหลายอย่างเด้ว่าจะเป็นกำลังทางด้านทางกายกำลังทางด้านมันสมองและแนวคิดจิตใจเต็มอีกอันนี้พวกเขาต้องบริหารให้มันถูกเหตุนี้ได้พวกเขาจึงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นนี่ได้เนาะเดือนพฤษภาเนี่ยก็มาก่อนท้ายเดือนทดก่อนเดือนเลยได้ท่านผู้ฟังก็ใกล้จะหมดไปได้นะรายการล้มทั่วทิศหับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพุธขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่20เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026เดือนพฤษภาก็ใกล้จะหมดไปแล้วเหลือเวลาเพียงแต่11มื้อเท่านั้นเดือนพฤษภาก็จะหมดไปดังนั้นพวกเขาจะก้าวเข้าสู่การผลิตฤดูฝนโดยเฉพาะกับการปลูกข้าวนาปีแล้วหลายบ้านหลายที่หลายท้องถิ่นได้คาดได้ไถฮุดว่าซะตกกาตกมุ่งไปแล้วก็มีแต่หลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นก็ยังบ่ทันได้ไถฮุดไถนั่นเท่าดอกเนาะอีกใส่สภาพดินฟ้าอากาศมีความแตกต่างกันไปแนวใดก็ตามเมื่อทำการผลิตแล้วพวกเราต้องเอาใจใส่ด้วยในการบริบัติรักษาว่าจะเป็นการรักษาน้ำในระดับน้ำในนาข้าวการใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยการติดตามศัตรูพืชอย่างสิ้นก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษนะเพื่อเหตุใดให้ผลผลิตในไทยและลูกการได้ครับตามระดับคาดหมายคือผลเบาหันแล้วการเวลานี่บทล้อถ่าไปได้ฮอดเวลาเคลื่อนย้ายก็เคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายไปหน้าติ๊กๆบ่มีกลับหลังอีกและก็บ่ล้อถ่าผู้ใดอีกดังนั้นการสู่ชนปฏิบัติเรียกงานต่างๆที่พวกเขาหัวผีสอบอยู่นี่ก็ต้องได้เอาใจใส่สู่สนจัดตั้งปฏิบัติไปตามมงเวลานั่นแหละมูลไปมูลไปมูลไปเฮ็ดไปหน้าติ๊กๆแต่ก็ต้องรับประกันประสิทธิภาพประสิทธิผลของเวียงงานเด้อยิ่งระยะนี้เป็นระยะหนึ่งที่พวกเขาพ่วมสุ่มใส่ในการผ่านขยามติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็คือมติของสภาแห่งชาติได้กำหนดออกในแต่ละของเขตเวียกงานพวกเขาหับผิดสอบอยู่ก็ต้องได้เอาใจใส่สู่สนจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงนั่นแหละทั้งหมดก็เพื่อพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาให้มีความเข้มแข็งเฮ็ดให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนาและมีเป้าหมายอยู่ด้วยนะดังนั้นพวกเขาต้องขยันขันแข็งเอาใจใส่ปฏิบัติ
ให้ประสบผลสำเร็จตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลได้กำหนดไว้ก็เส้นเคยคือเก่ามาหลังละรายการนี้ก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศก็คืออยู่ต่างประเทศมานำเสนอให้ท่านฟังแต่ก่อนท่านจะได้ฟังเนื้อในละเอียดของข่าวต่างๆนั้นก็จะให้ท่านได้เบิกบานมุ่นซื่นซะก่อนนะเบิกบานมุ่นซื่นกับเพลงจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังในลำดับต่อไป

อ๋อภายหลังฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วป่านนี้ผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์นี่จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังซึ่งข่าวทั้งหมดแม่นพวกเขาได้นำมาจากหนังสือพิมพ์ประเทศลาวข่าวจากหนังสือพิมพ์ประเทศลาวข่าวนี้เพิ่นเขียนบอกว่าหัวหน้าคณะโฆษณาพรมศูนย์กลางผักได้ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเวียดนามวันที่13พฤษภาคมนี้สหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการควบการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาพรมศูนย์กลางพรรคได้ต้อนรับสายนางเริ่มทิเฟืองแท่งกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแต่วันที่12กับวันที่13พฤษภาคมนี้และในโอกาสนี้นี่สายคำพันธ์เผยยวงเพิ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อสายนางลืมทิเฟืองแท่งที่ได้นำเอานำพาคณะผู้แทนเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญของในการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและคู่หอมยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้น้ำมือนับแน่นแฟ้นและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเป็นการหัดแน่นการพัวพันหัวมือในของเขตเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนให้ได้รับการพัฒนาและสืบต่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปพร้อมนี้สหายคำพันธ์เผยยวงยังได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของสายนางเริ่มทิเฟืองแท่งพร้อมคณะโดยเฉพาะในการพบปะสองฝ่ายระวังคณะโฆษณาพรมศูนย์กลางพรรคและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและได้เข้าร่วมเปิดสัปดาห์วัฒนธรรมและท่องเที่ยวเวียดนามอยู่ลาวร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวซึ่งเป็นเขตหมายสำคัญในการหัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายลาวเวียดนามให้แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าทางด้านสายนางเริ่มทิเฟืองแท่งเพิ่นได้แสดงความขอบใจต่อสายคำพันเผยยวงที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งรายงานแผนการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกและเยี่ยมยามอยู่ลาวในครั้งนี้ให้สายคำพันธ์เผยยวงศ์ได้รับทราบพร้อมทั้งได้แสดงความยินดีชมเชยต่อสายคำพันธ์เผยยวงศ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากพรรครัฐบาลเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการควบการเมืองศูนย์กลางพรรคพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถในการนำพาสีนำของสหายจะเฮ็ดให้เวียกงานโฆษณาโฮมของลาวโดยเฉพาะของเขตข้อมูลข่าวสารและสื่อมวลชนบรรลุผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าประกอบส่วนยกสูงบทบาทของเราในเวทีสากลธนูทองเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจธนูทองนะเว้าถึงท่านคำพันธ์เผยยะวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาพรมศูนย์กลางพรรคเปิ้นก็ได้ต้อนรับสายนางเริ่มทิเฟืองแท่งกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวพร้อมคณะของเวียดนามที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามในเวียกหยุดแล้วแต่วันที่12ค่ะวันที่13พฤษภาคมนี้ข่าวต่อไปท่านผู้ฟังข่าวต่อไปนี้แม่นเว้าถึงลาวกับเวียดนามได้ร่วมลงนามการร่วมมือในของเขตเวียกงานแถลงข่าวซึ่งพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยแผนการร่วมมือในของเขตแถลงข่าวระหว่างคณะโฆษณาพรมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามระยะแต่ปี2026หา2030ได้จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้แหละอยู่นครหลวงจันทน์โดยการร่วมลงนามระหว่างสายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาพรมศูนย์กลางพรรคและสายนางเริ่มที่เฟืองแท่งกรรมการศูนย์กลางพรรค
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเวียดนามซึ่งมีสายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาศูนย์กลางพรรคมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการเซ็นบทบันทึกร่วมมือในระยะ5ปีนี้สองฝ่ายตกลงจะพัฒนาสายพัวพันธุ์ที่มีมาแต่ดนนานและการร่วมมือแบบยืนยงในของเขตเวียกงานแถลงข่าวโดยสอดคล้องกับกฎหมายข้อกำหนดและสนธิสัญญาของแต่ละฝ่ายสองฝ่ายได้กำหนดขอบเขตการร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์การกระจายข่าวและข้อมูลข่าวทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสูมใส่การหันเป็นดิจิตอลการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการผลิตเนื้อในข่าวและกลไกการติดตามวิเคราะห์ใจแยกเกี่ยวกับหางเสียงสังคมยูซื้อสังคมออนไลน์และการคุ้มครองข่าวสารต่างประเทศสำหรับกิจกรรมการร่วมมือโดยผ่านรูปแบบการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและจะตั้งชุดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนรายการวิทยุและโทรภาพบรรดาสิ่งพิมพ์และเอกสารอื่นๆเพื่อศึกษาคนขั้วและนำใส้เนใส่เพิ่มทวีความเข้าใจซึ่งกันและกันการพัวพันมิตรภาพของประชาชนสองชาติสร้างเงื่อนไขสะดวกให้แก่องค์การสื่อมวลชนและสำนักข่าวสารของสองฝ่ายในเวียกงานการกระจายข่าวและพิมพ์บทความเกี่ยวกับประเทศประชาชนและผลสำเร็จของสองฝ่ายพิเศษแมนสุกยูโฆษณาเกี่ยวกับสายพัวพันที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอมด้านติดพันกับยุทธศาสตร์ของสองประเทศลาวเวียดนามเวียดนามลาวโดยเฉพาะในโอกาสวันศาสตร์วันบุญสำคัญต่างๆและเหตุการณ์สำคัญของสองประเทศในนั้นสองประเทศจะได้จัดตั้งเฉลิมฉลองวันสังตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ65ปีคือวันที่5กันยา1962หาวันที่5กันยา2027สร้างเงื่อนไขสิ่งอำนวยความสะดวกและสนับสนุนบรรดาองค์การข่าวสารบรรดาองค์การจะตั้งวิสาหกิจที่เคลื่อนไหวในคงเขตกระจายเสียงโทรภาพและการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ของสองประเทศเพื่อหับประกันความเข้มแข็งของสายพัวพันหัวมือกันเยี่ยมยามการช่วยเหลือด้านเทคนิคและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมนี้สองฝ่ายยังจะได้ร่วมกันวางจัดงานวางแสดงข่าวและรูปภาพเวทีปรึกษาหารือกองประชุมปรึกษาหารือและกองประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือกองประชุมแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคงเขตแถลงข่าวของสองประเทศตึมอีกขอบใจธนุทองเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ตึมอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังแล้วจึงค่อยมาฟังเพลงจากทางรายการข่าวนี้แม่นเว้าถึงลาวและออสเตรเลียฮัดแน่นการหัวมือในแขนงศึกษาเมื่อบุดลมานี้ท่านท้องสลิดมังโนเมกห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับและพบปะของท่านนางเมแกนจอลเอกอัครทูตออสเตรเลียประจำลาวซึ่งการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายยืนยันที่จะสืบต่อการพัวพันหัวมือที่มีมาดนนานระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งกว่าเก่าท่านทองสลิดมังโนเมกได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งได้แจ้งให้ท่านทูตได้รับทราบเกี่ยวกับสภาพการปฏิรูประบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในปัจจุบันก็คือสภาพการปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งของกระทรวงศึกษาธิการในระยะใหม่โดยเฉพาะได้สุ่มใส่เวียกงานการพัฒนาครูและการปฏิรูประบบการศึกษาสายสามัญมาเป็น6+3+3เสริมสร้างระบบการศึกษาลาวให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าทางด้านท่านนางเมแกนจอลได้แสดงความสมเสยต่อการปฏิรูประบบการศึกษาในระยะใหม่พร้อมทั้งยกให้เห็นถึงผลสำเร็จภายใต้แผนงานปรับปรุงคุณภาพและขยายโอกาสการเข้าเรียนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ลาวและคงเขตต่างๆในแขนงการศึกษาเป็นต้นเพียงงานสร้างขีดความสามารถของครูสอนในลาวการช่วยเหลือโดยผ่านรัฐบาลอาสระการช่วยเหลือนี้แม่นโดยผ่านสถาบันลาวออสเตรเลียโดยการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เ
ทุนการศึกษานอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้สนทนาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาในของเขตต่างๆโดยเฉพาะกระแมนการส่งเสริมการพัฒนาในของเขตการศึกษากีฬาและของเขตวัฒนธรรมสังคมศิลป์เวียกงานการศึกษากีฬาเวียกงานแม่หญิงบทบาทหญิงชายการพัฒนาวัยหนุ่มการขนส่งการแพทย์และสาธารณสุขตลอดฮอดความหมายมั่นของทั้งสองฝ่ายในการร่วมมือการเสริมสร้างสายพัวพันร่วมมือและแผนงานที่จะดำเนินการร่วมมือในอนาคตให้นับมือนับขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงท่านทองสลิดมังนอเมกห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับและพบปะของท่านนางเมแกนจอลเอกอัครทูตออสเตรเลียประจำลาวซึ่งได้ดำเนินไปเมื่อบุรุษที่ผ่านมานี่แหละก็ได้มีการปรึกษาหารือกันหลายปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานการศึกษาอยู่ในลาวการปรับปรุงคุณภาพการศึกษารวมทั้งการช่วยเหลือของออสเตรเลียที่มีต่อของเขตเรื่องงานการศึกษาของลาวเฮาในระยะที่ผ่านมาและทิศทางแผนการร่วมมือกันในต่อหน้าตื่มอีกมาฟังเพลงจากทางรายการสกอนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไปตึมอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติต่ำมาฟังรายการล้มทั่วทิศนับปรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่วันนี้ก็ไปติดตามข่าวต่อไปเว้าถึงกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศนี่เพิ่นได้ส่งตัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้ทางการจีนนำไปดำเนินคดีวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่ด่านสากลบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทากรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงปคส.ร่วมกับศูนย์ร่วมมือเวียงงานตำรวจลาวจีนได้มอบหับพวกที่ถือหาเป็นคนสัญชาติจีนจำนวน485คนเป็นหญิง30คนกลับคืนไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ประเทศจีนในข้อหาก่ออาชญากรรมทางระบบโทรคมหรือคอลเซ็นเตอร์ให้บริการการพนันออนไลน์เข้าออกเมืองผิดกฎหมายเฮ็ดเวียกบ่ถูกเป้าหมายตามที่ทางการกำหนดดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตและมีเจตนาลี้ซ่อนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลุ่มแก๊งดังกล่าวนั้นถูกกักตัวในวันที่6พฤษภาคมนี้จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้สมทบกับกองบัญชาการปคส.แขวงสำนักเขตมั่งคุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่7จุดเป้าหมายมีทั้งรีสอร์ทโรงแรมและเฮือนพักอยู่ทั้งแขวงสำนักเขตซึ่งพบเห็นคนต่างประเทศนี่600กับ5คนเป็นหญิง81คนมี8สัญชาติคือสัญชาติจีนไทยกัมพูชาเมียนมาเวียดนามไต้หวันมาเลเซียและสัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมด้วยเครื่องของกลางเพื่อก่อการกระทำผิดจำนวนหลายรายการซึ่งการมอบหับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครั้งนี้แม้นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่แล้วสำหรับเลขที่059ทับสพสลงวันที่16เดือนธันวาปี2014ก็ตกลงว่าด้วยการร่วมมือสร้างตั้งศูนย์ร่วมมือเวียกงานตำรวจลาวจีนระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและจีนลงวันที่4เดือนธันวาคม2020ตามการประสานสมทบเพชรเวียกตัวจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำอยู่ศูนย์ร่วมมือลาวจีนและปฏิบัติตามสัญญาการร่วมมือระหว่างลาวจีนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการส่งตัวผู้ถูกหาที่เป็นคนต่างประเทศโดยเฉพาะคนจีนกลับคืนประเทศเพื่อดำเนินคดีหลังจากถูกจับกุมอยู่ลาวตลอดระยะที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็คือกระทรวงป้องกันความสงบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สุ่มใส่สกัดกั้นและแก้ไขอย่างจริงจังต่อปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมอย่างเด็ดขาดปัจจุบันเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะกำลังสืบต่อติดตามสืบสวนและดำเนินคดีต่อเนื่องพร้อมกันนั้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและองค์การสากลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโอกาสนี้จึงเฮียกร้องมายังประชาชนมดเผาทุกสั้นคนในสังคมให้มีสติต่อกลอุบายของพวกกลุ่มคนบ่ดีปัจจุบันนี้นี่ปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมมันมีรูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลายและวิธีป้องกันตนเองอย่างทันสมัยนักธุรกิจและสาวค้าขายหรือผู้ประกอบการเฮือนให้เซาโฮงแฮมอาพาร์ตเมนต์ห้องแถวต้องมีส่วนร่วมและให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เพื่อบ่ให้กลุ่มคนบ่ดีมาสวยใช้สถานที่ของตนในการกระทำผิดกฎหมายต้องมีมาตรการที่เข้มงวดต่อผู้ใช้บริการถ้าหากพบเห็นมีการเคลื่อนไหวที่บ่ดีบ่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเกี่ยวรายงานต่อเจ้าหน้าที่อย่างเหี่ยมด่วนสำหรับสาวหนุ่มวัยหนุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนก็ต้องศึกษาหาความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่เสมอและช่วยให้ความรู้ด้านดิจิตอลให้ผู้สูงอายุในครอบครัวที่อาจจะขาดความเข้าใจและมาระวังต่อการโฆษณาแอบอ้างเวียกงานที่หารายได้สูงผิดปกติโดยเฉพาะตามสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจ
จะเป็นการหลอกลวงหรือการฆ่ามนุษย์สิ่งสำคัญห้ามบ่ให้คนอื่นใช้บัญชีธนาคารของตนอย่างเด็ดขาดเพราะอาจถึงนำไปใช้ในการฟอกเงินโดยบ่รู้สึกตัวห้ามส่งข้อมูลส่วนตัวและระบบ OTP หรือข้อมูลทางการเงินให้ผู้ใดผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์โดยที่ยังบ่ทันได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างละเอียดทั้งนี้ก็เพื่อการปกป้องสิทธิผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกคนในสังคมข่าวจากนักข่าวยุกกลมสื่อมวลชนปกสเพิ่นเป็นผู้เขียนเนาะกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศได้ส่งตัวแก่งคอเซ็นเตอร์ให้ทั้งการจีนนำไปดำเนินคดีอยู่ประเทศต้นทางอยู่ประเทศเกี่ยวข้องว่าซะการส่งตัวครั้งนี้มีถึง485คนเป็นหญิง30คนจากทั้งหมด605คนหญิง81คนที่กักได้ว่าซะกักได้อยู่พุ่นละทั้งแขวงสนเขตในวันที่6พฤษภานี้7จุดเป้าหมายทั้งรีสอร์ทโรงแรมและเงินผักอยู่แขวงสนเขตพบเห็นคนต่างประเทศ600กับ5คนเป็นหญิง81คนมี8สัญชาติผลท่านผู้ฟังมีทั้งสัญชาติจีนมีทั้งสัญชาติไทยกัมพูชาเมียนมาเวียดนามไต้หวันมาเลเซียและสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมเครื่องของกลางเพื่อก่อการกระทำผิดจำนวนหลายรายการพวกเขาต้องมีสติว่าเรียกว่าอีกว่าเรียกว่าอีกพวกเขาต้องมีสติในการบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่าหลงเชื่อกลุ่มคนบดีที่ตัวยั่วหลอกลวงทางโทรคมหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์แหละเขามีลายรูปแบบลายวิธีการตัวต้มหลอกลวงเพื่อเฮ็ดให้เหยื่อหลงเชื่อส่งรหัสส่วนตัวโดยเฉพาะก็แม่นระบบบัญชีอยู่ธนาคารนี่แหละให้พวกเขาสุดท้ายมาพวกเขาก็สูญเสียเงินอยู่ในบัญชีของบัญชีธนาคารโดยบ่รู้สึกตัวเนาะจงระวังมีสติระวังตัวเด้อโดยเฉพาะแม่นวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่แหละต้องมีสติเคียงคู่กันนั้นก็ต้องช่วยเหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่เงินอยู่สารในการรับโทรศัพท์บอกข้อมูลต่างๆบอกอย่าบอกเด็ดขาดนี่ก็เพื่อป้องกันตัวของเฮาเองข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงการปรึกษาหรือการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นยากรมประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นยาได้จัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านไพวันแก้วประเสริฐของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและท่านนางวิภาวันพรหมวิหารประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมอนุรักษ์ยาพื้นเมืองลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างทั่วถึงการแพทย์และการยาพื้นเมืองลาวนี่แม่นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกำเนิดเกิดขึ้นพร้อมกับชนเผ่าลาวนับหลายพันปีมาแล้วที่สืบทอดมาจากฮุนซูฮุนเมื่อจะเป็นก็ล้วนแต่ได้อาศัยยาพื้นเมืองปินปัวจนมาถึงปัจจุบันเห็นว่ายังมีความนิยมสมทบเพิ่มขึ้นทั้งอยู่ภายในและสากลอย่างเป็นกระบวนโดยเฉพาะในระยะการเกิดระบาดของพยาธิโควิด-19 ยาพื้นเมืองได้ถึงนำใส้อย่างมีประสิทธิผลพร้อมนี้ผลิตภัณฑ์ยาพื้นเมืองลาวจำนวนหนึ่งสามารถเป็นสินค้าส่งออกไปขายอยู่ต่างประเทศเพื่อสร้างรายรับให้แก่ประชาชนและประเทศชาติประธานไก่สอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนลาวทั้งชาติได้ชี้นำกระแหน่งการสาธารณสุขเกี่ยวกับเวียกงานการแพทย์การยาพื้นเมืองลาวอย่างมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยให้ยาพื้นเมืองสามารถแข่งขันกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสาธารณสุขและให้เป็นเศรษฐกิจอันที่ด่วนที่สุดก็ต้องเป็นยุดเสาขุดค้นยาพื้นเมืองแบบล่างผ่านซึ่งพรรคและรัฐบาลย้ำใดก่อหับหูบทบาทของยาพื้นเมืองและได้สุกยู่ส่งเสริมให้มีการสมทบยาพื้นเมืองกับยาหลวงสนองบริการสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะอยู่ในเขตชนบททางไก่ศอกเหล็ก
องค์การอนามัยโลกก็มีนโยบายสุขยู่ส่งเสริมนำใส่ยาพื้นเมืองอย่างสมเหตุสมผลเพื่อบรรลุสุขภาพทุกตัวหนาและเป้าหมาย SDGs บ่ปะไผอยู่ข้างหลังลาวเฮาในนามสมาชิกอาเซียนได้ลงสัตยาบันร่วมเห็นดีสร้างตลาดเสรียาพื้นเมืองในประเทศอาเซียนยาพื้นเมืองอยู่ลาวมีอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่ทุกหนทุกแห่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งท้าทายหลายอย่างเป็นต้นแมนพืชต้นไม้สัตว์แห่ธาตุที่เป็นยาจำนวนหนึ่งมีความเสี่ยงต่อการดับสูญย้อนการขุดค้นแสซ้ายการขุดค้นบ่เป็นระบบในบัญชีเครื่องปลาของดงส่วนหลายก็ยังเป็นยาพื้นเมืองนอกจากนี้การประสานงานระหว่างแขนงการเกี่ยวข้องยังบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรการอำนวยความสะดวกในการผลิตและการส่งออกยาพื้นเมืองยังขาดความคล่องตัวการกำหนดมาตรฐานยาพื้นเมืองยังสูงเกินเงื่อนไขความสามารถของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่บ้านเฮาการเต้าโฮบหมอยาภูมิปัญญาและสูตรตำรายาพื้นเมืองก็ยังบ่ทันดีความเข้าใจของพนักงานส่วนหลายองค์การจัดตั้งสังคมนักธุรกิจและประชาชนจำนวนหนึ่งต่อเพียงงานการแพทย์การยาพื้นเมืองยังจำกัดและอื่นทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นปัญหาท้าทายในสภาวะและยาวนานพวกเขาต้องได้พร้อมกันซอกวิธีการและมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมอย่างทันการเพิ่นได้มีการปรึกษาหรือเกี่ยวกับการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นยาในแหล่งข่าวเพิ่นก็บ่ได้แจ้งว่าการปรึกษาหารือนั้นได้รับผลสำเร็จขึ้นใดต้องได้มีการดำเนินมาตรการแนวใดจึงจะรักษาได้ทรัพยากรที่เป็นยาอยู่ในประเทศของพวกเราถ้าจะว่าไปแล้วท่านผู้ฟังทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยาก็คือต้นไม้ใบหญ้านี่แหละอยู่ในลาวของพวกเรานี่อุดมสมบูรณ์หลายแต่ก็น่าเสียดายนะเสียดายย้อนว่ามีบางชนิดนั้นเกือบสูญพันธุ์เลยก็มีย้อนว่าการขุดค้นแบบสาสายบ่มีการคุ้มครองปกปักรักษาเท่าที่ควรอยู่กลางบ้านท่านหญ้านี่ก็มีแต่พวกเขาบ่ฮู้จักมูลบ่ฮู้จักจะมูลนำใส่ในใดเท่านั้นนะหลายสิ่งหลายอย่างเป็นยาเส้นพอมาเมของพวกเขายาพื้นเมืองนี่ก็มีความสำคัญหลายในการปินปัวพญาตเส้นพอมาเมพวกเขาผู้เฒ่าผู้แก่เด้เพิ่นก็อาศัยแต่ยาพื้นเมืองนั่นแหละในการปินปัวก็เฮ็ดให้สวงให้เศร้าจากพญาตโรคาต่างๆยิ่งมันในปัจจุบันนี้ยาพื้นเมืองก็ยังเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับมวลมนุษย์หลายคนได้เมื่อจะเป็นขึ้นมานี่โอ้ยอาศัยยาพื้นเมืองยาลวงยะเพิ่นบ่อยากกินบันไดผสมเคมีเพิ่นว่าเนาะอันนี้นี่พวกเขาเห็นความสำคัญแล้วก็ต้องได้มีการกำหนดทิศทางอย่างละเอียดละออคักแน่เพื่อป้องกันคุ้มครองปกปักรักษาเสริมขยายต้นไม้ที่เป็นยาอยู่ในลาวของพวกเขาให้เข้าสู่ระบบการคุ้มครองที่สมบูรณ์แบบจึงจะรักษาได้ต้นไม้เป็นยาให้ขยายตัวอย่างบ่จุดจังข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงสภาแห่งชาตินี่เพิ่นได้เสื่อมสมาธิของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและประกาศการจัดตั้งคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติได้จัดการประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมและผันขยายมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประกาศกงจักรการจัดตั้งประกาศพนักงานรับอุดหนุนบำนาญและประกาศแต่งตั้งตำแหน่งบริหารภายในสภาแห่งชาติซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติมีคณะบริหารงานพรรคคณะพรรคหลักฐานคณะหน่วยพรรคหลักฐานคณะหน่วยพรรคสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรอยู่ภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมอยู่ในกองประชุมหันก็ได้ผ่านคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการจัดตั้งเสื่อมซึมและผ่านขยายมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคฉบับเลขที่02ทับคลสพลงวันที่30มกราคม2026เผยแพร่
โครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคเผยแผ่บทรายงานการเมืองของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เผยแผ่กฎระเบียบพรรคสมัยที่12จากนั้นกองประชุมได้ฟังการผ่านมติตกลงให้พนักงานการนำขั้นสูงและขั้นกรมรับอุดหนุนบำนาญมติหับห้องกงจักของสภาแห่งชาติซึ่งประกอบมี20กลุ่ม57แผนกมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขันกลุ่มพร้อมทั้งจัดพิธีมอบหับมติตกลงให้พนักงานรับผู้หนุนบำนาญและมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขันกลุ่มโอกาสนี้ท่านไสสมพรพรหมวิหารได้แสดงความย่องโยสมเสยและติราคาสูงต่อผู้ที่ได้รับนโยบายพักการรับอุดหนุนบำนาญในครั้งนี้จำนวน30ท่านที่ล้วนแต่มีผลงานหลายด้านและได้อุทิศสติปัญญาความรู้ความสามารถมีความเป็นแบบอย่างมีน้ำใจเสียสละและความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมืองประกอบส่วนจังตั้งหนาเข้าในเวียกงานของสภาแห่งชาติก็คือการ

ว่าการสภาแห่งชาติจะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกก็คือปรับปรุงการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตนให้มีความคงตัวแทดเหมาะกับหน้าที่การเมืองที่ถูกมอบหมายด้วยการปรับปรุงบุคลากรให้ไปตามวิชาการที่เรียนมาเพื่อยกสูงประสิทธิผลของเวียกงานจะได้ออกนิติกรรมว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาแห่งชาติระเบียบการดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมคณะประธานสภาแห่งชาติกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติและอื่นๆพร้อมกันนั้นให้เอาใจใส่จัดตั้งพันขยายทิศทางแผนการ5ปีแต่2026หา2030ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ได้กำหนดเอา9ทิศทางรวม7แผนเวียก5แผนงานและ25โครงการและสู่สนสร้างและปรับปรุงกฎหมายให้ได้ทั้งหมดนี่91ฉบับสร้างใหม่19ฉบับและปรับปรุง72ฉบับที่กองประชุมข้างปฐมฤกษ์ได้รับมองเอากงธนูคำพิพัฒน์เสรีเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะเอาถึงสภาแห่งชาตินี่แหละเพิ่นได้เสื่อมซึมมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและประกาศกงจักการจัดตั้งขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับหน้าที่เวียกงานวิสาสะเพาะที่ได้เรียนมาเพื่อเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานมีความคงตัวมีประสิทธิผลสูงขึ้นมาฟังข่าวเติมอีกท่านผู้ฟังอันนี้นี่แม่นเมาถึงจับผู้ค้าขายยาเสพติดได้2คนพร้อมของกลางใบกระท่อมนี่1ห้วยกับ6สุดอยู่ที่เมืองสำใต้แขวงหัวพันอิงตามแหล่งข่าวปคสแขวงหัวพันรายงานวันที่5พฤษภานี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ปคสเมืองสำใต้แขวงหัวพันได้รับแหล่งข่าวจากพลเมืองดีว่ามีคนบ่ดีหั่นเคลื่อนไหวค้าขายยาเสพติดประเภทใบกระท่อมและคอลลาเจนอยู่เขตบ้านเต้าเมืองสำใต้จากนั้นจึงได้แต่งตั้งพนักงานวิชาเฉพาะลงไปติดตามกวดกาเป้าหมายดังกล่าวเห็นว่ามีมูลความจริงแท้จึงได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและองค์การปกครองบ้านเต้าเข้ากวดค้นเฮือนของเท่าไม้สีและผ่านการกวดค้นเจ้าหน้าที่ก็ได้พบเห็นสิ่งที่ผิดกฎหมายประเภทใบกระท่อมนี่1ห้อยกับ6สุดน้ำยาดาทิซิน89กล้องยาแก้ไอและคอลลาเจน55ซองอยู่ในเฮือนของผู้เกี่ยวจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้จับตัวเท่าไม้สีและนางโจมมาที่กองบัญชาการปคสเมืองสำใต้เพื่อสืบสวนสอบสวนหาที่มาของของกลางจำนวนดังกล่าวและผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่นั้นเท่าไม้สีอายุ27ปีประชาชนบ้านเต้าเมืองสำใต้และนางโจมอายุ23ปีประชาชนบ้านห้วยอั้งเมืองกวนแขวงหัวพันได้รับสารภาพว่าประเภทยาเสพติดดังกล่าวแม้นของพวกตนแท้ซึ่งเท่าไม้สีได้ซื้อนำบุคคลอื่นบ่ฮู้ชื่อมาส่งให้เพื่อจำหน่ายจนมาฮอดวันที่7พฤษภาเจ้าหน้าที่ปคสเมืองสำใต้จึงได้นำส่งตัวพวกเกี่ยวพร้อมของกลางทั้งหมดให้แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปคสแขวงหัวพันสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายฮะอันนี้ก็มันอยู่ทางแขวงหัวพันบัดนี้ก็มาลองฟังข่าวต่างประเทศไปทางประเทศเวียดนามพุ่นล่ะแม่นเว้าถึงตำรวจนครโฮจิมินห์จับเครือข่ายผลิตสิ้นงัวปลอมที่ใช้สารเคมีและก็ส่งขายออกสู่ตลาดหลายกว่า65ต้นสำนักข่าวเวียดนาม VN Express รายงานว่าวันที่11พฤษภานี้กองบัญชาการตำรวจเศรษฐกิจนครโฮจิมินห์ได้จับเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายสิ้นงัวปลอมที่ผิดกฎหมายอยู่เขตบิงจิตงนครโฮจิมินห์ได้2คนคือเท่าไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตและเท่าเงินวันถังที่เป็นผู้ช่วยโดยทั้ง2คนนี้ได้นำสิ้นหมูมาแปรรูปด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วขายส่งออกสู่ท้องตลาดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวพวกเกี่ยวไปสอบสวนสืบสวนสอบสวนและผู้ถูกหาได้สารภาพว่าขบวนการดังกล่าวนี้ได้ลืมดำเนินการมาตั้งแต่ปี2014พุ่นโดยมีวิธีการปลอมแปลงที่แนบเนียนหลาย

ด้วยการไปซื้อเอาซีนหมูแม่พันธุ์ในราคาต่ำกับราคาประมาณกิโลหนึ่ง110,000ดงแล้วก็นำมาซอยแล้วก็ไปแช่ด้วยสารเคมีเพื่อดับกลิ่นข้าวหมูและปรับสภาพซีนให้กลายเป็นซีนใหม่ๆหลังจากนั้นก็ได้นำไปแช่ในเลือดหมูเพื่อตกแต่งสีสันให้มันเป็นค่ายคือกับซีนงัวแท้ก่อนจะนำไปจำหน่ายในราคา 150,000 หา 180,000 ดงต่อกิโลซึ่งผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่ากลุ่มดังกล่าวนี้ได้จำหน่ายซีนงัวปลอมและซีนงัวแซสารเคมีออกสู่ตลาดมาแล้วหลายกว่า56ตนหลายกว่า65ตนเนาะบ่แม่น56เด้หลายกว่า65ตนสร้างรายได้หลายกว่า9ตื้อดงผู้ถูกหาทั้ง2นะครับสารภาพว่าฮู้ดีว่าสารเคมีหั่นที่นำใส่หั่นเป็นสารที่ถูกห้ามนำใส่ในการปรุงแต่งอาหารเพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคแต่ก็ยังฝ่าฝืนเพื่อหวังผลกำไรปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังเล็งขยายผลการสืบสวนเพื่อติดตามหาผู้ร่วมขบวนการและแหล่งจำหน่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดระมัดระวังก็มีสินงัวปลอมออกจำหน่ายอยู่ทางนครโฮจิมินห์ของเวียดนามพุ่นละนะเพิ่นผลิตและก็จำหน่ายอยู่ลาวเฮาก็ต้องได้ระมัดระวังมีสติเด้อท่านผู้ฟังซื้อสินซื้อขายอยู่ตลาดลาดลีก็ได้นะอยู่ตลาดลาดลีแท้ก็สิบ่เป็นหยังดอกอันย่านอยู่บนอื่นๆหั่นถูกสินปลอมก็มีได้ต้องมีสติตึมอีกเวลาในรายการใกล้จะหมดแล้วใจท่านได้ฟังเพลงสุดท้ายจากทางรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้วเวลาวงลาท่านไปเพียงเท่านี้มื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านน้ำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้หักฟังเป็นประจำทุกๆมือวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา6โมงหา6โมง30นาทีท่านผู้ฟังท่านสามารถติดตามหักฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หักฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหักฟังในช่องทางใดก็อย่าลืมเนาะแจ้งผลของการหักฟังมาได้เติมสัญญาณชัดเจนหรือบ่สามารถรายงานแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้และพบกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปก็มีข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องทานใดที่กำลังดื่มน้ำชาดื่มกาแฟในบรรยากาศตอนเช้าๆแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแน่ออกกำลังกายแน่ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายที่กำลังประกอบอาชีพเวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะค้าขายหรือว่าจับจ่ายตลาดอยู่เนาะหากฟังวิทยุอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงพบพ่อแต่สิ่งที่ดีเนาะและประสบผลสำเร็จก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ในจากทางรายการพวกเฮา30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษได้นำเอาสินค้าดีๆที่มีคุณประโยชน์ผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังน้ำกันหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านผู้ฟังมีพยาธิประจำตัวแดกินยาหลวงยาอย่างกระบอกซ่วงบ่เซาลองเปิดใจหันมาสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเปิงท่านผู้ฟังเพราะว่าสินค้าของคนลาวเฮาเองก็มีหลายสนิดบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าประเภทซากาเฟสินค้าทุกอย่างแม่นน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสุดตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆทว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงสีมิตรรายการมีพยาธิประจำตัวนอกกินยาหลวงกับบุซวงบุเซาจากเถื่ออย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังสินค้ากับมิหลายสนิททาวาอยากได้สินค้าดีที่ตอบโจทย์ให้คุณประโยชน์กับทางกายเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งประเภทซากาเฟ่แดและยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวแน่ล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายซึ่งยาสมุนไพรนี้ท่านผู้ฟังกับมิหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานหรือสีดีกระเพาะนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานและก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างเนาะมีหลายกว่า100ห้อยสนิทพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปรียบบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปตื่มอีก

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยินดีต้อนรับทานกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปพร้อมด้วยกับการสนับสเปียนเสียงเพลงแนะนำมาฟังมาต้อนบ่ว่าจะเป็นทางเพลงลูกทุ่งบ้านนาเพลงเก่าเพลงใหม่สลับสเปียนกันไปฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแดบางคนนี่ก็อิดเมื่อยในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดเนาะมิดรายการขอส่งกำลังแห่งใจผ่านด้วยเสียงเพลงและสารณฮู้สิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาสำหรับระยะนี้ก็อยากแนะนำให้ทานได้ฮู้จากกาเฟที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวอาจจะคิดว่ากินกาเฟบ่ได้แล้วเนาะเนื่องจากว่าสุขภาพทางกายแดมีพยาธิประจำตัวแดแต่อย่าลืมเด้อมิตรรายการทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นได้ผลิตเป็นกาเฟสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ให้คุณประโยชน์และก็เป็นยาดีที่ตอบโจทย์กับทางกายบ่ว่าจะเป็นกาเฟลดความดันท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวแน่นอนเป็นความดันแน่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังนอกจากจะมียาสมุนไพรพื้นเมืองลาวแล้วเพิ่นก็ยังได้ผลิตเป็นกาเฟลดความดันซึ่งจะช่วยเฮ็ดให้ระบบการไหลเวียนของเลือดสะดวกดีสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการอยากได้กาเฟลดความดันก็มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้และนอกจากนั้นก็มีกาเฟดีเบาหวานสำหรับทานใดที่มีพยาธิประจำตัวเป็นพยาธิเบาหวานอาจจะคิดว่าตนเองนี่กินกาเฟบ่ได้แล้วอย่าลืมมิตรรายการการเลือกกาเฟก็จะมีหลายสนิดหลายแบบแต่ละแบบก็จะให้คุณประโยชน์ดีๆแตกต่างกันไปโดยเฉพาะก็คือศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นสมุนไพรประกอบกับกาเฟเนาะที่ให้คุณประโยชน์ดีๆนั่นก็คือกาเฟตีเบาหวานเพราะว่าเห็นตัวจริงน้ำกันมีแม่เพิ่นที่เป็นพยาธิประจำตัวกินยาหลวงแน่แล้วก็ดื่มกาเฟแดเพิ่นว่ากินกาเฟนี่ก็ดีเนาะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี่มีความแข็งแรงขึ้นเบาตนเบาโตกินข้าวแซ่บนี่ล่ะมิตรรายการเว้าถึงกาเฟก็เฮ็ดให้ห่างกายนี่ปรับความสมดุลได้เพราะว่าค่าระดับน้ำตาลนี่ก็จะลดลงมิตรรายการถ้าว่าเฮากินกาเฟเป็นประจำนั่นก็คือกาเฟดีเบาหวานจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวก็ลองหันเปลี่ยนบางเด้อมิตรรายการเคียงคู่กันเนาะการกินกาเฟแดงก็จะช่วยตอบโจทย์ให้สุขภาพดีได้นอกจากนี้ก็ยังมีกาเฟหลายสนิดท่านผู้ฟังที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายกาเฟดีเบาหวานกาเฟเฮ็ดมื่นปีกาเฟบำรุงสายตากาเฟผักอีหุ้มทั้งหมดนี้เป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นก็ยังได้นำเอาสินค้าไปวางจำนายทุกแขวงแต่ละแขวงนี่ก็จะมีตัวแทนฉะนั้นมีรายการท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะ020-557-04-709หรือว่าหาฟังอยู่ทางต่างแขวงก็สามารถสั่งซื้อได้ปัจจุบันนี้สะดวกสบายมีบริการขนส่งเนาะถ้าว่าอยากได้สินค้าใดก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020-583-2288ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแฮงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่ามกลางบรรยากาศมีรายการที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่เนาะบางคนในการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz และผ่านทาง FM 94.3 MHz หลายช่องทางในการรับฟังพอๆกับมีรายการก็อย่าลืมเด้อฝากไว้เติมเนาะสินค้าดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองที่ได้รับความนิยมนอกจากนั้นถ้าว่าท่านใดที่ว่าอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพราะว่าสินค้าทุกอย่างเพิ่นนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งบ่ว่าจะเป็นยาปิ่นปัวพยาธและนอกจากนั้นก็ยังมีประเภทซากาเฟและมีน้ำดื่มมีสินค้าใช้สอยภายในครัวเรือนมีหลายกว่า100สนิทพ่อแม่พี่น้องสามารถมาจับจ่ายมาเบิ่งซื้อสินค้าด้วยตนเองได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสกฐานนครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้020-5570-4709 5570-4709และอีก1ช่องทางในการติดตามอัปเดตข้อมูลสินค้าต่างๆเนาะผ่านทางเพจ Facebook เซตเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาล่ะท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังและพิเศษก็ต้องขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนรายการศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพองออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นฮอดเวลา 7:30 นทีมข่าวพวกเขาได้รวบรวมข่าวในทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้ไปพร้อมกันบ่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมกีฬากสิกรรมและอื่นๆเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าหลายผู้หลายคนก็คงจะตื่นดึกลุกเช้าเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของตนเองโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุสูงได้เพิ่นก็ตื่นตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพื่อมาออกกําลังกายกิจกรรมประจําวันก็คือการได้ออกกําลังกายแล้วก็ถือว่าอยู่นําหัวนําสวนนําไห่นํานาทุ่งทั้งนั้นหรือว่าอยู่นําคอกเป็ดคอกไก่หนองปูหนองป่าเนาะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันส่วนพ่อค้าแม่ค้าชาวขายเพิ่นก็ตื่นดึกลุกเช้าเพื่อมากะเกียมหางหาอาหารการกินที่จะออกไปจำหน่ายให้พ่อแม่ประชาชนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ไปเวียกไปงานไปการได้แวะซื้อไปประทานกันอยู่ในตอนเช้าน้ำของลาของกันเนาะพอจะมาเริ่มต้นข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีต้อนรับผู้ต่างชาติพิเศษประธานาธิบดีเกียร์กิสถานวันที่18พฤษภาคมนี้ท่านสนใจ4,000ดอลนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านอานวาอานาบาเอฟผู้ต่างชาติพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกียร์กิสถานในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสนใจ4,000ดอลได้แสดงความยินดีต้อนรับต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของท่านอานวาอานาบาเอฟเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐเกียร์กิสถานประจำลาวซึ่งมีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในนามผู้ต่างชาติพิเศษของประธานาธิบดีเกียร์กิสถานในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนเกียร์กิสถานที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในด้านต่างๆตลอดระยะผ่านมาในเมื่อก่อนก็คือสมัยอดีตสหภาพโซเวียตเกียร์กิสถานก็เป็นหนึ่งในบรรดารัฐอดีตสหภาพโซเวียตที่ได้ให้การช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ลาวและหวังว่าลาวและเกียร์กิสถานจะร่วมมือกันในขอบการร่วมมือ2ฝ่ายและหลายฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นท่านนายกรัฐมนตรียังได้ฝากความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นถึงท่านอาดินเบกกาซิมาลิเยฟนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐนรัฐเกียร์กิสถานอีกด้วยในขณะเดียวกันท่านเอกอัครราชทูตอานวาอานาบาเอฟในนามผู้ต่างชาติพิเศษของประธานาธิบดีเกียร์กิสถานก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อเฮ็ดเวียกงานร่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบส่วนเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่างเกียร์กิสถานและลาวให้นับมือนับขยายตัวยิ่งขึ้นและนำเอาความยื้อยามถามข่าวจากประธานาธิบดีซาดูซาปารบถึงประธานประเทศทงลุนศรีสลิดและเสื้อเสื้นท่านนายกรัฐมนตรีของลาวเฮานี้ไปเยี่ยมยามเกียร์กิสถานในโอกาสที่เหมาะสมในโอกาสดังกล่าวนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีที่เป็นมุนเสื้อมาแต่ดูนานลาวและเกียร์กิสถานได้สั่งตั้งสายพัวพันธ์ทางการทูตในวันที่13เดือนกรกฎปี1995พิเศษในปี2005ที่ผ่านมาสองฝ่ายได้เสริมฉลองการสั่งตั้งสายพัวพันธ์การทูตครบรอบ30ปีซึ่งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนสารสมเสยซึ่งกันและกันที่แสดงให้เห็นถึงสายพัวพันธ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองชาติลาวและเกียร์กิสถานสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อการยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือผ่านแดนการทูตและราชการนำกันแล้วลงนามในปี2016เริ่มปฏิบัติในปี2017ซึ่งแสดงออกในการสุกยู่ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในภาคพื้นและสากลตลอดมาพอจะไปต่อกันที่ข่าวห้องประกันสำนักงานประธานประเทศจัดพิธีเผยแพร่และเสริมสมาธิกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและบรรดาเอกสารสำคัญต่างๆของพรรคซึ่งจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้ที่หอคำโดยให้เกียรติเผยแพร่ของท่านนางเวียงทอง4,000ดอลรองประธานประเทศเข้าร่วมรับฟังมีคณะพรรคคณะนำคณะกรมคณะแผนกภายในห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศอยู่ในกล่องประชุมท่านรองประธานประเทศเด่นบรรยายเนื่องในเอกสารที่สำคัญบางตอนซึ่งได้ยกให้เห็นให้ฮู้ถึงบทเรียนต้นต่อในระยะจัดตั้งปฏิบัติมาติกล่องประชุมครั้งที่11ของพรรคแม้นการยกสูงความเป็นแบบอย่างน้ำหน้า
ในการนำพาสีน้ำอย่างเข้มแข็งและทันการของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคแม่นปัจเจตสินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละระยะเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านการนำพาพัฒนาเศรษฐกิจแม่นหน้าที่ใจกลางและหีบด่วนของพรรคพัฒนาเศรษฐกิจต้องติดแน่นกับการพัฒนาวัฒนธรรมขุดค้นกำลังแห่งด้านวัฒนธรรมเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจในเวียงงานอื่นๆโครงการการเมืองฉบับที่3ได้วาง11แผ่นนโยบายใหม่ของการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมคือ 1. พัฒนาเศรษฐกิจตลาดตามทิศสังคมนิยมให้เป็นระบบทันสมัยและก็หันเป็นอุตสาหกรรมหันเป็นทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการปกปักรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพัฒนาวัฒนธรรมสังคมปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลายแนวทางการปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื่อมวัฒนธรรมและฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติพัฒนาคนลาวอย่างรอบด้านตอบสนองได้ความห่วงต้องการของการพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่สร้างเงาพลังป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านที่มีความหนักแน่นเข้มแข็งและมีแบบแผนทันสมัยยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศของพรรคสร้างเงื่อนไขอำนวยให้แก่ภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติสร้างพรรคให้ปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นหักประกันการกำอำนาจของพรรคให้มีความมั่นคงสร้างรัฐประชาธิปไตยประชาชนที่ปกครองด้วยกฎหมายเสริมขยายมหาสมัคคีทั่วปวงชนปฏิบัติแนวทางมหาสมัคคีคือทั่วปวงชนอย่างนักแน่นเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนอย่างบ่ยุดยั้งฮอดปี2035แม่นสืบต่อดำเนินการสร้างปรับปรุงและยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อให้แก่การบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาสู่ศูนย์เป็นประเทศที่มีระดับปานกลางและค่อยๆยับเข้าสู่การมีระดับปานกลางสูงในระดับหนึ่งรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP ระยะปี2031หา2035ให้บรรลุ7ส่วนห้อยต่อปีขึ้นไปเก็บและหับให้บรรลุ23หา24ส่วนห้อยของ GDP ระยะปี2031หา2035และในหลายปีต่อหน้าคือ2066หา2030สืบต่อหับประกันเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาสู่ศูนย์ให้อัตราความทุกข์ยากลดลงยังเหลือ1ตัวเลขยกระดับการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติสู่ศูนย์ให้อัตราการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP เพิ่มขึ้นเฉลี่ย6ส่วนห้อยต่อปีขึ้นไปในวงการอื่นๆในกองประชุมยังได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับคำสั่งเลขที่02ทับคลสพลงวันที่30มังกร2026ว่าด้วยการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคคำสั่งแนะนำเลขที่38ของคอสพลงวันที่3กุมภาพันธ์2026เกี่ยวกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเอกสารวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีเอกสาร5เป็นเจ้าของสหพันธ์กรรมบาลลาวนั่นก็เป็นการเผยแพร่เพียงการต่างๆอยู่ที่ห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศไปต่อกันที่สภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคได้จัดกองประชุมพิจารณาหับรองหลักสูตรทฤษฎีการเมืองสำคัญสำหรับปรับปรุงปี2026ซึ่งจัดขึ้นในวันที่18พฤษภานี้ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคโดยการเป็นประธานของสายคำพันเผยเนี่ยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรครองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคมีพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยปฏิบัติตามแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการก้าเกียมปรับปรุงหลักสูตรทฤษฎีการเมืองสำคัญฉบับเลขที่456ทับคจสพลงวันที่13มีนาคม2026สภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคได้เปิดกองประชุมเพื่อค้นคั่วพิจารณาหับรองหลักสูตรทฤษฎีการเมืองสำคัญฉบับปรับปรุงใหม่นี้รวมมีการปรับปรุงหลักสูตรทฤษฎีการเมืองสำคัญขั้นต้น2เดือนขั้นกลาง4เดือนและขั้นสูง6เดือนแม้นเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจอย่างเป็นเอกภาพเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองอย่างถูกต้องให้มีสมาชิกพรรคเว้ารวมเว้าเฉพาะแม้นสมาชิกที่เป็นพนักงานนำพาคุ้มครองนายทหารและตำรวจให้มีความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ของพรรคมีทัศนะรักมั่นการเมืองนักแน่นตอบสนองความต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่
ก็คือปกปักรักษาและสร้างสหพัฒนาประเทศชาติก้าวหน้าอย่างบ่ยุติธรรมเพื่อให้ทฤษฎีการเมืองทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกรสอนพระวิหารบุญเสื้อและประวัติและประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติกลายเป็นพื้นฐานแนวคิดและการกระทำของพนักงานสมาชิกพรรคนายทหารและนายตำรวจในทั่วพรรคทั่วรัฐและทั่วปวงสุนทรศาสตร์เฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคมีความรู้เข้าใจมีความเชื่อมั่นสนับสนุนและปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐยกระดับความรู้เกี่ยวกับแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐอย่างลึกซึ้งมีหลักมั่นอย่างหนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีจิตใจรักชาติรับใช้ประชาชนอย่างจริงใจในโอกาสนี้สหายประธานกองประชุมได้เน้นนักการปรับปรุงหลักสูตรในทะนี้จุดหลักแม่นเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคนายทหารและนายตำรวจกำแน่นบรรดาลักมูลทฤษฎีมาร์กเลนินเป็นต้นเป็นลักมูลทฤษฎีปรัชญาเศรษฐศาสตร์การเมืองลัทธิสังคมนิยมวิทยาศาสตร์แนวคิดไก่สอนพรหมวิหารมูลเสื้อและประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติกฎระเบียบพรรคแนวทางนโยบายของพรรคมติกรมสุมเนียของพรรคและนิติกรรมต่างๆของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมของรัฐในแต่ละระยะกำแน่นอย่างลึกซึ้งเวียกงานก่อสร้างพรรคในเวียกงานขนขวายก่อสร้างหลักฐานการเมืองพร้อมนั้นก็เป็นมูลเสื้อและกำแน่นเนื้อในจิตใจของแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐในตลาดระยะกองประชุมพิจารณาหับพองในบทวิพากษ์หลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นฉบับปรับปรุง2016ในครั้งนี้ใช้เวลา1เดือนและสำเร็จด้วยบรรยากาศที่ฟุ่มเฟือยและมีความรับผิดชอบสูงไปต่อกันที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่นครคุนหมิงของจีนเมื่อบดุลมณีทานโพไซไซยสอนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามเลดเวียกอยู่นครหนานหนิงของจีนตามการเสื้อเสือนขององค์การปกครองนครคุนหมิงเพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและกองประชุมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการร่วมมือด้านบุคลากรข้ามชายแดนในเขตบ่อหานมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของนครคุนหมิงหัวหน่วยวิสาหกิจเขตหัวเมืองเศรษฐกิจบ่อเต็นบ่อหานและภาคส่วนเกี่ยวข้องของ4แขวงภาคเหนือคือหลวงน้ำทาอุดมไซพงศรีและแขวงหัวพันเขาห่วมในกองประชุมทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งพันธุ์ขยายบทบันทึกความเข้าใจการหัวมือด้านแรงงานและการประกันสังคมที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวและนครคุนหมิงของจีนได้ลงนามร่วมกันโดยเฉพาะการหัวมือในการสนองแรงงานข้ามแสดนในเขตหัวมือเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นบ่อหานพร้อมนั้นสองฝ่ายจะสืบต่อเอาใจใส่ในการเสริมขยายการหัวมือในของเขตที่ได้ลงนามร่วมกันให้ปรากฏผลเป็นจริงเป็นการประกอบส่วนเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพระหว่างสองชาติที่มีมายาวนานการเป็นความยุทธศาสตร์การมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันสองฝ่ายจะเพิ่มทวีการหัวมือพัฒนาทักษะสี่มือแรงงานการฝึกอบรมภาษาและเหตุเวียกร่วมกันเพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงานข้ามชายแดนร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาแบบยืนยงในโอกาสเดียวกันยังได้มีพิธีเปิดศูนย์บริการแรงงานสากลลาวจีนพร้อมทั้งจัดพิธีเซ็นสัญญาร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและสัญญาบ้านมิตรภาพตามชายแดนลาวจีนระหว่างองค์การปกครองตาแสงบ่อหานกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของ4แขวงภาคเหนือของลาวและพิธีเซ็นสัญญาโครงการลงทุนของกลุ่มวิสาหกิจของจีนในเขตบ่อหานตึมอีกและนอกจากนี้คณะผู้แทนลาวยังได้ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเขตหัวมือเศรษฐกิจบ่อติ่นบ่อหานหอวังแสดงพิพิธภัณฑ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครคุนหมิงวิทยาลัยเทคนิคการรถไฟนครคุนหมิงและสถานที่สำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งปฏิตามข่าวกระทรวงป้องกันประเทศจัดพิธีประกาศแต่งตั้งสภาวิทยาศาสตร์การทหารวันที่18พฤษภาคมนี้กระทรวงป้องกันประเทศได้จัดพิธีประกาศการแต่งตั้งสภาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์การทหารโดยการเป็นประธานของสายพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์คณะราชการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากลุ่มใหญ่กันเมืองกองทัพมีคณะนำกระทรวงสภาวิทยาศาสตร์การทหารตลอดฮอดภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสายพลจัตวาขวัญมิ่งบิดาศักดิ์หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์การทหารได้ผ่านข้อตกลงกระทรวงป้องกันประเทศฉบับเลขที่1581ทับกปท.ลงวันที่9เมษายน2016ว่าด้วยการแต่งตั้งสภาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์การทหารขั้นกระทรวงป้องกันประเทศโดยอิงตามนโยบายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเกี่ยวกับการปรับปรุงก่อสร้างกองทัพประชาชนลาวให้กลายเป็นกองทัพปฏิวัติที่มีแบบแผนและทันสมัยเป็นเสาค้ำอันแน่นแก่นให้แก่ภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติ
อิงตามข้อกำหนดของกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการจัดตั้งและเคลื่อนไหวของสภาวิทยาศาสตร์การทหารให้มีความสอดคล้องกับหน้าเวียกกระทรวงป้องกันประเทศตกลงแต่งตั้งประธานรองประธานผู้ประจำการและคณะสภาวิทยาศาสตร์การทหารดังนี้ตกลงแต่งตั้งสายพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์คณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่กันบังกองทัพเป็นประธานสายพลตีกงทองสุขวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นรองประธานสายพลตีไพวันจันทภูมาหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศเป็นรองประธานสายพลจัตวาขวัญมิงวิทยาศักดิ์หัวหน้ากรมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์การทหารเป็นรองประธานผู้ประจำการพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะสภาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์การทหารเติมอีกจำนวน17สหายในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้ผ่านแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานสภาวิทยาศาสตร์การทหารระยะผ่านมาโดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อหับประกันให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานสภาวิทยาศาสตร์การทหารในปี2026เพื่อเป็นบอนอีงให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสภาวิทยาศาสตร์การทหารหับประกันให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานสภาวิทยาศาสตร์การทหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การจัดตั้งการเคลื่อนไหวเวียกงานสภาวิทยาศาสตร์การทหารมีความสะดวกและนำไปสู่การค้นคว้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในกองทัพในการเคลื่อนไหวเวียกงานร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะแมนประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ด้านการทหารในภาคพื้นและสากลให้มีความสอดคล้องถูกต้องตามแนวทางของพรรคไปติดตามข่าวกลุ่มสุมคณะกรรมการร่วมมือหักษาความสงบเรียบร้อยตามแสดงลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4ห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแสดงลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4จัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้อยู่แขวงเสียงแตงราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งคณะฝ่ายลาวนำโดยพลตีวันทองบุตรวงศ์ห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแสดงลาวกัมพูชาพร้อมคณะฝ่ายกัมพูชานำโดยพลเอกเอิร์ธสรัตห้องผู้บัญชาการสูงสุดหัวหน้าเสนาธิการร่วมประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแสดงกัมพูชาลาวพร้อมด้วยคณะมีบรรดาคณะกรรมการทั้ง2ฝ่ายพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกรมสุมได้ทบทวนคืนเกี่ยวกับการมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแสดงของ2ประเทศเห็นว่าได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดีและสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกร่วมมือคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแสดงลาวกัมพูชากัมพูชาลาวซึ่งได้เป็นเอกภาพร่วมกันคือทั้ง2ฝ่ายจะสืบต่อจะตั้งพันขยายการร่วมมือในการป้องกันรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแสดงของ2ประเทศให้กลายเป็นแสดงแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือหลีกเลี่ยงทุกประการในการปะทะกันด้วยอาวุธต้องรักษาให้ได้ความสงบความปลอดภัยตามแสดงและกองกำลังที่อยู่ตามแสดงของ2ฝ่ายต้องเป็นเจ้าการร่วมมือกับองค์การปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ2ประเทศในการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติสินว่าการก่อการร้ายการฆ่ามนุษย์การฆ่าไข่สิ่งเสพติดการฆ่าอาวุธสงครามการฆ่าไข่วัตถุบุหารการตัดไม้ทำลายป่าการส่อโกงทางโทรคมนาคมการฆ่าไข่เถื่อนการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการล่าสัตว์และการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างสืบต่อให้กองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพประชาชนลาวและกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาให้มีการประสานงานและพัวพันเวียกงานที่ดีต่อกันพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างเป็นปกติและแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นตามชายแดนโดยสันติวิธีเพื่อรายงานข้อที่ซีนำจากขันถึงของตนให้

ของแต่ละประเทศหลีกเลี่ยงการกระทําผิดกฎหมายแบบทุกรูปแบบที่แตะต้องถึงความสงบความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ2ประเทศ2ฝ่ายเอกภาพกันในการทักษาหลักการแห่งสันติภาพมิตรภาพความสามัคคีและการร่วมมือตามบริเวณชายแดนของทั้ง2ประเทศทุกปัญหาที่เกิดขึ้นต้องได้แก้ไขด้วยสันติวิธีและเคารพอธิปไตยพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของกันและกันสืบต่อสนับสนุนและยกสูงการเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีมิตรภาพที่ดีฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีโดยเฉพาะบรรดากลุ่มกองที่ตั้งอยู่ตามบริเวณชายแดนให้มีการพัวพันที่ดีอย่างเป็นประจำแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพการให้ทันเวลาและสร้างขบวนการกีฬาการท่องเที่ยววัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีซึ่งกันและกันหลังจากนั้นประธานห่วมทั้ง2ฝ่ายได้พร้อมกันลงนามในบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการของมือหักษาความสงบเรียบร้อยตามแสดงลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4ปี2016เพื่อรับรองเอาผลของกองประชุมในครั้งนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้เกิดดอกออกผลเพื่อเน้นสาเหตุให้แสดงของ2ประเทศลาวกัมพูชากัมพูชาลาวกลายเป็นสายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพการพัฒนาและการร่วมมือที่มีผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันจากงานแสดงลาวกัมพูชาติดตามข่าวเกี่ยวกับการกาเกียมที่จะปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้แผนกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์ได้กาเกียมแผนการผลิตเบี้ยไม้ปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในขอบเขตเก้าเมืองโดยได้วางคาดหมายสู่สนปลูกต้นไม้ให้ได้405เฮกตาร์ในนั้นจะปลูกเป็นสินค้านี่300เฮกตาร์และปลูกหรือว่าปลูกฟื้นฟูป่านี่100เฮกตาร์ปลูกประดับตามเส้นทางดินรวมดินลัดคุ้มครองตามสันทีส่วนสาธารณะสำนักงานองค์การแคมทางดินบุคคลดินบริษัทดินโรงงานอื่นๆให้ได้5เฮกตาร์ตามการรายงานจากแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทน์ฮู้ว่าในการกะเกียมผลิตเบี้ยไม้ปลูกไม้และฟื้นฟูป่าประจำปี2016นี้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับโครงการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเก้าเมืองและภาคส่วนต่างๆในนครหลวงจันทน์ลงสุกยู่บรรดาส่วนก้าเบี้ยไม้ภาครัฐและเอกชนผลิตเบี้ยไม้เพื่อห้องหับการปลูกไม้ซึ่งลมมีเบี้ยไม้ทั้งหมด3ล้านเบี้ยชนิดพันธุ์ไม้ประกอบมีไม้ดูไม้แต้คาไม้เกียรตินาไม้ซักไม้วิกไม้ประดับไม้กิ่นมากและไม้ชนิดอื่นๆในปีนี้ตามแผนปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าคาดหมายสูงสุดให้ได้อยู่405เฮกตาร์ในนั้นจะปลูกเป็นสินค้า300เฮกตาร์และปลูกฟื้นฟูป่า100เฮกตาร์ปลูกประดับตามเส้นทางดินรวมดินลัดคุ้มครองตามสถานที่ส่วนสาธารณะสำนักงานองค์การแคมทางดินบุคคลดินบริษัทดินโรงงานและอื่นๆให้ได้5เฮกตาร์และพร้อมกันนี้ยังได้กะเกียมหน้าที่การจัดพิธีปลูกต้นไม้ของเก้าเมืองในวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้ปลูก3เส้นทาง450ปีบอนทีต้นไม้ตายมี3เมืองคือเมืองไซเศรษฐาเมืองไซธานีเมืองหาดไซฟองระยะทาง11กิโลเมตรจะนำไส้เบี้ยไม้ดอกจำปา 3,385 เบี้ยเมืองไซธานีปลูกอยู่วัดปานาสลามีเนื้อที่ปลูกใน2เฮกตาร์สโมสรบ้านดงบังเนื้อที่ปลูก3เฮกตาร์และโรงเรียนบ้านดงบังเนื้อที่ปลูกเป็น2เฮกตาร์จะนำไส้เบี้ยไม้ 3,888 เบี้ยสนิทไม้ก็เป็นไม้อุตสาหกรรมไม้ประดับกับไม้ไฮมากเมืองปากงืมปลูกยุงเฮียนบ้านเผ้าเนื้อที่ปลูก2เฮกตาร์จะนำไส้เบี้ยไม้ 3,200 เบี้ยสนิทเบี้ยอุตสาหกรรมและกับไม้ประดับไม้กินมากเมืองนาไซทองปลูกอยู่บ้านนายางปลูกฟื้นฟูป่าปลูกเสริมก้องป่ามีเนื้อที่ปลูกไฮตาจะนำไส้เบี้ยไม้อยู่ 5,000 เบี้ยสนิทไม้กับมีไม้อุตสาหกรรมสำหรับเมืองสีโคนี่ปลูกอยู่แคมทางบ้านเวียงคำจะนำไส้เบี้ยไม้600เบี้ยเป็นไม้สฝากเนาะหรือเมืองสีสัตนาคปลูกอยู่เส้นทางบ้านดอนนุคุมหาบ้านดอนก่อยจะนำไส้เบี้ยไม้150เบี้ยเป็นไม้คูณหรือว่าเป็นต้นคูณหรือเมืองหาดไซฟองนี่ปลูกอยู่ทางเข่าวัดหนองคำแสนจะนำไส้เบี้ยไม้100เบี้ยสนิทเบี้ยไม้ประดับแต่กับเมืองสังทองปลูกอยู่บ้านซ้อดงปลาแต้ปลูกเสริมก้องปลาเนื้อที่ปลูกเป็น9เฮกตาร์จะนำไส้เบี้ยไม้นี่ 9,000 เบี้ยเป็นไม้อุตสาหกรรมสำหรับเมืองจันทบุรีปลูกอยู่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์บ่อนางัวจะนำไส้เบี้ยไม้ห้อยเบี้ยมีไม้อุตสาหกรรมและไม้ประดับและพร้อมกันนั้นแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทน์ได้สมทบกับกลุ่มป่าไม้และองค์การปกครองเมืองสังทองห้องการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสังทองบ้านเพียราดจัดพิธีปลูกไม้ในวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้ปลูกอยู่บ้านเพียราดเขตเนื้อที่ไฟไหม้ลำป่าหรือว่าเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพนังเนาะในเนื้อที่6เฮกตาร์จะนำไส้เบี้ยไม้อยู่ 6,000 เบี้ยประกอบมีไม้แต้คาไม้ดูไม้ยมหินไม้เขียนและไม้อื่นๆเนาะไปติดตามข่าวจากนักข่าวท้องถิ่นที่ส่งมาทีมงานพวกเขาจะเริ่มข่าวกันที่แขวง

0: งสาลีวันที่18พฤษภาคมนี้อยู่ที่สโมสรเมืองบุญเหนือแขวงพงสาลีแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงจัดพิธีมอบหับเงินนโยบายอุดหนุนเธอเดียวผู้เสียสละชีวิตและผู้ยังมีชีวิตในงวดหนึ่งประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานของท่านอูคำตุลาพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพงสาลีผู้สินำเวียกงานของเขตวัฒนธรรมสังคมขันแขวงมีบรรดาคณะผู้ชอบค้นคั่วนโยบายขันแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงพงสาลีมีรายงาน
1: การปฏิบัตินโยบายอุดหนุนเทือเดียวผู้ยังมีชีวิตและอุดหนุนเทือเดียวผู้เสียสละชีวิตในปางสงครามในงวด1ปี2026ในนี้อุดหนุนเทือเดียวผู้ยังมีชีวิตจำนวน368ทานหญิง34ทานอุดหนุนเทือเดียวผู้เสียสละชีวิตในปางสงครามจำนวน473ทานหญิง8ทานรวมเป็นเงินทั้งหมด15,745,363,475 กีบในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ท่านอูคำตุลพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไดโอลมซึ่งก่อนอื่นท่านได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อความกตัญญูฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งของพรรคและรัฐบาลที่บ่เคยลืมไหลผลงานของญาติพี่น้องที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติขอให้ทุกท่านจงภาคภูมิใจว่าความสุขสบายและเอกราชของชาติในทุกมื้อนี้แม้นมีญาติเหือและเลือดเนื้อของญาติพี่น้องถึงว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศจะมีความยุ่งยากแต่พรรครัฐก็ยำใดก็ถือเป็นบุรีมสิทธิ์และสำคัญในการซอกหาทืนหอนมาแก้ไขนโยบายซึ่งเงินก่อนนี้โบกเมนเพียงแต่ตัวเลขแต่มันเมนนำจิตนำใจและความรับผิดชอบของการจัดตั้งที่มีต่อบุคคลผู้ที่มีผลงานและแก้ไขความคาดเคลื่อนภายในครอบครัวเป็นทุนหอนในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวให้ได้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น
0: ไปต่อกันที่แขวงไซสมบูรณ์วันที่17พฤษภาคมนี้คณะปฏิบัติงานพิเศษขั้นสูงกลางคณะปฏิบัติงานพิเศษ3แขวงคือแขวงไซสมบูรณ์เสียงขวงและแขวงเวียงจันทน์และคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงเยอานเวียดนามได้เข้าวางพวงมาลาอยู่อนุสาวรีย์อยู่อนุสาวรีย์ห่วมสัมพันธ์สุหบลาวเวียดนามแขวงเสียงขวงนำโดยพันเอกพรมีไซสีวงซำหัวหน้ากลุ่มนโยบายกลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพห้องหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษของรัฐบาลลาวพันเอกเหงียนวันอ่านหัวหน้าการเมืองกองทัพกรมราชการทหารแขวงห้องหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงเยอานแขวงเสสบูรณ์นำโดยพลจตวาหมอนคำดวงสวรรค์หัวหน้าการเมืองกรมราชการทหารแขวงห้องหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงเสสบูรณ์พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมรายละเอียดนะครับแขวงเสสบูรณ์มีรายงาน
2: การวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ร่วมสัมพันธ์สุหบลาวเวียดนามครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของบรรดาสหายนักฮบนิรนามที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อภารกิจปลดปล่อยประเทศชาติตลอดระยะของสงครามฮุ่งฮานพร้อมทั้งแสดงถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณคุณงามความดีน้ำใจต่อสู้อย่างพิลาดอาหารและบ่ย้อมจำนวนของบรรพบุรุษก็คือบรรดานักฮบปฏิวัติสองสันลาวเวียดนามที่ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไล่ต้านศัตรูตัวเดียวกันพร้อมทั้งเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปฏิวัติอย่างองอาจกล้าหาญและจะพร้อมการปกปักรักษาสืบต่อขันใหญ่มูลเสือสายพัวพันธุ์มิตรภาพลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่บรรดานักฮบวีรชนได้สร้างไว้ให้นับมือนับแน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นหลังจากนั้นคณะปฏิบัติงานพิเศษได้เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมอยู่ที่สำนักงานกองขุดค้นอัฐิเมืองเป็กแขวงเชียงขวางเพื่อไว้อาลัยจัดส่งดวงวิญญาณของบรรดาสหายวีรชนทหารอาสาสมัครและเชียวซานเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้ขุดค้นได้จำนวน80ห่างอัฐิในนั้นแขวงเชียงขวาง71ห่างอัฐิแขวงเสสบูรณ์เป็นห่างอัฐิและแขวงเวียงจันทน์1ห่างอัฐิเพื่อกระเกียมเคลื่อนย้ายกับคืนสู่แผ่นดินแม
0: ่ท่านผู้ฟังจะแพงเวลาพอหมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามแต่ต้นหดทันรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวพวกเราลาท่านไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
3: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
4: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
3: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
4: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยดิ
3: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
4: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้ เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
3: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
4: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
3: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
4: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
3: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
4: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
3: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลัดบ่รบกวนอ่าวแล้ว
4: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
5: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ไขขึ้นอย่างเป็นทางการลาวเอโรปยกระดับกสิกรรมและป่าไม้สีเขียวยูแห่งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเร่งปรับปรุงบูรณาการสนองไฟฟ้าและยกระดับการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยเวียดนามกัมพูชาส่งเสริมการค้าสุกยูการนำเข้าส่งออกจีนวางนโยบายการคืนเงินภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางภาคภายใต้การเป็นประธานของสหายธงรุ่น4สุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศโดยการเข้าร่วมของบรรดาสหายกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคกรรมการศูนย์กลางภาคสมบูรณ์และสำหงกองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานค้นคว้าเปิกสหรือและให้ทิศนำต่อปัญหาเนื้อในสำคัญคือผลการนำพาทิศนำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประจำ6เดือนต้น